0: หารเล่นเนาะแล้วเขาก็ดูแลเราด้วยนะบางทีถ้ามีคนแปลกหน้ามาเนี่ยเขาก็จะเห่าเสียงดังเพื่อเป็นการป้องกันภัยให้กับเราเนาะครูกุ้งก็เลยถือว่าด็อกเนี่ยเป็นครอบครัวของครูกุ้งเลยก็คือ my family my family
1: my family
0: พี่เติร์ดครับคำนี้อ่านว่าอะไรนะลูก
1: my family
0: very good โอ้พี่เติร์ดอ่านเสียงดังฟังชัดเอเทนคำนี้อ่านว่าอย่างไรคะ
2: my family
0: โอ้โหพร้อมมากเลยแล้วครอบครัวของเรามีกันกี่คนนะถ้าจากภาพมี3คนอ่ะนับด็อกได้เป็น4บางครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวใหญ่คนไทยบางบ้านก็จะเป็นครอบครัวใหญ่เช่นมีคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายอาศัยอยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวใหญ่พออยู่กันเป็นครอบครัวเด็กๆมีความสุขช่วยต้องช่วยเหลือกันในครอบครัวไหมคะต้องช่วยเหลือกันเนาะจริงๆครอบครัวอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยถ้าอยู่ในครอบครัวเด็กๆช่วยเหลืออะไรในครอบครัวบ้างคะนาวาบอกช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยอะไรกันอีก
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: ถูพื้นถูพื้นแบบว่าชุบน้ำเปล่า
1: ช
0: ุบน้ำเนาะแล้วก็ต้องบิดให้หมาดๆแล้วก็ถูใช่ไหมคะกวาดบ้านเก็บของล้างจานล้างแบบไหนอธิบายครูกุ้งฟังบ้างได้ไหมล้างแล้วก็มีถูถูน้ำยาทำความสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็ล้างให้สะอาด My Family ก็คือการช่วยเหลือกันในครอบครัวด้วยนะคะเด็กๆน่ารักมากบอกได้ว่าครอบครัวของเราจะต้องช่วยเหลือกันอย่างไรเด็กๆปลายทางล่ะคะได้ช่วยเหลืออะไรกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บ้างทำเล็กๆน้อยๆให้เป็นกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือกันในครอบครัวครอบครัวก็เป็นสุขนะคะมาดูหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ My Family จะเรียนตามจุดประสงค์ดังนี้เลยค่ะ1ต้องบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับพ่อแม่ได้วันนี้เราจะเรียกคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษกันทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดเนาะฝรั่งเขาก็ต่างคนต่างชาติเนี่ยเขาจะมีเรียกคุณพ่ออีกแบบหนึ่งแต่คือภาษาไทยก็คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เราจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ตามโครงสร้างประโยคกันคุณครูปลายทางอาจจะต้องเตรียมบัตรคำไว้เพื่อที่จะให้เด็กๆฝึกการทำโครงสร้างประโยคด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้ทักษะการพูดมาเป็นหลักเลยเน้นทักษะการพูดครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆออกมาพูดทุกคนจำนวนเยอะแหละครูกุ้งก็เลยวันนี้ทักษะการเขียนเราไม่มีแต่เราจะมีทักษะการพูดจะต้องจับคู่ออกมาเป็นคนพูดกันเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะวันนี้ฝึกพูดพร้อมๆกันกับเด็กๆห้องต้นทางเลยอ้าวก่อนเข้าสู่บทเรียนของเรา Fingers Family Song Fingers Family Song Fingers คืออะไรคะนิ้วมือใช่ไหมแสดงว่าเพลงนี้ต้องเกี่ยวกับนิ้วมือแล้วก็ Family คืออะไรคะครอบครัวเอ๊ะเป็นเพลงเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็นิ้วมือด้วยอ้าวเรามาบริหารนิ้วมือกล้ามเนื้อมือมัดเล็กกันเลยอ้าวกำกำแบแบกำกำแบแบกำยังคะ
1: กำแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แบยังคะ
1: แบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: กำยังครับ
1: กำแล้วค่ะ
0: กำยังคะ
1: กำแล้วค่ะ
0: ลองทำตามครูกุ้งก่อนรอบแรกนะคะลองทำตามครูกุ้งก่อนรอบแรก The first time you look okay ดูก่อนนะรอบแรกทำอย่างไร and remember the song จำบทเพลงด้วยแล้วก็แอคชั่นกันอ้าวเริ่มเลยนะคะ 1 2 3 daddy finger

ดู I love you พอจะทำทันไหมคะทันไหมแล้วทั้ง5นิ้วมันเป็นใครบ้างนะคนแรกเป็นใครนะคนแรกเป็นใครนะ Daddy Daddy คือใครคะเป็นพ่อคนที่2คือ Mommy คุณแม่คนที่3คือ Brother Brother ก็คือพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะคนที่4คือ Sister Sister คือพี่สาวหรือน้องสาวและคนสุดท้ายคือเบบี้เบบี้คือเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กทารกเลยคนเล็กเลยมี5คนตามนิ้วเราเลยก็คือ Fingers Family นะคะอ้าวคราวนี้เด็กๆพอร้องคลอกันไปได้บางคนเคยได้ยินเพลงนี้ร้องคลอกันเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมถ้ายังไม่เคยได้ยินลองคลอกันไปพร้อมๆกันรวมถึงบริหารนิ้วมือกันก่อนเข้าสู่บทเรียนกันจริงเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กเราแข็งแรงด้วยพร้อมไหมคะอ้าวพร้อมแล้ว1 2 3 Daddy finger daddy finger where are you here I am here I am how do you do I love youMommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? I love you. Brother finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? I love you.Sister finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? I love you, baby.

0: I love you บางคนยังนาวายังสับนิ้วอยู่เนาะยังสับสนนิ้วใช่ไหมนิ้วมันไม่ไปตามใจเราใช่ไหมนิ้วนี้โอ้อยากจะกระดิกนิ้วนี้จังเลยนะโอ้ทำไมมันไม่กระดิกเนาะโอ้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะคนแรกทบทวนอีกหนึ่งรอบเป็น daddy คนที่สองคือ
1: mommy
0: คนที่สามคือ brother คนที่สี่คือ sister และคนสุดท้ายคือ
1: baby
0: โอ้ถนัดมากเลย baby เด็กๆร้องเพลงได้เพราะเลยเพลงนี้ไม่ต้องตะโกนร้องเลยรวมถึงมือของเราก็ได้พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วยนะคะเด็กๆปลายทางบางคนร้องเพลงนี้ได้เพราะเลยกลับไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนาะมีเหมือนกันในห้องออกอากาศของเรานะชื่นชมเลยน้องนาวาคุณมาเล่าให้ฟังว่าผมแบบชื่นชมมากเลยครับว่าคุณครูสามารถฝึกลูกผมให้ร้องเพลงเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆได้เพราะนาวานําไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังที่บ้านนะคะหลายเพลงด้วยครูกุ้งสอนไปหลายเพลงยังหลายเพลงแล้วไหนใครไปร้องที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ้างคะเพลงนี้สัญญากันได้ไหมว่าจะไปร้องเพลงให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมคะเอาเกี่ยวก้อยกันเลยเอาเด็กๆปลายทางเกี่ยวก้อยกันหน่อยวันนี้ต้องกลับไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะสัญญานะโอเคไปต่อกันเลยค่ะมาดูที่คำแรกคำนี้เลยนิ้วของเราเพลงแรกเลย
1: ป
0: ๊าป๊าใครเรียกใช่บางคนก็จะเรียกคุณพ่อว่าป๊าป๊าใช่ไหมบางคนเราเรียกคุณพ่อว่าอะไรบ้างนะ
1: ป
0: ๊าป๊าคุณพ่อพ่อใครเรียกแดดดี้เรียกแดดดี้เลยเหรอโอ้อะคุณพ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยากเป็นทางการนะเราจะเรียกว่า father ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ F ขึ้นต้นด้วย letter F ถ้าครูกุ้งบอกว่า please spell father คือสกดค่ะสกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า father ให้ครูกุ้งฟังหน่อย please spell father F A T H E R father again please spell father F A T H E R father

0: หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า dad ถ้าจะมีภาษาพูดนะเด็กๆต่างชาติจะเรียกถ้าเป็นต่างชาติหน่อยก็จะเรียกว่า daddy daddy เราก็จะมีคำย่อ dad dad พร้อมกัน the dad
1: the dad
0: บางคนบอกว่าอ๋อ dad เหรอครับแดดร้อนๆใช่หรือเปล่าไม
1: ่
0: ใช่พร้อมกัน the dad
1: the dad
0: the dad the dad the dad ลงท้ายด้วยตัว d และ letter d the the
1: the
0: พร้อมๆกันเลย please spell dad d a d dad คุณพ่อเรียกได้2อย่างวันนี้ครูกุ้งให้สอนไป2คำคำว่าอะไรบ้างนะคะfather คำแรกเรียกว่าอะไรนะ
1: father
0: คำที่สองเรียกว่า
1: dad
0: ถ้าเป็นภาษาพูดเราก็เรียก daddy daddy เนาะและถ้าคุณพ่อไปเรียบร้อยแล้ว daddy ไปเรียบร้อยแล้ว father dad daddy ใช่ไหมเราแทนด้วยลองหยิบชูนิ้วขึ้นมานิ้วโป้งขึ้นมาเลยเราเรียกคำแรกว่าอะไรนะ
1: father
0: dad
1: daddy
0: เราต้องกระดิกนิ้วกี่ครั้งนะ3ครั้งพร้อมๆกันเลย father
1: dad
0: daddy
1: daddy
0: ไปต่อเลยถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่เราจะเรียกว่าอะไรนะคะมาม่าม
1: าม่า
0: บางคนเรียกมาม่าเรียกว่าอะไรบ้างนะ
1: ม
0: ามีหรือเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอย่างเป็นทางการเราจะเรียกว่า mother ภาษาทางการก็คือจะอยู่ในบทเรียนบทอ่านที่เป็นข้อความนะคะหรือว่าตามโครงสร้างประโยคนะประมาณกัน
1: mother
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูก
1: M
0: มีภูเขากี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกแบบโค้งหรือแบบแหลมแล้ววิธีการเขียนภาษาอังกฤษมันจะต้องเขียนจากขึ้นล่างไปบน
1: ไม่ใช่
0: ต้องจากบนลงมาล่างแล้วก็มีภูเขาส่งลูกเนาะประมาณกัน
1: M
0: mother Please spell mother. M O T H E R mother.
1: Mother.
0: หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า
1: mom.
0: Mom. Please spell mom. M U M mom. บางทีเด็กๆบอกว่าเอ๊ะทำไมครูกุ้งบอกว่า M U M มีบางครั้งในบางบทความก็จะมี M O M เราจะแยกเป็นแบบนี้จะเป็นแบบอังกฤษถ้าเป็น M O M คือแบบอเมริกันนะคะจะแยกกันไปภาษาอังกฤษมี2แบบก็คือแบบอังกฤษกับแบบอเมริกันเดี๋ยวเด็กๆโตขึ้นไปนะเด็กๆก็จะต้องแยกได้ว่าคำนี้เป็นแบบอังกฤษคำนี้เป็นแบบอเมริกันแต่ใช้ได้ทั้งหมดตอนนี้เน้นเด็กๆให้สื่อสารพูดได้ก่อนนะพร้อมๆกันใหม่คำแรก
1: mother
0: mom
1: เ
0: ป็นนิ้วที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: นิ้วที่2รอบแรกเลย
1: mother
0: mom มีอีกคำหนึ่งว่าอะไรนะ mommy ใช่ไหม mommy ถ้าเป็นภาษาพูด daddy mommy นะในเด็กได้ไปแล้วหลายคำเลยเนาะได้คุณพ่อคุณแม่เราเรียกตามจุดประสงค์ได้เลยนะคะเพราะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ของเราคือบอกการเรียกภาษาอังกฤษบอกความหมายของคำศัพท์คำว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เนาะคราวนี้มาดูซิถ้าเป็นรูปโครงสร้างประโยคครูกุ้งจะแนะนำ this is my father this is my father this is my father นี่คือคุณพ่อของฉันนะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาแนะนำนี่คือคุณพ่อของฉันนะถ้าสมมุติว่าเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มาโรงเรียนอยากจะแนะนําให้คุณครูกุ้งรู้จักอยากจะแนะนําคุณพ่อให้ครูกุ้งรู้จักเด็กๆก็จะบอกประโยคนี้เลยค่ะ This is my father
1: This is my father
0: ปั้นดินประโยคนี้ว่าอะไรนะลูก This is my father This is my father ขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ขึ้นต้นด้วย letterทีและเมื่อลงท้ายประโยคจะต้องมีจุด full stop ให้รู้ว่าจบ1ประโยคแล้วนะอ่านพร้อมๆกันใหม่เลยค่ะ This is my father
1: This is my father
0: เยี่ยมมากหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า This is my dad
1: This is my
0: dad เย็นนี้คุณพ่อมารับแนะนำคุณพ่อให้ครูกุ้งรู้จักเลยนะเราเอาภาษาอังกฤษมา

0: ในชีวิตจริงเลยคุณพ่อมารับปุ๊บอย่างณัฐพลบอกว่านี่เลยคุณพ่อมารับปุ๊บณัฐพลเดินมา This is my father แนะนำให้ครูกุ้งรู้จักใช่ไหมคะครูกุ้งก็จะทักทายเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นมารยาทที่ดีในการทักทายของเรานะต่อไปถ้าเป็นคุณแม่เราจะแนะนำว่าอย่างไรคะ This is my mom พี่เติร์ดเก่งมากหรืออีกหนึ่งคำเราจะเรียกว่าThis is my mother. This is my mother. พร้อมๆกันใหม่ This is my mother.
1: This is my mother.
0: เหมือนกันขึ้นต้นประโยคก็จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวอะไรคะ letter อะไร letter T letter T T พิมพ์ใหญ่นะและลงท้ายประโยคก็จะต้องมีเยี่ยมมาก This is my mother. อีกประโยคหนึ่งครูกุ้งจะต้องบอกว่าอะไรนะใครจำได
1: ้
0: เก่งมาก This is my mom
1: This is my mom
0: สองประโยคนี้วันนี้ครูกุ้งจะฝึกโครงสร้างประโยคครูกุ้งจะมีบัตรคำให้วันนี้ครูกุ้งจะมีบัตรคำให้แล้วจะลองสลับที่กันให้เด็กๆลองบอกดูซิว่า5คนที่ออกมานี้จะสลับที่ตามโครงสร้างประโยคได้ถูกต้องหรือไม่วันนี้ขอเริ่มจากกลุ่มที่3เลยค่ะขอ5คนขอ5คนปุญญพรปุญญพรอยู่กับที่เพราะปุญญพรจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องโอเคไหมที่เหลือออกมาเลยค่ะที่เหลือออกมาเลย5คนครูกุ้งขออธิบายการถือบัตรคำ5คนยืนเรียงยืนเรียงเลยยืนเรียงทางนี้วิธีการถือบัตรคำนะคะครูกุ้งจะให้บัตรคำมาถือไว้ที่หน้าอกเข้าใจไหมคะถือไว้ที่หน้าอกนะแล้วพอถือไว้ที่หน้าอกพยายามอยู่นิ่งๆเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นชัดๆนะคะอ้าวยังไม่ให้ดูนะยังไม่ให้ดูดูซิว่า5คนนี้ปุญญพรช่วยตรวจสอบนะยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูก็น่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นเรื่องดีมากเลยอ้าวหยิบขึ้นมาเลยค่ะช่วยเพื่อนปลายทางเห็นมีกับหัวนิดหนึ่งมีกับหัวนิดหนึ่งฟึบดูของตัวเองเลยค่ะคราวนี้ดูของตัวเองเลยเราจะเรียงประโยค this is my this is my อะไรนะถ้าเด็กๆเขียนบัตรคำเนี่ย my father this is my father เพื่อนเรียงอย่างนี้ถูกไหมคะถูกไหมปุญญพรถูกตามข้างบนไหมลูกไม่ถูกใช่ไหมคะไม่ถูกคราวนี้อ้าวดูของตัวเองกันเลยนะคะแล้วสลับที่ประโยคเรียงให้ถูกเลยค่ะพร้อมนะนับวันถึง10พร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่This is my mother. เรา This is my ข้างล่างจะเป็น This is my father. This is my father. คนสุดท้ายที่มีจุด full stop จะรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเนาะถูกต้องแล้วค่ะอ้าวเริ่มเลยนะคะดูซิปุญญพรอ้าวถือไว้ลูกถือไว้อย่าบังคำสาปอ้าวถืออย่างนี้ถืออย่างนี้โอเคไว้ที่หน้าอกเลยค่ะให้เท่าๆกันเราจะได้เห็นโครงสร้างประโยคที่ชัดเจนปุญญพรปุญญพรบอกว่าสลับที่กันหน่อยกับหัวกับท้ายเนาะอ้าวกับหัวกับท้ายเดินมาจะได้เรียงตามนี้ให้ได้ถูกต้องปุญญพรบอกว่าอ่ะกับหัวกับท้ายเรียงตามนี้ให้ถูกต้องโอเคพร้อมไหมอ้าวดูซิเมื่อเรียงตามนี้แล้วเอาคำศัพท์มาเรียงตามนี้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยคไหมครับปุญญพรถูกต้องไหมประโยคนี้เราอ่านว่าอย่างไรคะไหนช่วยกันอ่านสิลูกอ่านว่าอย่างไรลูก This is my father และอันนี้เป็นอะไรนะที่อยู่ท้ายประโยคเพื่อที่จะบอกว่าโครงสร้างนี้จบอย่างไรถูกต้องไหมคะอีกหนึ่งรอบเลยค่ะปุญญพรอ่านพร้อมๆกันดังๆกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม1อ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 This is my father again This is my father เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนที่ออกมาเรียงกันหน่อยค่ะ ไปต่อขอบคุณค่ะขอกลุ่ม5กลุ่ม5ปั้นดินเป็นผู้ตรวจสอบที่เหลือออกมาเลยค่ะปั้นดินเป็นผู้ตรวจสอบนะฟึบดูไว้ฟึบดูไว้ดูไว้เรียบร้อยพร้อมเปิดให้เพื่อนๆปลายทางกับเพื่อนๆให้ดูได้ยังคะมีคนอยากดูใช่ไหมอยากเห็นว่าเพื่อนเรียงถูกเปล่าพร้อม1 2 3ครูกุ้งแจกอย่างนี้เรียงถูกไหมคะบางหน้าสวยๆของหนูเรียงถูกไหมลูกไม่ถูกนะคะเรียงไม่ถูกพร้อมจะสลับที่ให้ถูกต้องยังคะพร้อมแล้วพร้อมนับวันถึงเทมมาพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ลองชูอีกหนึ่งรอบยังผิดไหมผิดบอกเพื่อนหน่อยคนคำไหนที่จะต้องขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่คนแรกมาข้างหน้าหน่อยลูกมาข้างหน้ามาข้างหน้าหน่อยลูกมาข้างหน้าหน่อยไว้ที่หน้าอกเลยให้เสมอกันคราวนี้เรามาเช็คความถูกต้องกันปั้นดินเพื่อนเรียงถูกยังคะถูกแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ This is my อะไรนะ mother This is my mother This is my mother again อ่านอีกหนึ่งรอบเลยค่ะ This is my mother เพื่อนถูกไหมถูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเรียงตามโครงสร้างประโยคแบบนี้คุณครูปลายทางสามารถนำบัตรคำแบบครูกุ้งนะคะแล้วก็เรียงตามโครงสร้างประโยคนี้ได้เลยการอ่านตามโครงสร้างประโยคเด็กๆอ่านเด็กอาจจะไม่ได้จำแต่ถ้าเด็กๆมีการเรียงรูปประโยคแบบนี้เด็กๆก็สามารถจำรูปประโยคได้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ถูกไหมคะตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะประโยคนี้ทีลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop เรียบร้อยวันนี้โครงสร้างประโยคเด็กๆพอเข้าใจสามารถบอกเพื่อนกันได้ว่าต้องสลับกันอย่างไรและถ้าเป็นคำถามล่ะคะครูกุ้งเพิ่งเคยเจอคนนี้ครั้งแรกครูกุ้งก็จะถามว่า who is this คนนี้คือใครคะป้าเราก็จะต้องตอบเลย this is my fatherThis is my father หรือตอบอีกอย่างหนึ่งได้ว่า This is my dad This is my dad ตอบได้ทั้งสองแบบนะคะครูกุ้งถามใหม่นะหันษา Who is this This is my father ครูกุ้งเป็นคนถามเด็กๆเป็นผู้ตอบได้ไหมคะเอเทนได้ไหมพร้อมนะ Who is thisครูกุ้งถามในเด็กตอบเพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องมาผัดกันถามผัดกันตอบกันนะอีกหนึ่งประโยคถ้าครูกุ้งถามใหม่เด็กตอบประโยคนี้นะคะ Who is this? This is my dad. Who is this? This is my dad. Again, who is this? This is my dad. เยี่ยมมากถ้าถามใหม่อีกหนึ่งรอบถามว่า Who is this? รูปนี้เด็กๆจะตอบว่าอะไรคะThis is my mom แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยคำนี้เด็กๆจะตอบว่าอะไรคะ This is my mother again This is my mother หรือตอบแบบที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้เลย This is my mom เหมือนกันนะคะเพียงแต่ส่วนใหญ่ก็อันนี้เป็นภาษาเขียนอันนี้เป็นภาษาพูดเนาะพร้อมๆกันใหม่ตอบพร้อมๆกันนะคะWho is this?
2: This is my mother.
0: หรือตอบอีกแบบหนึ่งว่า This is my mom. ตอบพอได้ไหมพอได้ไหมเพราะเดี๋ยวครูกุ้งจะมีการฝึกให้เด็กๆจับคู่กันแล้วก็ฝึกถามตอบกันซึ่งวันนี้ครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาทุกคนเลือกรูปภาพ แล้วก็ต้องฝึกตอบกันด้วยคุณครูปลายทางลองดูตัวอย่างสักคู่สองคู่นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูลองฝึกกับเด็กๆปลายทางดูในช่วง speaking practice นะคะแต่ก่อนจะไป speaking practice อุ๋งจ๋าอุ๋งลองดูคำศัพท์ก่อนได้ไหมเอาให้แม่นยำคำศัพท์อีกหนึ่งรอบก่อนนะก่อนจะ speaking practice นะลุงดูประโยคคำถามถามว่า who is this เราก็จะต้องตอบว่า this is อะไรคะ this is my มีคำว่า daddy ไหมไม่มีมีคำว่าอะไรนะลูก father กับ mother มีคำว่า father กับ mother เราต้องเลือกคำศัพท์นี้ให้ถูกอ้าวตอบอีกหนึ่งรอบ Who is this? This is my father ปุญจพรตอบเสียงดังฟังชัดดีมาก Father this one or this one สีฟ้าหรือสีชมพูคะ Blue หรือ Pink
3: Blue
0: หรือ Pink
3: Blue
0: แน่ใจอ้าวอีกหนึ่งรอบครูกุ้งถามเด็กๆตอบ Who is thisลาใช่เปล่าอ้าวตอบแบบมั่นใจภาษาอังกฤษต้องมั่นใจตอบผิดไหมว่าเดี๋ยวครูกุ้งแก้ไขให้ถามอีกหนึ่งรอบ Who is this มี dad หรอดูคำตอบดีๆคำตอบมีคำว่า father กับ mother มีคำว่า father กับ motherฉะนั้นต้องตอบว่า this is my father หรือ this is my mother โอเคไหมโอเคอ้าวพร้อมครูกุ้งถามไปถึงรอบเด็กๆตอบเลยค่ะ who is this
3: this is my
0: father blue หรือ pink คะ
3: blue
0: ครูกุ้งอยากให้มีเพื่อนคนหนึ่งตอบเพราะว่าเพื่อนไม่สนใจครูกุ้งอ้าวน้องหยิบไมโครโฟนเลยค่ะหยิบไมโครโฟนเลยมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเลยเรียกแบบให้ตกใจเล่นพอเพื่อนไม่สนใจครูกุ้งพอไม่สนใจครูกุ้งเรียกเลยดูนะคะไปอยู่ด้านนู้นดูนะตอบครูกุ้งเลยนะคะ Who is this?
4: Is it blue?
0: This is blue ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ได้ยินคำนี้นิดนิดคำนี้นิดหน่อยตอบเลยใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นาวาช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมได้ออกมาเลยหยิบไมโครโฟนมาเลยค่ะมาเลยมาช่วยเพื่อน Who is this ต้องตอบว่าอะไรใครตอบได้อ้าวมาวาก็ไม่ได้ได้มาเลย
5: ช่วยกัน3คน
0: กลุ่มนี้เขาช่วยกันทั้งกลุ่มเลยอ้าวส่งไมโครโฟนให้เพื่อน Who is this
4: This is my father.
0: โอ้โหเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไหนลองตอบพร้อมๆกันส่งไมโครโฟนให้เพื่อนเลยค่ะตอบพร้อมๆกันคำตอบเพื่อนมีแล้ว Who is this?
4: Is this my father?
0: นาวาตอบดังๆเลยค่ะ Who is this?
6: It is my father.
0: ตั้งใจนะคะอย่าเพิ่งเล่นกันเนาะเห็นไหมพลาดส่วนสำคัญเลยเราตอบไม่ได้แล้วบอกครูกุ้งได้ไหมคะ Father เป็นคำนี้หรือว่าคำนี้คะคำที่1หรือคำที่2
4: 1
0: คำที่1ใช่หรือเปล่าอ้าวเรามาลองดูกัน1 2 3ใช่ไหมใช่จริงๆด้วยอ้าวกลับไปนั่งที่ตั้งใจหน่อยนะคะอ้าวตอบใหม่พร้อมๆกัน Who is this This is my father และทักประโยคนี้ล่ะ Who is this This is my มีคนตอบมัมและเด็กๆลองดูมีคำว่ามัมไหมไม่มีมีคำว่าอะไรบ้างคะ father กับ mother มีคำว่า father กับ mother ตอบพร้อมๆกันเลย who is this is my mother this is my mother this one โอเคครูกุ้งพยายามเน้นย้ำคำศัพท์แล้วนะเพราะเราจะเข้าสู่ speaking practice ของเราวันนี้คำถามเมื่อเราจับคู่กันแล้วจะถามว่า Who is this พร้อมกัน Who is this ตอบเลยค่ะ This is my father Again ใบภูตอบนะ Who is this หันสา หันศาเล็กหันศาใหญ่ตอบนะคะ Who is this? This is my father. ไปต่อ Who is this?
7: This is my
0: mother. โครงสร้างประโยคนี้วันนี้เราจะให้ตอบ2ประโยคก็คือ This is my father กับ This is my mother. ตอบแค่2ประโยคนี้เท่านั้นเราจะไม่ตอบ This is my mom. This is my dad. โอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราครูกุ้งจะเรียกออกมาเป็นคู่ๆจับไมโครโฟนเลือกบัตรคำนะกลุ่ม3ไปแล้วกลุ่ม5ไปแล้วขอกลุ่ม4คู่แรกคู่พี่เติร์ดออกมาเลยค่ะคู่พี่เติร์ดออกมาพี่เติร์ดคู่กับเพื่อนน้องตังๆใช่ไหมอ่ะคู่นี้นะจับคู่กันแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวอันนี้คู่กันใช่ไหมคะมาเลยลูกมาไมโครโฟนมาเลือก1ใบเลือก1ใบโอเคอันนี้เขาได้ใครนะคนนี้จะแทนเป็นใครคะเป็น father หรือ mother เป็น father หรือ mother father อ้าวหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันเราถามเขานะว่าคนนี้เป็นใครเราก็ต้องใช้คำถามว่า who อะไรคะ
8: Who is this?
0: ไมโครโฟนขึ้นไปนิดนึงต้องถามว่าอะไรนะ
8: Who is this?
0: ตอบเลยค่ะ
4: It is my father.
0: This is my father. เยี่ยมมากอ้าวทางนี้ถามมั่งทางนี้ถามมั่ง
4: Who is this?
6: This is my dad.
0: This is my dad. เอ๊ะครูกุ้งบอกไหมว่าให้ตอบแค่โครงสร้างประโยค2ประโยคก็คือ This is my father กับ This is my mother. โอเคไหมคะได้ไหมลูกได้นะอ้าวตอบใหม่ถามใหม่ลูกWho
4: is this?
6: This is my father.
0: เก่งมากปรบมือให้พี่เติร์ดหน่อยอ้าวคู่ต่อไปคู่อุ๋งไหมคู่อุ๋งไหมลูกอ๋อไม่เป็นไรครับลูกเดี๋ยวครูกุ้งส่งต่อให้เพื่อนนะอ้าวอุ๋งมาคู่กันเร็วอุ๋งคู่ใครลูกมาเลยมาคู่นี้คู่นี้ดูซิได้ใครหยิบได้ใครคะให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูอ้าวหันหน้าเข้าหากันถามก่อนถามก่อนเลยค่ะ
8: What is
0: who who
8: who is this
0: เนี่ยนี่คนเนี่ย who is this เขาถามแล้ว This is อะไรคะ
4: This is
0: my mother
4: mother
0: อ้าวแล้วถามกลับคนนี้ว่า
4: who is this
6: it is
0: this is
6: my
0: อะไรคะ
6: my dad
0: my father ตั้งใจมากกว่านี้นะลูกนะจะได้ถูกต้องนะคะอุ๋งอ่ะอุ๋งมาไหมอุ๋งนั่งนิ่งอุ๋งไม่มาอ้าวกลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งคู่แรกมาเลยค่ะใครคู่กันมาเลยมายืนข้างหน้าเลยค่ะยืนข้างหน้าเลือก1ใบหันหน้าไปให้กล้องดูก่อนให้เพื่อนๆปลายทางดูว่าเราหยิบได้ใครนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะหันหน้าไปหันหน้าให้เพื่อนดูนี่เลยอ้าวถามเลยค่ะใครถามก่อนใครถามก่อนหนูถามก่อนอ้าวถามว่าอะไรคะถามคนนี
4: ้ What is this
0: Who is this
4: Who is this
0: ตอบเลย This is My father มาอีกหนึ่งรอบ Who is this ถามเลยค่ะ
4: Who is this Who
0: This is
4: father
0: My father เราถามกลับบ้าง Who อะไรคะ
4: Who is this
0: This is อะไรคะ
6: My father
0: This นี่คนนี้ใคร
4: Mother
0: This is my mother
4: This is my mother
0: โอเคเก่งมากไปคู่ต่อไปมาเลยค่ะส่งไมโครโฟนให้เพื่อนคู่ต่อไปมาเลยเอเทนมาบีดมา
9: หน้านี้
0: มาเลยนะคะครูกุ้งพยายามฝึกให้ทุกคนได้พูดกันเนาะอ้าว1ใบให้เพื่อนๆปลายทางดูว่าเป็นใครคะให้เพื่อนๆปลายทางดูอ้าว2คนนี้เนาะ ้าวถามเลยค่ะใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนอ้าวเริ่มก่อนเลยค่ะ
4: To eat this
0: This is my father อ้าวถามใหม่ถามกลับหูอะไรคะ
4: To eat this
0: อ้าวถามแล้วอันนี้ถามอันนี้ก็ต้องเป็นฝั่งถามมั้งเนาะอ้าวถามว่าอะไรลูก
4: Who eat this This is my father
0: โอเค father ทั้งคู่เลยไปต่อคู่ต่อไปค่ะมาเลยคู่ต่อไปมาเลยมงคลกับโอเมกมาคู่นี้เลยตัวจี๊ดของครูกุ้งใช่เปล่าใช่เลยสุดที่รักรักที่สุดใช่ป่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอ๊จะเป็นใครหนอหลายใบเนาะไปเลยข้างหน้าช่วยเพื่อนๆปลายทางดูได้คู่นี้นะคะใครถามก่อนคนนี้ชี้คนนี้ตกลงว่ามงคลถามก่อนมงคลถามว่า Who อะไรคะ
4: Who eat this
0: Who eat this นี่ถามนี่เราจะต้องตอบว่า This is my father
4: Is it my father
0: เยี่ยมมากทางนี้ถามกลับว่าWho is this?
4: Who is it?
0: This is my mother.
4: This is my father.
0: Father เปล่าคนนี้เป็น father ไหมไม่ใช่คนนี้ต้องเป็น mother. เราต้องตอบว่า This is my mother.
4: It is my mother.
0: โอเคเยี่ยมมากไปเลยค่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปออกไหมไม่อยากออกไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเราจะมาฝึกไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะคะวันนี้คุณครูปลายทางก็จะได้เห็นว่าในเด็กบางคนอาจจะไม่พร้อมในการพูดไม่บังคับเนาะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องตอนเที่ยงต้องไปฝึกพูดกันนะคะเด็กบางคนบอกว่าไม่อยากออกมาเลยไม่อยากพูดเลยแต่คุณครูก็พยายามใช้เวลานอกเวลาห้องเรียนมาฝึกพูดมาถามตอบกันด้วยเราจะไม่ทอดทิ้งเด็กที่ไม่กล้าพูดเนาะไปต่อนะคะถ้าถูกกุ้งถามว่า Who is this?
9: This is my mother.
0: Who is this?
9: This is my mother.
0: แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นรูปนี้ล่ะ Who is this?
9: This is my father.
0: This is my father. เยี่ยมมากวันนี้โครงสร้างประโยคของเราให้เป็น This is my mother. This is my father. นะคะไปทบทวนที่ตัวอักษรกันเลยค่ะ The alphabet ตัวอักษรพร้อมๆกันเลยใครจำได้บ้างคะตัวอักษรมีทั้งหมดกี่ตัว
10: 26ต
0: ัวตัวแรกของภาษาอังกฤษคือ letter
10: A
0: สาว A สาว A พร้อมๆกัน A
10: A
0: ต่อไป
10: B
0: E
10: A
0: F
10: G
0: G H
10: I-E
0: J-J ต่อไป L M N P P Q Q R S T T U R V V W X Y Z Zทั้งหมดมี26ตัววันนี้ครูกุ้งมีเกมให้เด็กๆเล่นกันมีเกมให้เด็กๆเล่นกันก่อนเล่นครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆจำคำศัพท์คำนี้ค่ะจำคำศัพท์คำว่า father ใครจำได้บ้างว่า father มีตัวอะไรบ้างคะ
11: f
0: อะไรอีก
11: m
0: ไม่ใช่ f a แล้วอะไรอีกคะ f a แล้วอะไรอีกใครจำได้มีคำว่าอะไรบ้างนะ F A T H E R
10: father
0: again F A T H E R
10: father
0: ใครคิดว่าตัวเองจำคำนี้ได้บ้างคะ จำได้นะช่วยกันจำนะช่วยกันจำนะถ้ากุ้งกุ้งปิดตัวนี้ตัวอะไรหายไป
10: F,
0: F.

0: ปิดตัวนี้ล่ะปิดตัวนี้ล่ะปิดตัวนี้ล่ะปิดตัวนี้ล่ะและปิดตัวนี
1: ้
0: อ้าวฟาเธอร์มีตัวอะไรบ้างคะ F A H E R เป็นเกมง่ายๆครูกุ้งไปดูไปเด็กๆไปดูที่ตัวอักษรของครูกุ้งเลยค่ะครูกุ้งติดไว้ตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z เรียบร้อยแล้วครูกุ้งอยากจะให้หาคำนี้คำว่าอะไรคะ Father ให้หาคำนี้คำว่าอะไรนะลูก
1: Father
0: ให้หาคำนี้หาคำว่า Father ตัวแรกคือตัวอะไรคะ
1: F
0: ตัวที่สองคือตัว A ตัวที่สาม G ตัวที่สี
1: ่
0: H ตัวที่ห้า
1: E
0: และตัวที่หก
1: R
0: Father คิดว่ากลุ่มไหนจะมาหาคำนี้ได้ครบทุกคำกลุ่มไหนจะช่วยครูกุ้งได้ขอเป็นกลุ่ม4ก่อนละกันดูไว้นะจำตัวอักษรไว้ถ้าพร้อมแล้วต้องมาหยิบตัวอักษรทีละคำเรียงข้างหน้าได้ไหมคะอ้าวออกมายืนเรียงข้างหน้าก่อนเลยไม่แย่งกันนะจำตัวอักษรได้อุ้มมาดูนะจำไว้นะมีตัวอะไรบ้างเนาะ F A T H E R พร้อมไหมคะพร้อมแล้วมาหยิบได้เลยค่ะทีละตัวมี A ไปแล้วอ้าว F ออกไปแล้วโอ้ครูกุ้งปิดก่อน T ไปแล้ว ครบยัง
2: ที่ติดหลุด
0: ไม่เป็นไรค่ะที่ติดหลุดไม่เป็นไรไหนอ้าวลองเรียงก่อนเราลองมาดูกัน F มาแล้ว AF A A มาแล้วอ้าวชูไว้เพื่อนเพื่อนเห็น F A แล้วอะไรต่อคะ F A แล้วอะไรต่อช่วยกันหน่อยเด็กๆในห้องหออากาศเด็กๆปลายทางช่วยหน่อย F สลับหน่อยที่ลูกF A T T T เดินมานี่ T อ้าวมาดูอุ๋งดูข้างหน้าครบยัง อุ๋งไปดูดิอุ๋งไปดูสิคะไปดูดิตัวอะไรหายไปอีกอุ๋งดูสิตัวอะไรหายอีก F A ด้านนี้ลูกเติร์ดด้านนี้นะคะ T เอ๊ตัวอะไรหายอีกใครจำได้อ้าวตัว E อยู่ไหนตัว E อยู่ไหนหาเลยหันหน้าไปทางนู้นเลยลูกเพื่อนจะได้เห็นนะคะอ้าวตัว E อยู่ไหนตัว E อยู่ไหนใครจำได้ A B C D E ใช่ไหม E อ้าว E E อยู่ตรงไหนคะพี่เติร์ดตั้งคำขึ้นมาค่ะลูก
2: ตัวนั้นต้องอยู่ด้านหน้า
0: E พี่เติร์ดตั้งคำไว้อ้าวขาดตัวอะไรอีกเร็วให้อุ๋งช่วยอุ๋งคิดว่าตัวอะไรคะ
3: ไม
0: ่มีนะมีไหมมีอีกตัวหนึ่งยังขาดอยู่ตั้งคำไว้เด็กๆตั้งคำไว้อ้าว F A T ตัวอะไรต่อคะ H H หายไปใช่ไหม H หายไปตัวไหนตัว H อ้าวอุ๋งหาอ้าวลองท่องนะ A B C D E F G H ใช่ไหมใช่ไปตัว H จะไปอยู่ตรงไหนบอกเพื่อนทีตัวไหน
2: อยู่หลัง
0: ตัว T หลังตัว T หลังตัว T มีเพื่อนบอกอยู่หลังตัว T เด็กๆลองดูกับครูกุ้งถูกต้องไหมว่าถือไว้อย่างงี้โอเคช่วยกันสะกดซิว่าเพื่อนถูกไหมคะมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างลูก F A T H E R Father ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องไปต่อมาคืนครูกุ้งเลยเดี๋ยวครูกุ้งจะเอากลับที่พอกลับที่แล้วจะต้องหาอีกหนึ่งคำไปนั่งที่ได้เลยค่ะ ครูกุ้งจะให้หาอีกหนึ่งคำเป็นการฝึกให้เด็กๆได้จำคำศัพท์ด้วยนะคะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรคะคำศัพท์คำนี้อ่านว่า mother พร้อมๆกันเลย please spell mother m o t h e r ปุญญาพรจ๋าปุญญาพรเสียงปุญญาพรไม่อ่านเสียงปุญญาพรคุยอะไรจ๊ะปุญญาพรต้องอ่านให้ครูกุ้งฟังก่อนนะมีตัวอะไรบ้างตั้งใจเพราะเดี๋ยวอาจจะเป็นกลุ่มเราออกมาหยิบคำศัพท์แล้วจำไม่ได้นะพร้อมนะคะมีตัวอะไรบ้างลูก M T H E R
2: mother
0: mother กลุ่มไหนอยากออกมาหาคำศัพท์คำนี้กลุ่มแรกที่ยกคือน้องบีดเลยค่ะบีดมามากลุ่มนี้มาเลยมาทั้งกลุ่มเลยจำได้ไหม M O T H E R หยิบเลย M มาแล้วช่วยเพื่อนต่อ M มาแล้วต่อไปตัว O ตัวไหนอีก T มาแล้วอ้าว M O T H H H อยู่ไหน H hot มา H ต่อไป E R E E E ตัวไหนมีตัว E และสุดท้ายคือตัว R R คือตัวไหนนี่อ้าวคราวนี้เรียงเลยเรียงเลยค่ะไม่ก้มหน้าบัตรลูกโอเคตรงไหน H E R ชูซิ E กับ R สลับกันไหมสลับที่กันเนาะเด็กๆช่วยกันตรวจคำตอบหน่อยถูกต้องไหมคะมีตัวอะไรบ้างลูก M O T H E R
2: mother
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะโอเคครูกุ้งขอเก็บบัตรคำกันเลยนะคะเด็กคุณครูปลายทางสามารถที่จะใช้เกมนี้เพื่อที่จะให้เด็กๆได้ฝึกคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์เป็นคำศัพท์ง่ายๆที่เราเรียนในบทเรียนแล้วเมื่อเรามาเรียงตัวอักษรกันเด็กๆก็จะมีทักษะในการจำแล้วก็ไปใช้จริงๆด้วยนะคะเมื่อทบทวนตัวอักษรกันเรียบร้อยแล้วครูกุ้งก่อนหมดชั่วโมงขอทบทวนประโยคนี้หน่อยค่ะประโยคนี้เราถามว่าอะไรลูกใครตอบได้ดังๆเลยเสียงปลายทางฟังชัดต้นทางดังๆเลยค่ะคำนี้อ่านว่าประโยคนี้อ่านว่าและเราตอบว่า This is my father และถ้าเป็นรูปนี้เราจะถามว่าWho is this? By fruit. เราตอบว่าอะไรนะ This is my mother. This is my mother. คนแรกเป็น father. คนที่สองเป็น mother. เด็กๆได้คำศัพท์เรียบร้อยไหมคะได้คำศัพท์เรียบร้อยได้โครงสร้างประโยคฝึกเรียงประโยคกันด้วยวันนี้เป็นทักษะง่ายๆที่จะให้เด็กๆได้กลับไปจำกันนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่อง my family membersMy family members ขออีกนิดหนึ่งเด็กๆรูปคุณพ่อคุณแม่รูปครอบครัวรูปพี่น้องนำมาด้วยได้ไหมคะครั้งหน้าเราก็ยังมีทักษะการพูดกันอยู่เพื่อที่จะให้เด็กๆลองมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้ครูกุ้งได้รู้จักกันอย่าลืมกันนะรูปคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าไม่มีทำอย่างไรวาดรูปมาได้วาดรูปมาเลยวาดรูปคุณพ่อมาหนึ่งคนวาดรูปคุณแม่มาหนึ่งคนได้เลยวาดรูปพี่ก็ได้วาดรูปคุณตาก็ได้คุณยายก็ได้เด็กๆลองวาดมานะคะวันนี้บทเรียนของเราเป็นบทเรียนที่อยากให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการพูดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเด็กๆในต้นชั่วโมงบอกแล้วว่าจะร้องเพลงที่บ้านด้วยอย่าลืมไปร้องเพลงที่บ้านกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่ควบคุมเด็กๆให้ฝึกการพูดกันนะคะขอบคุณค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชน

0: ครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเนี่ยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนึงทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: ในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็ยังทำไมครับยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการบอกตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ความรู้เดิมของเด็กๆที่ได้เรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นการบอกตำแหน่งว่าสิ่งของนั้นอยู่บนชั้นตำแหน่งไหนชั้นบนด้านซ้ายชั้นบนข้างขวาชั้นบนตรงกลางนะครับที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้ความรู้เดิมของเด็กๆนะครับมาต่อยอดเรียนต่อในเรื่องใหม่เอาละครับเด็กๆครับช่วยอ่านนิดนึงเอ๊ะมีใครอ่านได้ไหมนะคำคล้ายๆเดิมกออาการการอะไรนะการแสดงสิ่งต่างๆตออามอตามตออำตำหอนอแองอแหนงไม่เอกแหนงอ๋อการแสดงสิ่งต่างๆตามตำเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแบ็คนะครับการแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงสิ่งต่างๆ
0: การแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงส
0: ิ่
1: งต
0: ่
1: างๆ
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
0: ตามตำแหน่งดังนั้นเด็กๆวันนี้เด็กๆจะต้องทำไมครับอาจจะต้องมีผู้ช่วยนะครับมาช่วยคุณครูแม็กและว่าเอ๊ะการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งเนาะอาจจะต้องนำของไปเก็บนะครับในชั้นไหนชั้นไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับนั้นเรียนรู้วันนี้แล้วเด็กๆต้องทำไมครับแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งแล้วก็อันดับที่ที่กำหนดนั้นชั้นวันนี้อาจจะมากมายหลายชั้นเลยมากกว่าที่เด็กๆทำไมครับเคยเรียนไปเดี๋ยวก็มีวิธีการที่ทำไมครับใช้ความรู้เข้ามาช่วยนั้นความรู้ในเรื่องของอันดับที่วันนี้จะเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนขอทบทวนนิดนึงกลัวบางคนทำไมครับอาจยังหลงยังลืมอยู่ว่าเอ๊ะเรียนของครูแบ็ก2ตาต้องทำไมนะ
1: ด
0: ู2หูต้องฟังสมองต้องทำไมด้วย
1: ค
0: ิดยังไงนะ
1: ม
0: ีสติไม่เข้าใจทำไมครับยกมือถามทันทีเลยกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมกันเลยเด็กๆพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: อ
0: ้าวถ้าพร้อมแล้วแม็กนับให้หนึ่งสองสามสองปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับตอนนี้นะครับก็เชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับน่าจะจดจำได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งก่อนเอ๊ะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีตู้เก็บของนะครับซึ่งของในที่นี้เป็นของเล่นทั้งนั้นเลยไม่ได้มีรูปแต่มีชื่อมีเอ๊มีชั้นมีชั้นอะไรบ้างนะ
1: ช
0: ั้
1: นบน
0: ชั้นกลาง
1: ช
0: ั้นล่างเอาละครับดังนั้นชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างมีเขียนระบุไว้ด้านข้างอ้าวเรามาดูที่ชั้นบนกันก่อนชั้นบนนะครับมีทั้งชั้นบนข้างซ้ายชั้นบนข้างขวาแล้วก็ชั้นบนตรงกลางเดี๋ยวคุณแม็กไล่จากด้านซ้ายนะครับไปทางด้านขวาเนาะว่าชั้นบนเก็บอะไรบ้างชั้นบนชั้นบนช่วยนิดนึงลูกไม้อะไรนะชั้นบนข้างซ้ายเก็บอะไรครับไม้บล็อกไม้บล็อกต่อมาครับลูกอะไรนะ
1: ล
0: ูกแก้วรถอะไรครับรถลากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้ชั้นบนนะเรามาดูที่ชั้นกลางบ้าง

0: มีอะไรคะกอเอมอเกมมีอะไรอีกครับรถไฟหม้อข้าวหม้อหม้อข้าวหม้อแกงนี้เด็กๆผู้หญิงนะครับน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอุปกรณ์ที่ทำไมนะเครื่องครัวที่เป็นของอะไรครับของเล่นใช่ไหมครับชิ้นเล็กๆหลากหลายเลยอาจจะมีทั้งหม้อมีมีดมีอะไรครับมีจานมีถ้วยนะครับอันนี้คือหม้อข้าวหม้อแกงอุปกรณ์ของเด็กๆนั่นเองนะครับอันนี้ชั้นกลางนะเอ้ามาดูชั้นล่างหุ่นเลยนะหุ่นยนต์ตัวต่อตุ๊กตาหมีเอาละครับตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าตู้เก็บของเล่นนี้มีอะไรบ้างเก็บอยู่ตรงไหนลองมาดูคำถามกันครับเขาถามคำถามแรกมาแล้วไม้บล็อกเก็บอยู่ชั้นใดชั้นไหนนะครับชั้นบนข้างเด็กๆก็ต้องหาตำแหน่งก่อนไม้บล็อกมอไอไม้ไม้โทไม้อ๋อเห็นไหมครับอยู่ชั้นบนข้างสายยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้ชั้นบนข้างสายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปต่อนะไปดูคำถามต่อไปลูกแก้วเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: ช
0: ั้
1: นบนตรงกลาง
0: ชั้นไหนนะ
1: ช
0: ั
1: ้นบนตรง
0: ตำแหน่งที่คุณแม็กวงไว้เลยนี่ตำแหน่งของชั้นที่เก็บลูกอะไรครับลูกแก้วนั่นเองนะยากไหมครับไม่ยากเลยไปดูกันต่อครับเอาละครับคำถามต่อไปรถลากเก็บอยู่ชั้นใด
1: ชั้นบนข้างขวา
0: ชั้นอะไรนะ
1: ช
0: ั้
1: นบนข้างขวาร
0: ถลากเด็กๆ ก็ทำไมครับรถลากเด็กๆ ก็ต้องลองมาดูเอ๊ะอยู่ชั้นบนข้างขวาบางคนอาจจะต้องทำไมครับหาตำแหน่งก่อนแล้วอาจจะระบุนะครับอันนี้เป็นการเฉลยเนาะนั้นรถลากก็ทำไมครับอยู่ชั้นบนข้างขวานะไม่ยากไปดูต่อครับเกมเก็บอยู่ชั้นใด
1: ช
0: ั้
1: นกลางข้างซ้าย
0: เกมเก็บอยู่ชั้นกลางเอ๊ะกลางแล้วมันอยู่ข้างอะไรล่ะครับตอนนี้เด็กๆก็จะบอกตำแหน่งได้ชัดเจนเลยเกมเก็บอยู่ชั้นกลางข้างซ้ายไม่ยากนะครับไม่ยากนะเอาละครับไปต่อครับรถไฟเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: ชั
0: ้
1: นกลาง
0: ชั้นอะไรนะ
1: ชั
0: ้
1: นกลาง
0: ตรงไหนเลยครับเนี่ยตรงกลางด้วยเห็นไหมครับเราก็จะเข้าใจตำแหน่งที่ตรงกันเลยนะครับอ๋ออยู่ชั้นกลางนะแล้วอยู่ตรงอะไรด้วยลู
1: ก
0: ตรงกลางด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยไม่ยากนะครับไม่ยากนะเด็กๆก็หาเจอนะครับอธิบายได้เก็บอยู่ชั้นกลางตรงกลางไปต่อครับหม้อข้าวหม้อแกงเก็บอยู่ชั้นใดนะ
1: ช
0: ั้
1: นกลางข้างขวา
0: ชั้นกลางข้างชั้นกลางข้างขวาเห็นไหมครับบางคนสังเกตเลยอาจจะยังอ่านไม่คล่องเลยแต่รู้ว่ายาวๆเนี่ยหม้อข้าวหม้อแกงแน่เลยใช่ไหมครับแต่บางคนก็ค่อยๆสะกดได้หรือบางคนทำไมครับจำได้ตอนครูแม็กทำไมครับพาอ่านนะหม้อข้าวหม้อแกงขออีกครั้งนึงเก็บอยู่ตรงไหนนะ
1: ช
0: ั้
1: นกลางข
0: ้
1: างขวา
0: ไม่ยากนะครับทันนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเอาละครับครูแม็กไปต่อนะครับหุ่นยนต์เก็บอยู่ชั้นไหนนะ
1: ช
0: ั้
1: นล
0: ่
1: างข
0: ้
1: าง
0: ชั้นล่างข้างเก็บอยู่ชั้นล่างข้างซ้ายอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับหุ่นยนต์เนาะอ้าวไม่ยากไปต่อครับตัวต่อ
1: เ
0: ก็บชั้นเอ๊ะตัวต่ออยู่ตรงชั้นล่างตรงไหนนะชั้นล่างตรงกลางแบบนี้ไม่ยากนะครับอ้าวอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวต่อเก็บอยู่ชั้นล่างตรงกลางไปต่อครับอะไรเอ่ยล่ะสุดท้ายแล้วตุ๊กตาเลยตุ๊กตาหมีเก็บอยู
1: ่
0: ชั้นล่างข้างขวานะครับเก็บอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยชั้นล่างข้างขวาสำหรับ ตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตาหมีเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูที่ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬากันบ้างถ้าตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาแบบนี้โอ้โหเหมือนที่เรียนไหมเนี่ยไอ้ไม่บอกไม่ได้และชั้นบนชั้นกลางเพราะว่าทำไมครับไอ้ตรงนี้ก็ตรงกลางไม่เอ่ยนะตรงนี้ก็ตรงกลางไม่เอ่ยใช่ไหมครับดังนั้นตู้มีคำถามก่อนเลยตู้เก็บอุปกรณ์กีฬานี้มีกี่ชั้น
1: สองช
0: ั้
1: น
0: ดูดีๆแล้วนะ
1: มี
0: กี่ชั้นครับดูดีๆๆๆไหนใครว่า1ชั้นอ้าวไม่มีเลยไหนใครว่า2ชั้น3ชั้น
1: 12
0: 4ชั้นเอาละ4ชั้นหลายคำตอบ5ชั้นมีครับเอาละเด็กๆครับเด็กๆก็ดูที่ชั้นเลยนับได้เอ๊ะมีกี่ชั้นล่ะครับ
1: 12
0: ชั้นมีทั้งหมด4ชั้นแต่ถ้าครูแม็กเอ๊ะนับช่องเก็บของถึงจะเป็นกี่ช่องล่ะครับ12ช่องเนาะแต่ถ้าถามชั้นมีแค่กี่ชั้นเอง4ชั้นนะครับเอาละครับดังนั้นแต่ละชั้นเด็กๆก็จะบอกตำแหน่งได้เห็นไหมครับชั้นตอนนี้มันไม่มีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างเด็กๆก็ต้องใช้ในเรื่องของอันดับที่เข้ามาช่วยบอกว่าอันนี้เป็นชั้นที่1อันนี้เป็นชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4เด็กๆต้องบอกเพิ่มเติมนั่นเองนะครับดูต่อที่ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาคำถามต่อไปเขาบอกว่าแต่ละชั้นมีกี่ช่อง
1: 12
0: แต่ละชั้น
2: ไม่ใช่ค
0: ่ะแต่ละชั้น
1: 3
0: แต่ละชั้นมีกี่ช่องครับแต่ละชั้นมี3ช่องเอาล่ะดูดีๆนะแต่ละชั้นมี3ช่องไปดูต่อนะดังนั้นตู้เก็บอุปกรณ์กีฬามีทั้งหมด4ชั้นชั้นละกี่ช่องนะชั้นละ3ช่องคราวนี้นะครับครูแม็กก็จะทำไมครับระบุเลยชั้นนี้คือชั้นที่เท่าไหร่นะ
1: 1
0: ชั้นที่เท่าไหร่นะ
1: 1
0: ชั้นที่1มีอธิบายกำกับด้านข้างอันนี้เป็นชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่2ขยับขึ้นไปครับ
1: 3
0: ชั้นที่เท่าไหร่นะ
1: 3
0: ขยับขึ้นไปอีก
1: 4
0: ชั้นที่เท่าไหร่นะ
1: 4
0: ชั้นที่4นะครับนั้นเด็กๆอาจจะบอกได้แล้วตอนนี้ถ้าใช้ความรู้เดิมผสมกับในเรื่องของทำไมครับการบอกอันดับที่ความรู้เดิมนะถ้าครูแม็กถามว่าเอ๊ะชั้นนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยชั้นที่1ตรงไหนนะเด็กๆพอจะบอกได้เห็นไหมครับชั้นที่1ตรงอะไรนะตรงกลางไม่ยากถ้าครูแม็กจิ้มนี้
1: ช
0: ั้
1: นที
0: ่
1: 4
0: ข้างซ้ายตอนนี้เราเข้าใจตรงกันชั้นที่4ข้างไหนนะ
1: ข
0: ้างซ้ายจิ้มตรงนี้
1: ช
0: ั้
1: นที
0: ่
1: 3ตรงข้างขวา
0: ชั้นที่3ข้างอะไรนะข้างขวาจิ้มตรงนี้
1: ช
0: ั้
1: นที่3ข้างซ้าย
0: ชั้นที่3ข้างซ้าย
1: ชั้นที่2ข้างขวา
0: ดังนั้นตอนนี้เด็กๆอธิบายได้แล้วเราเข้าใจตรงกันนะครับโดยทำไมครับใช้ความรู้เดิมในการอธิบายคราวนี้ครูแม็กจะเพิ่มเติมหน่อยนะครับถ้าคุณครูแม็กกำหนดช่องนี้เป็นช่องอะไรครับ
1: A
0: B แล้วก็ C ตอนนี้นะครับครูแม็กกำหนดแต่ละช่องและมีชื่อของเขาช่องนี้ก็อะไรครับ
1: A B C A B C A B C
0: ครูแม็กกำหนดชื่อและอ๋อแสดงว่าช่องนี้ทุกชั้นเลยคือช่องอะไรครับ
1: A
0: ช่องนี้ทุกชั้นเลย
1: B
0: C วิธีการเรียกจะคล้ายๆกับของเดิมที่เด็กๆเรียกเลยเดิมสมมติคุณครูแม็กชี้ช่องนี้ปุ๊บชั้นอะไรครับชั้นที่1อะไรอะชั้นที่1 A เห็นไหมครับดังนั้นของเดิมเด็กๆอาจจะบอกว่า

0: อันที่หนึ่งข้างอะไรนะข้างซ้ายโอ้ยาวไหมครับยาวไหมยาวถ้าเรากำหนดเป็นตัวอักษรอาจจะทำไมครับเป็นพยัญชนะก็ได้ชั้นที่หนึ่งเอเด็กๆรู้ไหมครับชั้นที่หนึ่งเออยู่ตรงไหนรู้ไหมรู้และถ้าถามว่าเอชั้นที่สี่สี่อยู่ตรงไหนนะตรงนี้ชั้นที่สี่สี่นะตรงนี้ตรงนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับดังนั้นเด็กๆ ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นง่ายกว่าทำไมครับเด็กๆเขียนง่ายกว่าที่บอกชั้นที่4ข้างขวาไหมเขียนสั้นกว่าไหมครับเขียนสั้นกว่าแล้วก็เด็กๆเข้าใจง่ายกว่าด้วยอ๋อชั้นที่4 C อยู่ตรงนี้ชั้นตรงนี้เรียกชั้นที่เท่าไหร่นะ
1: 3A
0: ชั้นที่3อะไรครับ 3A บางคนบอกว่าเอ๊คุ้นๆเลยเหมือนที่ทำไมครับเหมือนที่จอดรถที่เขาทำไมครับอธิบายเนาะในห้างสรรพสินค้าหรือในโรงแรมนะครับเขาก็จะมีที่เสาเลยเขียนอธิบายว่าอ๋อที่จอดรถชั้นที่เท่าไหร่ล็อกตรงนี้นะครับเป็นล็อก A B C แล้วตัวเลขทำไมครับกำกับด้วยนะครับก็จะระบุตำแหน่งที่จอดรถเราก็จะทำไมครับหาที่จอดรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นชั้นครูแม็กบอกเลยน้องหันษาไปหยิบของให้คุณครูแม็กที่ชั้น 3B ให้หน่อยรู้จักไหมครับ 3B อยู่ตรงไหน 3B อยู่ตรงกลางชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่3เลยเห็นไหมครับอันนี้เราเข้าใจตรงกันบอกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้จะนำอุปกรณ์กีฬาไปเก็บไว้ไปเก็บไว้จะให้ผู้ช่วยและต้องหาผู้ช่วยมาช่วยเก็บอุปกรณ์กีฬาหน่อยเดี๋ยวจะไล่ลำดับนะครับไปในแต่ละกลุ่มเลยเนาะอาจจะขอตัวแทนนะออกมาช่วยเก็บอุปกรณ์กีฬาหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเลยกลุ่มที่1อ้าวเดี๋ยวขอเชิญน้อง EQ นะครับอ้าวน้อง EQ อ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลูกเดี๋ยวจะให้ EQ นะช่วยเก็บอุปกรณ์กีฬาช่วยชี้ให้หน่อยอ้าวเพื่อนๆช่วยดูคำถามนิดนึงครูแม็กจะให้เก็บอะไรเอ่ยครับใครช่วยอ่านได้เนี่ยลออูกอลูกลูกอะไรนะฟออูตอฟุตบอลบอลอ่านว่าลูกฟุตบอลเก็บที่ชั้น1ช่องเก็บที่ชั้น1ช่องอะไรครับ4ช่วยชี้หน่อยว่าเอ๊ะตำแหน่งของชั้นที่1ช่องอะไรครับช่อง4อยู่ตรงไหนอันนี้ถูกหรือยังถูกหรือยังครับชั้นที่1ช่อง4อยู่ตำแหน่งตรงนี้นั้นครูแม็กก็ต้องเอาลูกบอลมาทำไมครับมาเก็บไว้ที่ชั้นที่1ช่อง4ถูกหรือยังเอ่ยอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอ้าวบางคนอาจจะทำไมครับยังสับสนเนาะเด็กๆครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะอันดับแรกเราดูก่อนชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ระบุเพิ่มเติมเห็นไหมครับครูแม็กมีตัวอักษรกำกับไว้แล้วพยัญชนะภาษาอังกฤษนะชั้นที่1ช่อง A ชั้นที่1ช่องอะไรครับช่อง B ชั้นที่1ช่อง4เอาละลูกฟุตบอลเก็บไปแล้วลองไปดูต่อครับลองไปดูต่อที่ลูกบาสเกตบอลเก็บอยู่ชั้นที
1: ่
0: 2ช่อง A อ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่ม2นะครับอ้าวโอเมกครับอ้าวเชิญโอเมกเลยอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวเดี๋ยวให้โอเมกนะครับให้โอเมกชี้ให้ดูหน่อยว่าเอ๊ะลูกบาสเกตบอลอันไหนก่อนรู้จักหรือเปล่าลูกบาสเกตบอลอันไหนครับอันไหนเอ่ยอ้าวถูกไหมครับลูกบาสเกตบอลถูกต้องไปเก็บที่ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่2ช่องอะไรครับช่อง A เอ๊ะอยู่ตรงไหนนะถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับโอเมกชี้ถูกไหมครูแม็กก็ต้องนำลูกบาสเกตบอลไปไว้ที่ไหนครับ ชั้นที่2ช่องช่อง A เอาละครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปแล้วตอนนี้มีลูกฟุตบอลมีลูกอะไรครับ
1: บาสเกตบอล
0: บาสเกตบอลต่อไปครับต่อไปลูกอะไรนะลูกวอลเลย์บอลเก็บอยู่ที่ชั้น A ชั้น3ช่องอะไรนะ
1: B.
0: ช่อง B อ้าวกลุ่มนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวขอเชิญน้องถ้วยฟูนะครับอ้าวน้องถ้วยฟูหน่อยช่วยหน่อยครูแม็กต้องเอาลูกวอลเลย์บอลเก็บไปที่ชั้นอะไรนะ
1: ชั
0: ้น3ช่อง
1: B.
0: A ชั้น3ช่อง B ถูกไหมครับเพื่อนชี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับชั้นที่3นี่ชั้นที่3ช่องอะไรนะช่อง B เพื่อนชี้ถูกไหมเอ่ยถูกอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอ้าวคุณแม็กก็เอาลูกวอลเลย์บอลเอาไปเติมได้ไหนครับชั้น3ช่อง
1: B
0: ช่อง B ยากไหมเนี่ยยากไหมนั้นก่อนอื่นดูก่อนว่าเก็บอยู่ชั้นไหนเสร็จแล้วมาดูช่องอะไรA, B หรือ C อ้าวไปต่อลูกบอลไปแล้วบาสเกตบอลไปแล้ววอลเลย์บอลไปแล้วต่อไปลูกขนอะไรครับลูกขนไก่ที่เอาไว้สำหรับตีอะไรครับหรือเราจะเรียกว่าลูกแบดมินตันนะครับลูกแบดมินตันอันนี้ลูกแบดมินตันอาจจะทำไมครับบางคนบอกว่าเวลาหนูตีหนูอาจจะทำไมครับมีลูกสีเขียวลูกสีเหลืองนั้นลูกแบดมินตันนะครับลักษณะอาจจะทำมาได้จากขนไก่จากพลาสติกนะครับนั้นมีหลากหลายวัสดุเนาะถ้าในรูปนี้ลักษณะแบบนี้ทำมาจากขนไก่บางคนอาจจะเรียกทำไมครับลูกขนไก่แต่สุดท้ายแล้วอุปกรณ์เหล่านี้เราจะทำไมครับไปเล่นในกีฬาแบดมินตันนั่นเองเนาะหรือเราอาจจะเรียกรวมๆว่าลูกแบดมินตันนะครับคราวนี้คุณแม็กจะเอาลูกแบดมินตันเนี่ยที่ทำจากขนไก่เนี่ยไปเก็บไว้ที่ชั้นไหนครับ
1: 4
0: ชั้น4ช่องอะไรนะ
1: 4
0: ช่อง A เอ๊ะชั้น4ช่อง A เดี๋ยวขอผู้ช่วยกลุ่มที่4หน่อยเอาน้องแมนยูครับเอาขอน้องแมนยูหน่อยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาน้องแมนยูคุณครูแม็กต้องเก็บลูกแบดมินตันที่ชั้นอะไรนะชั้นอะไรนะชั้น4ช่องอะไรนะเอ้าแมนยูช่วยครูแม็กหาหน่อยว่าชั้น4ช่อง A อยู่ตรงไหนนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยปรบมือให้แมนยูหน่อยนะครับชั้น4ช่องอะไรนะ A ดูเลยอ๋อชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ช่องอะไรนะช่องอะไรนะ
1: A.
0: ช่อง A ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปต่อไปต่อยังไม่หมดมีลูกลูกต่อไปลูกต่อไปลูกอะไรนะลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองหรือกีฬาทำไมครับ table tennis นะครับหรือปิงปองนั่นเองเราก็มีอุปกรณ์อาจจะไหมครับมีไม้ปิงปองมีลูกปิงปองเอาละครับนั้นลูกปิงปองเก็บที่ชั้นไหนนะ
1: 4
0: ชั้น4ช่อง
1: 4
0: ช่อง4เอ๊ชั้น4ช่อง4เดี๋ยวหาผู้ช่วยนิดนึงเอาน้องน้องอะไรดีนะน้องอะตอมแล้วกันนะครับน้องอะตอมช่วยคุณแม็กหาหน่อยว่าคุณแม็กต้องเอาลูกปิงปองเนี่ยเก็บที่ชั้น4ช่อง4อยู่ตำแหน่งตรงไหนนะตำแหน่งตรงตำแหน่งตรงไหนครับชั้น4ช่องอะไรนะช่อง4ถูกไหมครับอะตอมชี้ถูกไหมเอ่ย
1: อ
0: ้าวปรบมือให้อะตอมหน่อยเยี่ยมมากนะครับครูแม็กก็เอาลูกปิงปองมาไว้ที่ชั้น4ช่องอะไรครับช่อง4ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับอ้าวคราวนี้ที่เหลือช่วยหน่อยช่วยพร้อมกันในห้องนะขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับลูกต่อไปลูกต่อไป
1: ล
0: ูกอะไรนะครับ
1: ล
0: ูกกอล์ฟนะครับลูกกอล์ฟอ้าวไปดูครับลูกกอล์ฟเก็บอยู่ที่ชั้นอะไรครับชั้น3ช่อง ชั้น3ชั้น3เอ๊ะชั้นนี้หรือเปล่านะชั้น3
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้หรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่
0: ช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ช่องนี้ล่ะ
1: ไม่ใช่
0: อ้าวมีของอยู่แล้วช่องนี้ล่ะครับ
1: ใช่
0: ใช่มั้ยเอ่ยอ้าวชั้น3ช่อง A ครูแบ็คก็นำลูกกอล์ฟเอามาไว้ที่ชั้น3ช่องอะไรครับช่อง A ไปต่อ
1: ล
0: ูกอะไรนะเยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้เราพบเจอบ่อยเห็นไหมครับพอมองปุ๊บอาจจะรู้จักแล้วอันนี้คือลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ที่ชั้น
1: 2B
0: ชั้น2ช่อง ชั้น2ชั้น2ชั้นนี้หรือเปล่านะชั้นนี้
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้
1: ใช่
0: อ้าวเก็บอยู่ชั้น2ช่องอะไรนะ
1: 4
0: ช่อง A ไม่ได้แล้วมีของอยู่แล้วเก็บอยู่ชั้น2ช่อง4ช่องนี้ช่องนี
1: ้
0: เอาละครับถูกต้องนะเยี่ยมมากเลยเห็นไหมก็เอาลูกแฮนด์บอลเก็บเข้ามาเก็บไว้นะครับที่ชั้น2ช่อง4ไปต่อรักอะไรนะลูกเนี้ย
1: ร
0: ัก
1: บี
0: ้ลูกรักบี้นะครับเก็บที่ชั้น1ช่องช่องอะไรนะชั้น1ช่อง B ชั้น1ชั้น1อ้อชั้น1ช่อง B
1: ไม่ใช
0: ่ช่อง B
1: ใช
0: ่เอาละครับเยี่ยมมากเห็นไหมครับเก็บอยู่ที่ชั้นที่1ช่อง B คิดว่าทำได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับเอาละสุดท้ายลูกตะก้อคิดว่าจะเก็บช่องไหนให้เดาก่อนให้เดาก่อนถ้าสมมติเก็บอยู่ช่องนี้เขาเรียกชั้นอะไรนะ
1: ช
0: ั้
1: น4
0: ช่อง B ชั้น4ช่อง B
1: ช
0: ั้
1: น
0: 3
1: ช
0: ่
1: อง
0: C ชั้น3ช่อง C
1: ช
0: ั้น2ช่อง B
1: ช
0: ั้น1ช่อง A ไหนใครคิดว่าเดานะอันนี้คาดเดาคำตอบนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะไหนใครคิดว่าลูกตะกร้อจะเก็บอยู่ที่ชั้น1ช่อง A บ้างเดาๆอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะทำไมครับผิดก็ได้เพราะมี4ช่องแต่เหลืออุปกรณ์อย่างเดียวอ้าวเราลองมาคาดเดากันหน่อยไหนใครว่าอยู่ชั้น1ช่อง A มีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเลยชั้น2ช่อง Bมีไหมครับใครคิดว่าเก็บอยู่ชั้นนี้อ้าวมีละมีละไหนใครคิดว่าเก็บอยู่ชั้น3ช่อง4บ้างเอาละหลายคนหลายคนหลายคนเอามือลงนะสุดท้ายใครคิดว่าเก็บอยู่ชั้นที่4ช่อง B บ้างมีไหมครับอ้าวมีบางส่วนเอาละลองมาดูนะคิดว่าลูกตะก้อจะเก็บอยู่ชั้นไหนลองมาดูว่าใครจะเดาถูกบ้างนะครับฮึบลูกตะก้อเก็บอยู่ที่ชั้น2ช่องไหนใครเดาถูกไหนใครเดาถูกนะครับอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะทำไมครับผิดเป็นไรไหมเอ่ยไม่เป็นไรเพราะเราทำไมครับคาดเดาคำตอบนั่นเองนะแต่คราวนี้เด็กๆรู้แล้วชั้น2ช่องอะไรนะช่อง B รู้หรือยังชั้น2ช่อง B อยู่ตรงไหนรู้แล้วนะครับชั้นที่2ช่องB ไหนใครคิดว่าเข้าใจแล้วยกมือคิดว่าทำได้แล้วยกมือสูงๆเลยคิดว่าทำได้แล้วเอาละครับเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงครับเด็กๆครับคราวนี้ครับเด็กๆครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆต้องทำไมครับทำแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำไมครับเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.31 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.31 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับอ้าวใครนำขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า128อ้าวเจอหรือยังเอ่ยอ้าวเจอหรือยังอ้าวใครเจอแล้วชี้รอที่คำชี้แจงเลยอ้าวอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่
1: อขนม
0: เขียนชื่อขนม
1: อ้
0: าวทันนะลงในชั้นวาง
1: ลงในช
0: ั้
1: นวางขนม
0: ลงในชั้นวางขนม ตามตำแหน่งที่กำหนดให
1: ้
0: ตามตำแหน่งที่กำหนดให
1: ้
0: อ้าวเดี๋ยวอ่านชื่อตามนะครับเดี๋ยวคุณแม็กอ่านชื่อเด็กๆอ่านชื่อตามนะข้อที่1ก่อนเลยกลีบลำดวน
1: กล
0: ี
1: บลำดวน
0: ฝอยทอง
1: ฝอยทอง
0: ทองเอก
1: ทองเอก
0: อาลัว
1: อาล
0: ั
1: ว
0: บ้าบิน
1: บ
0: ้
1: าบ
0: ินเม็ดขนุ
1: น
0: เม็ดขนุ
1: น
0: ข้าวตู
1: ข้าวต
0: ู
1: ทองหย
0: ิ
1: บ
0: ทองหย
1: ิ
0: บสังขยา
1: สังขยา
0: ทองหยอด
1: ทองหยอด
0: หม้อแกง
1: หม้อแกง
0: ขนมชั้
1: น
0: ขนมชั้นตอนนี้มี12ชื่อที่เป็นทำไมครับชื่อขนมไทยนั้นบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะทำไมครับไม่รู้จักบางชื่อเนาะถ้าเด็กๆสังเกตที่ชั้นวางขนมนะคุณแบ๊กขยายใหญ่ให้ดูเลยนะชั้นวางขนมมีทั้งหมดกี่ชั้นนะชั้นชั้นมีกี่ชั้นนะมี4ชั้นเขากำหนดช่องเด็กๆดูนะครับช่องแรกเลยเขาเรียกช่องอะไรเนี่ยช่องอะไรนะช่องกอไก่ช่องที่สองล่ะช่องขอไข่ช่องที่สามล่ะดังนั้นในแต่ละชั้นนะชั้นที่หนึ่งก็จะมีชั้นหนึ่งกออะไรนะกอไก่ชั้นหนึ่งขอไข่ชั้นหนึ่งคอควายหรือชั้นสองกอไก่ชั้นสองขอไข่ชั้นสามคอควายไล่ไปเรื่อยๆเลยในทุกชั้นคราวนี้นะครับเด็กๆครับในแต่ละชื่อขนมเขากำหนดมาแล้วเอ้าเริ่มที่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งขนมอะไรนะกลีบอะไรนะกลีบอะไรนะกีลีบลำดวนอยู่ชั้นสองช่องเด็กๆเอาชื่อขนมไปใส่เอาชื่อขนมนี้ไปใส่ชั้นที่เขาระบุไว้คือชั้นที่2ช่องอะไรครับช่องกอไก่เอ๊ะชั้นที่2ช่องกอไก่อยู่ตรงไหนล่ะหาเจอมั้ยเอ่ยอ้าวเอาชื่อลงไปเติมเลยเอาเติมเลยครับลงมือเติมเลยชั้นที่2กอไก่นะเด็กๆก็ใส่เลยชื่อขนมกลีบอะไรนะ
1: กล
0: ี
1: บลำดวน
0: กลีบลำดวนกลีบลำดวนเติมลงไปเลยบางคนบอกเอ๊ะเห็นของคุณแม็กไม่ชัดเจนเลยกลีบลำดวนเขียนยังไงของเด็กๆมีไหมครับมีอยู่ที่ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่1ที่คุณแม็กขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับเด็กๆสามารถนำลงไปเติมได้เลยนะครับเสร็จหรือยังเอ่ยอ้าวไปต่อที่ข้อที่2นะข้อที่2บางคนบอกว่าแป๊บนึงรอหนูด้วยนะครับบางคนยังเติมชื่อลงไปไม่เรียบร้อยนะครับเติมลงไปให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม็กรอสักครู่หนึ่งใครที่เสร็จแล้วไปดูต่อที่ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่2ขนมอะไรล่ะครับฝอยอะไรนะขนมฝอยทองคุณแม็กขีดเส้นใต้แล้วนะข้อที่2อยู่ชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่4ช่องอะไรนะ นำลงไปเติมเลยนำชื่อขนมนี้ที่ขีดเส้นใต้ลงไปเติมชั้นที่4ช่องอะไรครับคอควายอ้าวลงมือเลยชั้นที่4ช่องคอควายชั้นที่4ช่องคอควายอ้าวริมสุดเลยนะเจอไหมเอ่ยอ้าวเดี๋ยวคุณแม็กเติมให้ฝอยฝอยฝอฝออะไรนะฝอฝาฝอฝาหางยาวเสร็จหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนอาจจะมีบางคนเนาะเวลาเขียนอาจจะต้องใช้เวลานะครับต้องรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งเราค่อยๆทำไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคนทำไมครับอาจจะยังอ่านไม่คล่องแต่เด็กๆครับแนะนำสำหรับคนที่ทำได้แล้วให้เด็กๆดูชื่อเสร็จแล้วดูว่าเขาอยู่ช่องไหนชั้นไหนแล้วทำไปก่อนคุณแม็กได้เลยนะเดี๋ยวคุณแม็กก็ค่อยๆเฉลยไปแล้วเด็กๆก็ดูว่าเอ๊ะเติมชื่อเนี่ยถูกต้องไหมถ้าใครไม่ถูกก็ทำไมครับกลับมาแก้ไขให้เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวรอเพื่อนนะแล้วคุณแม็กจะไปต่อที่ข้อที่3เอาละรอเพื่อนสักครู่นึงอ้าวหลายคนเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ข้อที่3ไปต่อที่ข้อที่3นะครับอ้าวข้อที่3ทองอะไรนะทองอะไรนะอ้าวบางคนอ่านได้แล้วอ่านว่าทองเอกทองเอกเก็บอยู่ชั้นที่มาดูเพิ่มเติมตรงนี้อยู่ชั้น3ช่องอะไรนะอยู่ชั้น3ช่องขอไข่ชั้น3ชั้น3ชั้น3ชั้น1ชั้น2ชั้นอะไรครับชั้น3ช่องขอไข่ก็นำชื่อขนมที่ขีดเส้นใต้ทองอะไรนะทองเอกลงไปเติมให้เรียบร้อยอ้าวลงมือเลยอ้าวเดี๋ยวคุณแบ็คเติมให้ทองทองเอกอ้าวไม่ยากขนมทองเอกนะเก็บอยู่ชั้น3ขอไข่ไปต่อได้ยังอ้าวข้อที่4ช่วยอ่านให้หน่อยได้มั้ยเนี่ยอะไรนะอาลัวออรออัวลัวอาลัวเก็บอยู่ชั้นไหนครับ
1: ชั้น2
0: ช่องอะไรนะอยู่ตรงไหนล่ะชั้น2ช่องขอไข่เด็กหาเลยนะครับชั้น2ช่องขอไข่เอาแล้วนำชื่อขนมอาลัวลงไปเติมให้เรียบร้อยบางคนอาจจะทำนำคุณแม็กไปแล้วนะอาลัวเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเอ่ยบางคนบอกว่ากำลังลงไปเติมใช่ไหมออาและต่อด้วยรออะไรครับรอลิงเลยรออัวลัวอ่านว่าอาลัวขนมอาลัวนะครับอ้าวเรียบร้อยเอาละเร่งมือไปต่อมีหลายขนมต้องเร่งมือแล้วนะครับข้อที่5ขนมอะไรครับ บออาบาไม่โทรบ้าบออินอบินไม่เอกบินอ่านว่าบ้าบินเก็บอยู่ชั้นดูดีๆดูดีๆเก็บอยู่ชั้น1ช่องชั้น1โอ้ยชั้น1ง่ายๆช่องคอควายนะครับอ้าวเติมเลยเติมเลยขนมบ้าบินอ้าวไปเติมสั้นๆเลยบ้าบินนะเอาชื่อขนมไปเติมที่ชั้น1ช่องคอควายอ้าวลงเติมเลยเจอมั้ยครับเจอมั้ยเอ่ยเจอมั้ยครับเจออ้าวถ้าเด็กๆหาเจอแล้วเด็กๆนำชื่อขนมลงไปเติมให้เรียบร้อยเลยนะครับขนมบ้าอะไรนะบ้าบินอ้าวขนมบ้าบินเรียบร้อยนะไปต่อที่ข้อที่6 666เม็ดอะไรนะเม็ดอะไรนะครับเม็ดขนุนเก็บอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ยเก็บอยู่ชั้นที่3ช่องเจอไม่เอ่ยต้องนำลงไปใส่ตรงไหนนะชั้นที่3ช่องกอไก่เอ๊ชั้น3ช่องกอไก่ชั้น3ช่องกอไก่เจอมั้ยครับเจอมั้ยเอ่ยไหนใครเจอแล้วเจอแล้วนำชื่อขนมลงไปเติมเลยเม็ดขนุนเม็ดขนุนนะให้เรียบร้อยเอาละครับไม่ยากยากชั้น3ดูชั้น3ก่อนช่องกอไก่อยู่ตรงไหนล่ะชั้น3ช่องกอไก่อ้าวแม็กเติมแล้วนะเม็ดเม็ดขนุนอ้าวคุณแม็กเติมเรียบร้อยเม็ดขนุนเรียบร้อยไปต่อข้อที่7ไปต่อข้อที่7ข้าวอะไรนะข้าวตูข้าวตูเก็บอยู่ชั้นที่2ช่องคอควายไหนใครเติมแล้วเนี่ยใครเติมนำลงไปแล้วข้อนี้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยมีคนที่ทำนำไปแล้วนะเด็กๆดูชื่อแล้วก็ไปดูว่าอยู่ชั้นไหนช่องไหนนะเข้าตูเก็บอยู่ชั้น2ช่องคอควายอ้าวใครหาเจอแล้วนำชื่อลงมาเติมนะในชั้นให้เรียบร้อยเลยอ้าวคุณแม็กเติมนะอ้าวเข้าตูเรียบร้อยไหมครับอ้าวไปต่อที่ข้อที่8ทองอะไรนะทองหยิบหอยออีบอหยิบทองหยิบเก็บอยู่ชั้นที่4ช่องขอไข่4ขอไข่อ้าวชั้น4ช่องขอไข่ลงไปเติมเลยทองอะไรนะทองหยิบหอยออีบอหยิบอ้าวทองหยิบเติมเรียบร้อยไปต่อข้อที่9ยังเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้อที่8นะทองหยิบเติมลงไปเลยทองอทองทออะไรล่ะครับททหาร
1: แล้ว
0: อะไรนะเดี๋ยวมีบางคนเสร็จบางคนยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเอาให้เวลาะนะครับดังนั้นต้องตั้งใจดูและต้องตั้งใจเขียนนะครับจะได้รวดเร็วอ้าวไปต่อข้อที่9สังอะไรนะ
1: สังขยา
0: สังขยา เก็บอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ครับ1ช่องอะไรนะช่องกอไก่เอ้าลงไปเติมเลยชั้น1ช่องกอ

ไก่มีคนเติมหรือยังเอ่ยเติมแล้วเติมโอ้ยหลายคนเติมแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสั่งอะไรนะสังขยาสออะงอสังสัง

0: ไปต่อไปต่อข้อที่10ทองเอกไปแล้วทองหยิบไปแล้วทองอะไรครับเนี่ยเหลือทองอะไรนะหอยออดอหยอดเหลือทองอะไรครับ
1: ทองหยอด
0: ทองหยอดเก็บอยู่ชั้นที่4ช่องช่องอะไรนะ
2: กอไก
0: ่ชั้นที่4ช่องกอไก่อ้าวใส่ลงไปเลยทองหยอดเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเหลืออีก2ข้อเติมเองได้ไหมได้ไหมอ้าวครูแม็กไม่เฉลยนะจะดู2ข้อนี้ทำถูกต้องหรือเปล่านะครับหม้อแกงเก็บอยู่ชั้น3ช่องคอควายขนมชั้นเก็บอยู่ชั้น1ช่องขอไข่อ้าวเติมเองเลยนะเติมเองเลยอ้าวแล้วเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งหน้านะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะอธิบายฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นอะไรครับอีกหน้าหนึ่งอ่ะการบ้านวันนี้พาทำแล้วหนึ่งหน้าแต่นั้นอีกหนึ่งหน้าเด็กๆกลับไปทบทวนที่บ้านนะเอาละคราวนี้ขออธิบายข้อที่สองก่อนอ้าววางดินสอแป๊บเดียวอธิบายแป๊บเดียวอ้าวสองตาดู2หูฟังข้อที่2เด็กๆครับข้อที่2ง่ายมากง่ายมากๆถ้าตั้งใจฟังนิดเดียวข้อที่2เขาให้ทำไมครับเขียนคำบอกตำแหน่งและอันดับที่ของสิ่งของที่กำหนดตัวอย่างข้อตัวอย่างเขาถามว่ากระป๋องเก็บอยู่ชั้นใดกระป๋องเก็บอยู่ชั้นใดครับชั้นที่3ช่องชั้นที่3ช่อง B เด็กๆก็เติมเลยชออะนอชันไม้โทชั้นที่เท่าไหร่ล่ะเด็กๆก็ดูชั้นที่3ชองอชองไม้เอกช่องอะไรครับ A B หรือ C ช่องอะไรช่องอะไรอะกระป๋องอะช่อง B ทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยอาจจะรบกวนคุณพ่อคุณแม่อ่านชื่อให้ฟังหน่อยแต่เด็กๆดูแล้วก็ไม่ยากถอถุงถออวยอถวยไม่โทถ้วยอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็ค่อยๆอ่านอ้าวฝากกลับไปทำเป็นทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมครับอ้าวทำได้เก็บแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยเลยขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ้าวเรียบร้อยแล้วหันมามองที่คุณครูแม็กพร้อมที่จะทำไมครับสรุปความรู้ที่เรียนกันวันนี้นะครับอ้าวเด็กๆครับ2ตาดู2หูดังนั้นตั้งใจฟังนะครับวันนี้ที่เราเรียนกันคือการใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์วันนี้ที่เราเรียนกันในเรื่องของการบอกตำแหน่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าทำไมครับเป็นตัวช่วยที่สื่อสารเลยแล้วก็อธิบายแหน่งเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นทำให้มีความเข้าใจที่ทำไมครับตรงกันว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่ใดหรืออยู่ในตำแหน่งไหนเช่นตัวอย่างของเก็บอยู่ในช่องอะไรครับช่อง A ช่อง B ช่อง C หรือขนมที่เก็บอยู่ในช่องกอไก่ช่องขอไข่หรือช่องคอควายนอกจากนี้ยังมีการระบุอันดับที่ด้วยชั้นที่อาจจะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4นะครับหรืออาจจะมารวมกันชั้นที่1ช่องกอไก่ชั้นที่3ช่อง A ชั้นที่3ช่อง B แบบนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการ

ช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยในการบอกตำแหน่งสำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนแล้วก็ทำการบ้านที่ฝากไปอีก1หน้าให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันนะครับในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่นะครับเน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆอีกครั้งก็กลับไปทบทวนแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนั้นไปเรียนรู้เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเด็กๆรู้จักนาฬิกาไหมคะ
1: รู้จ
0: ักนาฬิกามีไว้ทำอะไรคะ
1: ไว้ดูเวลา
0: ไว้ดูเวลาและนาฬิกาชีวิตนั้นเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราอยากรู้หรือยังคะนักเรียนปลายทางอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนาฬิกาชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะทำอะไรนัดเพื่อนกินข้าวโรงเรียนเราก็ต้องดูนาฬิกาใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้ก่อนค่ะเมื่อเราเรียนจบแล้วเรื่องนาฬิกาชีวิตนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของวันได้นั่นเองค่ะและคุณครูก็มีภาพนาฬิกามาให้ดูเด็กๆ เคยเห็นนาฬิกาไหมคะ
1: เ
0: คยเห็นภาพนี้ไหมคะ
1: เคย
0: เห็นภาพนี้ไหมคะสรุปว่านาฬิกามีไว้ทำอะไรคะมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้ปลุกใช่ไหมคะเอาไว้ปลุกตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเช้าเราต้องตื่นนอนหรือยัง
1: ตื
0: ่
1: นแล้ว
0: ตื่นนอนแล้วนะคะนาฬิกามีไว้สำหรับดูเวลานั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีนาฬิกามาให้นักเรียนได้ดูด้วยที่บ้านของนักเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีไว้ทำอะไร
1: ด
0: ู
1: เวลา
0: ดูเวลานั่นเองค่ะวางไว้ที่ไหน
1: วางไว้ที
0: ่วางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้วางไม่ได้เราต้องแขวนไว้กับฝาผนังนั่นเองค่ะแล้วนาฬิกาเกี่ยวอะไรกับการดำเนินชีวิตของเราเอาไว้บอกเวลาดูนะคะเรื่องนาฬิกาชีวิตวันนี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเรื่องการดำเนินชีวิตของเด็กๆในแต่ละช่วงเวลานั่นเองเหมือนกับนาฬิกาเรือนนี้นะคะที่จะหมุนเป็นวงกลมนะคะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็จะเป็นวันใหม่แล้วก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับชีวิตของเรานะคะว่าในละช่วงเวลาในแต่ละวันเราทำกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะแต่ละเวลาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในหนึ่งวันฉันอ่านหนังสือใครเคยทำกิจกรรมอ่านหนังสือบ้างโอเคเก่งมากเลยค่ะในหนึ่งวันเราจะอ่านหนังสือนะคะทำอะไรอีกเล่นกับเพื่อนเล่นของเล่นหรือเราจะไปปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนเด็กๆ เคยปั่นจักรยานใช่ไหมคะปั่นจักรยานเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเหนื่อยมากๆเลย
1: อาบน
0: ้ำนะคะนอกจากอาบน้ำแล้วนั้นเรายังต้องเข้านอนนะคะเราก็จะพักผ่อนและเตรียมตัวนอนนะคะกิจกรรมต่อไปตื่นมาเข้าห้องน้ำและกิจกรรมต่อไปหรืออาจจะเป็นมาเล่นกับเพื่อนๆและพักรับประทานอาหารเห็นไหมคะชีวิตของเราก็จะเดินเหมือนกับเข็มนาฬิกาเลยเดินเป็นวงกลมเดินเป็นวงกลมจนกระทั่งเที่ยงคืนก็จะผ่านไปอีกหนึ่งวันเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะเหมือนกับชีวิตของนักเรียนไหมคะนาฬิกาเรือนนี้เหมือนกับชีวิตของนักเรียนไหมคะ
1: เหม
0: ือนกับชีวิตของนักเรียนเลยเราก็จะใช้ชีวิตตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนครบ1วัน1วันมีกี่ชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงนาฬิกาก็เดิน24ชั่วโมงเราก็ใช้ชีวิต24ชั่วโมงเหมือนกับนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองค่ะนักเรียนลองกลับไปดูนาฬิกาที่บ้านนะคะว่าดูซิว่านาฬิกาของเรานั้นนะคะเดินเป็นวงกลมหรือเปล่านะคะและต่อไปนะคะมาดูเลยคำถามว่านาฬิกามีประโยชน์อย่างไร
1: เอาไว้ดู
0: เอาไว้ทำอะไรนะคะ
1: เอ
0: าไว้ดูเวลาใช่ไหมคะเอาไว้ดูเวลาว่าเอวันนี้ฉันตื่นกี่โมงพรุ่งนี้ฉันจะตื่นกี่โมงตอนบ่ายฉันมีนัดกับใครนะตอนเย็นคุณแม่จะพาฉันไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะนั่นก็คือหน้าที่ของนาฬิกานั่นเองค่ะเรามาดูนะคะหน้าที่ของนาฬิกานั้นคืออะไรมีหน้าที่บ่งบอกเวลานะคะช่วยให้เราสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้และช่วยให้เราไม่พลาดการนัดหมายหรือกิจกรรมที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นวันนี้ไอดีนะคะนัดเพื่อนรับประทานอาหารเที่ยงนะคะในเวลา12นาฬิกาเพื่อนๆก็จะมาหาไอดีเพื่อมากินข้าวกับไอดีในเวลา12นาฬิกาหรือตอนเที่ยงนะคะหรือวันนี้คุณครูหนูนัดเด็กๆเข้าเรียนตอนบ่ายในเวลา13นาฬิกาเด็กๆก็จะต้องมาเข้าเรียนในเวลา
1: 13
0: นาฬิกามาเวลาบ่าย2ได้ไหมคะทำไมล่ะคะเลยเวลาไปแล้วแสดงว่าเด็กๆนั้นไม่ได้ดูนาฬิกานั่นเองค่ะก็จะพลาดโอกาสในการเรียนกับคุณครูหนูไปนั่นเองค่ะมาดูค่ะประโยชน์ของนาฬิกาเห็นไหมคะว่านาฬิกานั้นมีประโยชน์ช่วยในการบอกเวลาของเราช่วยในการนัดหมายเวลาเพื่อนเวลาเราไปเที่ยวเราก็นัดเวลากับเพื่อนๆว่าเธอมาเจอกันเวลานี้นะเราก็จะไปตรงเวลาได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆถ้าเราไปสายจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไปไม่ทัน
0: เพื่อนๆไปเที่ยวกันหมดแล้วพลาดโอกาสในการเที่ยวกับเพื่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนาฬิกามีหน้าที่ในการบอกเวลานะคะและช่วยให้เรานะคะนัดหมายกับเพื่อนได้ตรงเวลาในการทำงานการเรียนการสอนและการเดินทางก็ต้องใช้นาฬิกาเพื่อดูเวลาในแต่ละวันนั่นเองค่ะ

0: ามค่ะวันที่ผ่านมาก่อนวันนี้เราเรียกว่าวันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: อ
0: ัง
1: คาร
0: วันที่ผ่านมาก่อนวันนี้เรียกว่าวันอะไร
1: วันศุกร์
0: เมื่อวานเราเรียกว่าเมื่อวานอ่ะฟังนะคะวันที่ผ่านมาก่อนวันนี้วันที่ผ่านมาก่อนวันนี้เรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าเมื่อวานเมื่อวานเวลา 13:00 นฉันไปเที่ยวทะเลกับคุณแม่เมื่อวานเวลา 15:00 นหนูไปทานข้าวกับคุณพ่อเมื่อวาน 18:00 นหนูไปทำอะไรคะไปเล่นกับน้องอันก็คือเมื่อวานและการรู้จักเวลานั่นเองค่ะต่อมาวันที่ต่อจากวันนี้วันที่ต่อจากวันนี้เรียกว่าอะไร
1: ว
0: ันที่ต่อจากวันนี้เรียกว่าอะไรพรุ่งนี้ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆเลยวันที่ต่อจากวันนี้นะคะเรียกว่าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวลา 8:00 นฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนพรุ่งนี้เวลา 8:30 นฉันจะเข้าเรียนวิชาแรกพรุ่งนี้เวลา 15:00 คุณแม่จะมารับฉันที่โรงเรียนนะนี่ต่อไปค่ะช่วงเวลานะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาก็คือเวลาช่วงกลางวันและช่วงเวลากลางคืนนะคะช่วงเวลากลางวันจะเป็นยังไงคะ
1: ร้อน
0: เป็นยังไงคะมีแสงสว่างใช่ไหมคะจะมีแสงสว่างและช่วงเวลากลางคืนจะเป็นยังไงจะมืดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนยังจำช่วงเวลาได้ไหมคะว่ามีกี่ช่วงเวลาใน1วันจำได้ไหมคะใน1วันตั้งแต่ช่วงตอนเช้าตอนสาย
1: ตอน
0: ไหนอีกตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกนั่นก็คือคำบอกช่วงเวลานะคะคำบอกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นตอนกลางวันเราจะใช้คำบอกช่วงเวลาเช่นตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายและตอนเย็นนั่นเองค่ะต่อไปคำที่ใช้บอกช่วงเวลาตอนกลางคืนค่ะก็คือตอนค่ำหัวค่ำตอนดึกตอนเที่ยงคืนและก่อนสว่างนะคะเป็นคำบอกช่วงเวลาตอนกลางคืนนั่นเองค่ะช่วงเวลาใดบอกฉันทีคุณครูจะมีภาพให้แล้วให้นักเรียนช่วยกันเปิดแผ่นป้ายดีไหมคะ
1: ดี
0: ไหมคะมีช่วงเวลาใดบ้างซึ่งหลังแผ่นป้ายนี้ก็จะมีช่วงเวลาให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าจะเปิดภาพไหนดีแล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นช่วงเวลาใดได้ไหมคะได้ไหมคะอ้าวแผ่นป้ายแรกแผ่นป้ายแรกไหนดีคะหนึ่ง
1: สอง
0: สามสองเป็นช่วงเวลาเช้าอ๋ออ่านตรงนี้แล้วก็มีพระอาทิตย์กำลังขึ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองเด็กๆตื่นหรือยังเด็กๆตื่นหรือยังคะ
1: ตื
0: ่นแล้วทำอะไรคะ
1: อาบน
0: ้ำแปรงฟันไปโรงเรียนนะคะเหมือนกับเด็ก2คนนี้ที่แต่งตัวเพื่อเตรียมไปโรงเรียนในตอนเช้านั่นเองค่ะ อ่ะต่อไป
1: พ
0: ี
1: ่
0: จะคิดเล่นอ่ะภาพไหนดีเย็นอ่านตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ2คนนี้ไปโรงเรียนเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาตอนเย็นค่ะต่อไปจากตรงนี้ใช่ไหมคะภาพนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายนั่นเองค่ะเด็กๆ2คนนี้กำลังทำอะไรคะ
1: รดน้ำ
0: ต้นไม้ค่ะอ่ะต่อไป

0: ต่อไปเป็นช่วงเวลาอะไรคะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นตอนเที่ยงก็หนูอ่านตรงนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงเป็นช่วงเวลาพักกลางวันเด็กๆก็จะมาทำกิจกรรมกันนั่นเองมาทำอะไรเอ่ย
1: เล่นฟุตบอล
0: มาเล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงนอนหลับซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนค่ำช่วงเวลาตอนค่ำเด็กๆทำอะไรคะ
2: นอนหล
0: ับ ทำอะไรคะ
2: น
0: อนหลับแล้วเพราะว่าเราเรียนมาทั้งวันแล้วเราเล่นมาทั้งวันแล้วถึงเวลาพักผ่อนของเราเราจะต้องเข้านอนนั่นเองค่ะยังไม่หมดทำอะไรคะทำรถของชาติแล้วทำอะไรต่อทำอะไรต่อเข้าเรียนในวิชาแรกของวันนะคะในช่วงเวลาตอนสายนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาอะไรคะเป็นวิชาแรกเลยภาษาอังกฤษนั่นเองต่อไปเราจะมาช่วยกันบันทึกช่วงเวลาใน1วันคุณครูจะยกตัวอย่างการบันทึกช่วงเวลาใน1วันเด็กๆดูก่อนนะคะฟังก่อนว่าเราจะบันทึกช่วงเวลาใน1วันนั้นบันทึกอย่างไรเราต้องรู้จักช่วงเวลาก่อนเราต้องรู้จักช่วงเวลาก่อนว่าใน1วันมีกี่ช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าเราต้องจำได้ว่าเราทำอะไรบ้างในช่วงเวลาเช้า

0: ช่นตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันทานอาหารเช้าเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าในตอนเช้าเราทำอะไรบ้างจำได้ว่าเราทำอะไรบ้างเราก็จะสามารถมาเขียนบันทึกช่วงเวลาใน1วันของเราได้คุณครูยกตัวอย่างเช่นในตอนเช้าฉันตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าและไปโรงเรียนนี่คือช่วงเวลาเช้าคุณครูจำได้ว่าคุณครูทำอะไรคุณครูก็จะจดบันทึกไปว่าตอนเช้าฉันทำอะไรบ้างฉันตื่นนอนแต่เช้าเลยแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวมาโรงเรียนนะคะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนนี่คือช่วงเวลาในตอนเช้าต่อมาในตอนสายเอฉันทำอะไรนะในตอนสายทำอะไรคะเราเข้าเรียนแล้วอ๋อฉันเรียนหนังสือที่โรงเรียนในช่วงตอนสายเวลา 8:30 นเป็นช่วงเวลาที่ฉันเข้าเรียนในชั่วโมงแรกของวันพอถึงเวลาตอนเที่ยงเป็นเวลาอะไรคะเป็นเวลาพักกลางวันฉันจะไปไหน
1: ก
0: ิน
1: ข้าว
0: ถูกต้องฉันรับประทานอาหารกลางวันพอถึงเวลาพักกลางวันถึงเวลาเที่ยงแล้วเป็นเวลาที่เด็กๆนั้นต้องพักรับประทานอาหารพอถึงเวลาตอนตอนอะไรคะ
1: บ่าย
0: ตอนบ่ายเอ๊ฉันทำอะไรนะถูกต้องแล้วเมื่อถึงเวลาตอนบ่ายฉันเข้าเรียนต่อและช่วงเวลาตอนเย็นฉันทำอะไรนะตอนเย็นเราทำอะไรคะเดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะเราเลิกเรียนแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านฉันช่วยพ่อทำอะไร
1: รดน
0: ้ำต้นไม
1: ้
0: ทำการบ้านและรับประทานอาหารเย็นกับพ่อแม่นั่นเองค่ะนี่คือช่วงในเวลาตอนเย็นนะคะต่อไปเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาตอนค่ำค่ะฉันทำอะไรบ้าง
1: ด
0: ูโทรทัศน์กับแม่ดูโทรทัศน์กับพี่ดูโทรทัศน์กับครอบครัวนะคะแล้วก็
1: เข้านอน
0: นั่นเองค่ะนี่คือช่วงเวลาตอนค่ำนั่นเองนะคะเป็นการบันทึกช่วงเวลาใน1วันว่าเด็กๆนั้นทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและตอนค่ำเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมาบอกว่าใน1วันนักเรียนทำอะไรบ้างได้ไหมคะได้ไหมคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ก่อนค่ะขอ1คนออกมาเลยค่ะขอ1คนค่ะสองคนเลยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ
2: ตังตัง
0: ชื่อตังตังใช่ไหมคะตังตังช่วยบอกเพื่อนๆได้ไหมคะว่าใน1วันเนี่ยตังตังทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าทำอะไรคะ
2: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำทำอะไรอีกคะช่วงเช้าก
2: ินข้าวกินข้าว
0: กินข้าว
2: ทำการบ้าน
0: ทำการบ้านแล้วช่วงสายล่ะคะตังตังทำอะไร
2: ดูโทรศัพท์
0: ทำอะไรนะคะ
2: ดูโทรศัพท์
0: ดูโทรศัพท์อ๋อแสดงว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมคะช่วงสายดูโทรศัพท์ช่วงเที่ยงทำอะไรคะ
2: ทำการบ้าน
0: ทำการบ้านและช่วงเวลาบ่ายล่ะคะ
2: ไปคุยกับพี่
0: ไปคุยกับพี่ไปเล่นกับพี่ใช่ไหมคะแล้วตอนเย็น

0: ล่ะคะตามๆทำอะไรช่วงเวลาเย็นทำอะไรคะ
1: กินข้าว
0: กินข้าวทำอะไรอีก
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะแล้วตอนค่ำล่ะคะทำอะไร
1: นอน
0: เอาถึงเวลาเข้านอนแล้วนั่นเองค่ะนี่คือช่วงเวลาใน1วันของน้องต่างๆนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อบูค่ะ
0: ชื่อบูใช่ไหมคะใน1วันบูทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
0: อาบน้ำแปรงฟันนะคะทำอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็ใส่เสื้อผ้าค่ะ
0: แต่งตัวใช่ไหมคะแต่งตัวจะไปไหนเอ่ย
2: ไปซื้อข้าว
0: อ๋อไปซื้อข้าวแสดงว่าเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมคะแล้วตอนสายล่ะคะทำอะไรคะ
2: เล่นเกมค่ะ
0: เล่นเกมตอนเที่ยงทำอะไรคะ
2: กินข้าวค่ะ
0: กินข้าวตอนบ่ายล่ะคะ
2: เล่นกับแมวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเล่นกับแมวนั่นเองตอนเย็นทำอะไรคะ
2: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำทำอะไรอีกไหมคะ
2: กินข้าว
0: ก็กินข้าวแล้วทำอะไรอีกคะ
2: แล้วก็แปรงฟันเข้านอนค่ะ
0: แล้วก็แปรงฟันเข้านอนค่ะปรบมือให้บลูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะมาได้เลย3คนมาค่ะคนแรกก่อน
3: ไม่รู้ขอได้ไหม
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะชื่อน้องหันษาค่ะ
0: ชื่ออะไรคะ
4: น้องหันษาค่ะ
0: น้องหันษาน้องหันษาคะใน1วันน้องหันษาทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
4: น้องหันษาอาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะตอนสายทำอะไรคะ
4: กินข้าวค่ะ
0: กินข้าวทำอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วอ่ะไปตอนเที่ยงตอนเที่ยงทำอะไรคะ
4: เล่นเกมค
0: ่
4: ะ
0: แล้วเวลาตอนบ่ายล่ะคะ
4: เลี้ยงน้องค่ะ
0: เลี้ยงน้องช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องตอนเย็นล่ะคะ
4: ก็ไปเล่นกับน้องค่ะ
0: เอาไปเล่นกับน้องใช่ไหมคะทานข้าวด้วยไหมคะ
4: ค่ะ
0: ทานข้าวด้วยไปเล่นกับเพื่อนไหมคะไปเล่นกับเพื่อนแล้วช่วงเวลาค่ำล่ะคะทำอะไร
4: นอนค่ะ
0: ทำอะไรนะคะ
4: นอนค่ะ
0: ช่วงเวลาค่ำทำอะไรคะนอนหลับใช่ไหมคะหาช่วงเวลาค่ำน้องหันษานอนหลับนั่นเองค่ะต่อไปเลยสวัสดีครับชื่อเด็กชายอะไรครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้องนาวาครับ
0: น้องนาวากิจกรรมใน1วันของน้องนาวาทำอะไรบ้างคะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า
5: อาบน้ำ
0: อาบน้ำ
5: ไปกินข้าว
0: ไปกินข้าวไปกินกับใครคะ
5: พ่อแม่น้องคุณย่า
0: โอ้โหไปกินกับครอบครัวนั่นเองค่ะและช่วงเวลาสายล่ะคะ
5: ไปเล่นตกปลา
0: ไปเล่นใช่ไหมคะ
5: ไปเล่นตกปลา
0: อ๋อค่ะแล้วช่วงเวลาตอนเที่ยงล่ะคะ
6: กินข้าว
0: อ๋อก็พักรับประทานอาหารตอนบ่ายล่ะคะ
6: ไปเล่นตกปลาเหมือนเดิม
0: ไปเล่นเหมือนเดิมตอนเย็นล่ะคะ
6: ไปเล่นกับน้องนะคนเล็ก
0: ไปเล่นกับน้องตอนค่ําก
6: ินข้าวล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํา
0: ตอน
6: แล้วก็ดู iPad ดู iPad
0: โอเคค่ะคนต่อไปค่ะ
7: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงดาวิตาปองสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
0: น้องปายกิจกรรมใน1วันของน้องปายทำอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
7: หนูตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำค่ะ
0: ค่ะ
7: เปลี่ยนเสื้อผ้าไปซื้อกับข้าวกับพ่อแม
0: ่ในช่วงเวลาไหนคะ
7: ตอนสายค่ะ
0: ตอนสายค่ะช่วงเวลาตอนเที่ยงล่ะคะ
7: รับประทานอาหารค่ะ
0: ค่ะช่วงเวลาตอนบ่าย
7: ไปปั่นจักรยานค่ะ
0: ไปปั่นจักรยานช่วงเวลาตอนเย็น
7: ไปเล่นกับเพื่อน
0: ไปเล่นกับเพื่อนช่วงเวลาตอนค่ำ
7: อาบน้ำหน้าแปรง

0: ันนอนค่ะ
1: ล้างหน้าแปรงฟันนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้านอนในตอนค่ำนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยค่ะกลุ่มต่อไปขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะ
2: ไปดีก่อนดิ
1: มาค่ะทางนี้เลยค่ะ
2: ไปดีก่อนไปดีก่อน
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อไอดีครับ
1: นะผมชื่อไอดีครับไอดีใน1วันไอดีทำกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
3: อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน
1: อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันตอนสายล่ะคะ
3: เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กินข้าว
1: เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปกินข้าวตอนเที่ยงล่ะคะ
3: เที่ยงก็ไปทำงานกับแม
1: ่เราไปทำงานกับคุณแม่ไปที่ทำงานของคุณแม่ใช่ไหมคะตอนบ่ายล่ะคะ
3: กลับมาก็ปั่นจักรยาน
1: ไปปั่นจักรยานตอนเย็น
3: ตอนเย็นก็ไปซื้อกับข้าวแล้วก็กินข้าว
1: ตอนเย็นก็เลยซื้อกับข้าวเพื่อมากินข้าวกับครอบครัวใช่ไหมคะและช่วงเวลาตอนไหนอีก
3: ก็เล่น iPad
1: ช่วงเวลาตอนค่ำทำอะไรคะ
3: ดูทีวีแล้วก็อาบน้ำ
1: แล้วก็เข้านอนใช่ไหมคะ
3: สวดมนต์เข้านอน
1: โอ้สวดมนต์ด้วยสวดมนต์ก่อนนอนด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าไอดีสวดมนต์ได้แล้วเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะต่อไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย
1: ชื่อเล่นก็ได้ค่ะ
4: ชื่อมาวิน
1: ชื่ออะไรนะคะ
4: ชื่อมาวิน
1: ชื่อมาวินมาวินลองบอกเพื่อนๆซิว่าใน1วันเนี่ยมาวินทำกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
4: ล้างหน้าแปรงฟัน
1: ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำไหมคะ
4: อาบ
1: น้ำด้วยช่วงเวลาสายทำอะไรคะ
4: ปั่นจักรยาน
1: ไปปั่นจักรยานปั่นจักรยานกับใคร
4: แม่
1: ไปกับใครนะคะ
4: แม
1: ่ไปกับแม่อ้าวช่วงเวลาเที่ยงล่ะคะ
4: เล่นโทรศัพท
1: ์แล้วช่วงเวลาบ่ายล่ะคะช่วงบ่ายไปไหนเอ่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างเช่นไปเล่นกับเพื่อนไหม
4: ไป
1: ไปเล่นกับเพื่อนทำกันบ้านไหมคะ
4: ทำ
1: กันบ้านแล้วช่วงเวลาตอนเย็นล่ะคะเวลาตอนเย็นทำอะไรเอ่ย
4: กินข้าวครับ
1: กินข้าวนะคะกินข้าวกับใครเอ่ย
4: พ่อแม
1: ่กินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วช่วงเวลาตอนค่ำล่ะคะ
4: ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนอน
1: เอาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนอนและเพราะว่าวันนี้เล่นมาเหนื่อยเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเหลือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ2คนค่ะ2คนพอแล้วนะคะไปหยิบไมค์มาเลยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรพัฒน์ลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
1: กิจกรรมใน1วันของหนูทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
5: ตื่นเช้ามาหนูอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน
1: ช่วงเวลาสาย
5: หนูไปกินข้าวกับพ่อแม
1: ่ช่วงเวลาตอนเที่ยง
5: หนูไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงของหนู
1: ช่วงเวลาตอนบ่าย
5: ทำการบ้าน
1: ช่วงเวลาตอนเย็น
5: อาบน้ำแล้วก็ไปดูทีวีกับครอบครัว
1: และช่วงเวลาตอนค่ำ
5: นอน
1: ได้เวลาเข้านอนแล้วสวดมนต์ไหมคะ
5: สวดค่ะ
1: สวดมนต์เข้านอนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอัตนันบุญเดชชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะ
1: น้องอะตอมคะกิจกรรมใน1วันของหนูทำอะไรบ้างคะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า
6: ไปอาบน้ำค่ะ
1: ตื่นนอนแล้วก็ไปอาบน้ำช่วงเวลาสายล่ะคะ
6: แล้วก็ไปกินข้าว
1: ไปกินข้าวช่วงเวลาตอนเที่ยง
6: ขึ้นมาให้ข้าวแมว
1: ค่ะช่วงเวลาตอนบ่าย
6: ตอนบ่ายไปปั่นจักรยาน
1: ไปปั่นจักรยานช่วงเวลาตอนเย็น
6: ทำการบ้าน
1: และช่วงเวลาตอนค่ำล่ะคะ
6: นอน
1: ได้เวลาเข้านอนและสวดมนต์ด้วยไหมคะสวดมนต์ก่อนเข้านอนด้วยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5ด้วยค่ะและสุดท้ายแล้วคือกลุ่มที่2นั่นเองเชิญเลยค่ะมาเลย2คนเลยค่ะออกมาเลยเขาเสียงปรบมือเพื่อนด้วยเพื่อนออกมาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวันนิพาสาวแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเมอรี่ค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมในหนึ่งวันของหนูทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
0: อาบน้ำค่ะ
1: อาบน้ำใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ทำอะไรอีกคะ
0: กินข้าวค่ะ
1: กินข้าวและช่วงเวลาตอนสายหนูทำอะไร
0: ปั่นจักรยานค่ะ
1: ปั่นจักรยานค่ะไปปั่นจักรยานเล่นกับใครคะ
0: เล่นกับน้องค
1: ่
0: ะ
1: ไปกับน้องช่วงเวลาตอนเที่ยงหนูทำอะไรคะทำอะไรเอ่ย
0: ดูทีวีค่ะ
1: ดูทีวีช่วงเวลาตอนบ่ายหนูทำอะไรคะ
0: กินข้าวค
1: ่
0: ะ
1: กินข้าวเหมือนเดิมตอนเย็นหนูทำอะไรคะ
0: ทำการบ้านค่ะ
1: ทำการบ้านแล้วก็ช่วงเวลาตอนค่ำหนูทำอะไรคะ
0: นอนค่ะ
1: หนูเข้านอนใช่ไหมคะเก่งมากเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยค่ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าใน1วันเด็กๆนั้นทำอะไรบ้างรู้แล้วว่าฉันทำอะไรในแต่ละช่วงเวลานะคะตั้งแต่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและตอนค่ำนักเรียนก็สามารถนำมาจดบันทึกลงในสมุดได้ว่าแต่ในละช่วงเวลาฉันทำอะไรบ้างแล้วพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรทำกิจกรรมเหมือนเดิมหรือเปล่าจดเพื่อให้เรารู้ว่าใน1วันฉันทำอะไรบ้างเราจะได้จำได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อไปเราจะทำใบงานกันเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคุณครูจะให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่7เรื่องนาฬิกาชีวิตโดยให้นักเรียนนะคะนำข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาเติมลงในแผนผังความคิดให้ถูกต้องคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูใบงานของเรากันก่อนนะคะใบงานนี้เป็นใบงานที่7นะคะคุณครูจะมีข้อความให้ทั้ง6ข้อความให้นักเรียนนำข้อความนั้นมาเติมลงในกรอบข้อความให้ตรงกับรูปภาพมีข้อความอะไรบ้างเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะตอนเช้า
7: ตอนเช
1: ้
7: า
1: ตอนบ่าย
7: ตอนบ
1: ่
7: าย
1: ตอนเย็
7: น
1: ตอนเย็
7: น
1: ตอนสาย
7: ตอนสาย
1: ตอนเที่
7: ยง
1: ตอนเที่
7: ยง
1: ตอนค่ำ
7: ตอนค
1: ่
7: ำ
1: มีกี่เวลาคะมีกี่ช่วงเวลาคะมี6ช่วงเวลานะคะโดยนำช่วงเวลาเหล่านั้นมาใส่ในกรอบข้อความนะคะให้ตรงกับรูปภาพเช่นภาพนี้เป็นภาพอะไรเขาทำอะไรตื่นนอนนะคะตื่นนอนเป็นช่วงเวลาอะไรคะช่วงเวลาคะตอนเช้านั่นเองค่ะนำคำว่าตอนเช้ามาใส่ลงในกรอบสี่เหลี่ยมได้ไหมคะได้ไหมคะตอนนี้หยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่61ค่ะเปิดไปหน้าที่61ค่ะเจอไหมคะ

0: เด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อย
0: ไม่เป็นไรยังไม่ได้ระบายสีไม่เป็นไรนักเรียนทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยัง
1: เขียนเรียบร้อย
0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปตรวจกันค่ะว่านักเรียนนั้นเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะนักเรียนไปทางก็ตรวจสอบความถูกต้องได้ไปเลยนะคะตอนนี้นักเรียนหันมาทางคุณครูก่อนนะคะเพื่อมาดูว่านักเรียนนั้นเขียนช่วงเวลาถูกต้องหรือเปล่ามาดูภาพแรกภาพแรกเขาทำอะไรอยู่คะตื่นนอนใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางไปไหนอาจจะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นช่วงเวลาตอนไหนคะ
1: ตอนเช
0: ้
1: า
0: ตอนเช้าใส่คำว่าตอนเช้าลงไปค่ะใส่คำว่าตอนเช้าลงไปต่อไปเขาทำอะไรอยู
1: ่
0: กำลังนั่งเล่นนะคะต่อจากตอนเช้าเป็นช่วงเวลาอะไรคะ
1: ตอนสาย
0: ถูกต้องใส่ลงไปเลยต่อจากเวลาตอนสายเขาทำอะไรคะ
1: ก
0: ินข้าวเขาทำอะไรกินข้าวอยู่แสดงว่าเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงเขียนตามลงไปเลยค่ะต่อไปเด็กคนนี้เขาทำอะไรคะเด็กคนนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังเล่นอยู่เลยต่อจากเวลาตอนเที่ยงเป็นเวลาตอนบ่ายค่ะใส่คำว่าตอนบ่ายต่อไปต่อจากเวลาตอนบ่ายเขาทำอะไรอยู่เอ่ยรับประทานอาหารกับครอบครัวแสดงว่าเป็นเวลา
1: ตอนเย
0: ็นและภาพสุดท้ายเลยกำลังนอนหลับเลยค่ะเป็นช่วงเวลาอะไรคะต่อจากตอนเย็นช่วงเวลาอะไรเอ่ยตอนค่ำนั่นเองค่ะตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะนักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยและนักเรียนคนใดยังไม่ได้ระบายสีหรือยังทำงานไม่เรียบร้อยให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะตอนนี้เด็กๆ เก็บงานของตัวเองได้เลยแล้วนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนนะคะเป็นกลุ่มที่ชนะไปเลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8ไหนคะเสร็จกลุ่มสุดท้ายเลยกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4วันนี้เป็นกลุ่มที่4นะคะตอนนี้หันมาฟังคุณครูค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะ
1: นาฬ
0: ิ
1: กาชีวิต
0: เราเรียนเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนาฬิกาชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรคะนาฬิกาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรคะนาฬิกานั้นสามารถใช้ดูเวลาได้เวลาเราทำกิจกรรมต่างๆหรือมีการนัดหมายกับใครเราต้องดูเวลาและนัดหมายและไปให้ตรงเวลาค่ะนาฬิกาช่วยให้เราสามารถวางแผนการทำงานกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้และไม่ให้พลาดโอกาสดีๆในงานนั้นนั่นเองค่ะและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่8เรื่องประวัติความเป็นมาของฉันนั่นเองค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฉันว่าฉันนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างฉันชื่ออะไรฉันเกิดวันที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนกันในวันนี้นักเรียนไปทางก็เช่นกันนะคะกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะวันนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะ
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วย

การเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองครับวันนี้ครับเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะเด็กๆอ่านชื่อเรื่องได้ไหมว่าอย่างไรครับการลองผิดลองถูกยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เป็นชั่วโมงที่1ในเรื่องของการลองผิดลองถูกก่อนอื่นคุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเช่นเคยครับคำถามของคุณครูมีอยู่ว่านักเรียนมีเส้นทางการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนได้กี่เส้นทางอะไรบ้างใครมีเส้นทางเดียวยกมือมือลงครับใครมีมากกว่า1เส้นทางยกมือครับมีขอตัวแทนที่มีมากกว่า1เส้นทางหน่อยเป็นเส้นทางอะไรบ้างเอ่ยมาอย่างไรไปยังไงมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางอะไรบ้างครับเด็กๆช่วยกันตอบเลยก็ได้เป็นเด็กอะไรนะตรงไป
2: เล
1: ี้
2: ยวขวา
1: บางคนก็อ้อมหน่อยนึงใช่มั้ยครับบางคนก็ขึ้นสะพานด้วยเลี้ยวซ้ายขึ้นภูเขาด้วยโอ้โหหลายคนก็มีแนวคำตอบหลากหลายมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นทางนะครับ2เส้นทางเป็นหลักเลยนะ1คือเส้นทางสายหลักก็คือเส้นทางที่ไม่ได้เป็นเส้นทางที่อ้อมนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางถนนสายหลักหรือเส้นทางที่ตรงครับยาวไปเลยอาจจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเล็กน้อยนะครับจากบ้านมาโรงเรียนหรืออาจจะมีอีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นทางลัดครับเส้นทางลัดเนี่ยเราใช้ในกรณีไหนบ้างในกรณีไหนบ้างเราถึงจะไปเส้นทางลัดในกรณีที่เราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงรถเป็นไงรถติดใช่ไหมครับเราอาจจะลัดเลาะไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีรถเยอะรถติดเพราะว่าเส้นทางหลักหรือถนนสายหลักเนี่ยอาจจะเป็นไงรถอาจจะมากนะครับรถอาจจะมากแต่การเดินทางเป็นไงครับสะดวกครับอาจจะตรงมาอย่างเดียวแต่ว่ารถอาจจะติดได้นะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางสายหลักที่ผู้คนสัญจรไปมาเป็นหลักนั่นเองแต่ในส่วนของเส้นทางลัดใช่ไหมครับอาจจะไม่มีคนทั่วไปสัญจรนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับใช้ในการหลบหลีกในเรื่องของรถติดนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับคำถามของครูครับถามว่านักเรียนที่มีหลายเส้นทางให้เลือกนักเรียนเลือกใช้เส้นทางใดเส้นทางลัดเพื่อนบอกว่าเส้นทางลัดเพราะอะไรครับ
3: เพราะ
1: ว่ารถน้อยใช่ไหมรถไม่ติด
3: ใช้เส้นทางลัด
1: เพราะอะไรทุก

0: รถไม่ติดนะครับบางคนเนี่ยมีเส้นทางเดียวใช่ไหมครับแต่บางคนก็มีเส้นทางลัดก็ต้องเลือกนะครับว่าวันนั้นเนี่ยรถส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปเส้นทางที่เราไปสะดวกใช่ไหมหรือเส้นทางสายหลักนะครับแต่หากในวันนั้นเนี่ยมีรถเยอะรถติดหรือในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงเวลาใกล้ๆจะเข้าเรียน8โมงแบบนี้นะครับอาจจะทำให้รถติดได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไปในเส้นทางลัดอาจจะผ่านตลาดอาจจะผ่านในพื้นที่ที่มีซอกมีซอยอาจจะเดินทางยากนิดนึงแต่ว่าก็จะทำให้เรานั้นหลีกเลี่ยงรถติดได้นะครับแนวคำตอบของครูครับเป็นเส้นทางถนนสายหลักนะครับเลือกเส้นทางถนนสายหลักอันนี้ในเป็นแนวคำตอบนะแนวคำตอบนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกหรือบางคนบอกว่าเลือกเส้นทางลัดเพราะว่ารถไม่ติดนะครับเอาละครับจากคำถาม2คำถามนะครับเป็นเรื่องของเส้นทางที่เราจะต้องเลือกใช่ไหมครับในการเลือกเส้นทางเนี่ยอยากจะให้ดูภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพของอะไรแผนที่ใช่ไหมแผนที่ของอำเภอหัวหินเราใช่ไหมครับเด็กๆอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านนักเรียนอยู่ไหนนี่ครับไม่ใช่อยู่บนเขาสมมุติว่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมสมมุติว่าอยู่ตรงนี้การที่เราจะเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีกี่เส้นทางโอ้โหเด็กๆบางคนบอก2เส้นทางบางคนบอกว่า3เส้นทางแต่จริงๆแล้วหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางจากบ้านใช่ไหมครับถนนเพชรเกษมเลยสายหลักเลยตรงยาวไปเลยใช่ไหมผ่านหอนาฬิกาผ่านตลาดฉัตรชัยตรงไปจนถึงโรงเรียนวังไกลกังวลของเราใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางก็อาจจะยกตัวอย่างในส่วนของแผนที่หรือพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อที่ให้เด็กนั้นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเด็กๆสมมติว่าเส้นทางสายหลักเนี่ยที่ตรงมาเดินทางสะดวกไหม
1: สะดวก
0: สะดวกแต่ถ้ามีรถเยอะเด็กๆจะไปทางไหน
1: ไปทางล
0: ัดไปทางลัดไปทางลัดก็อาจจะไปทางไหนดีเด็กๆไปทางไหนดีอ๋อเด็กๆบอกว่าตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เล
0: ี้
1: ยวซ้าย
0: ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ต้องไปนี่ตรงสถานีรถไฟจากนั้นไปไหนต่อแล้วก็แล้วขวาเลียบทางรถไฟไปเรื่อยๆมาถึงหัวหิน76แล้วก็เลี้ยวไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะตรงไปที่โรงเรียนหรือใครอาจจะมาเส้นทางด้านล่างเส้นทางที่ติดทะเลใช่ไหมครับทางด้านนี้จากบ้านเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านถนนดำเนินเกษมผ่านถนนเรดดำริไปที่หัวหิน51แล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวมาที่โรงเรียนเห็นไหมครับอย่างที่บอกไปว่าเส้นทางสายหลักอาจจะรถติดใช่ไหมครับตรงนี้ผ่านถึง2ไฟแดงใช่ไหมครับถ้าจะไม่ผิด2ไฟแดงแต่ว่าในส่วนของทางลัดมีไฟแดงไหมทางลัดไม่มีใช่ไหมก็ทำให้เรานั้นเดินทางโดยการหลีกเลี่ยงรถติดได้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเหตุผลของเราเองว่าเราจะเลือกแบบใดนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนมีเส้นทางหลากหลายให้เลือกได้และมีเหตุผลของตัวเองที่จะเลือกเส้นทางที่จะใช้เดินทางไปโรงเรียนหรือมาโรงเรียนนั่นเองเข้าใจไหมครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องของเส้นทางนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยเส้นทางที่เราเดินทางไปเนี่ยจะต้องเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายนะครับเป็นเส้นทางสายหลักก็จริงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าตรงหอนาฬิกามีการซ่อมถนนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าการซ่อมถนนหรือก่อสร้างถนนถ้ายังไม่เรียบร้อยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องเลือกไปในเส้นทางที่เป็นไงครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับสำหรับวันนี้อยู่ที่หน่วยที่3เรื่องของการแก้ปัญหาครับ1ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่กำหนดได้นะครับและนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกได้วันนี้เราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องของการลองผิดลองถูกในส่วนของการเลือกเส้นทางจากใบงานนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับจะต้องระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่กำหนดได้นะครับครูก็จะมีสถานการณ์จากใบงานมาให้เด็กๆนั้นได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติเลือกเส้นทางลองผิดลองถูกกัน

0: เอาละมาดูกันต่อครับใบงานของคุณครูวันนี้นะครับถ้าเป็นใบงานนะครับถ้าเป็นใบงานเนี่ยเป็นงานกลุ่มนะครับคุณครูจะแจกให้กลุ่มละ2ชุดเหมือนเดิมนะครับทำไปทีละใบงานนะครับและก็จะมีในส่วนของแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเด็กๆจะต้องหยิบแบบฝึกหัดหรือหนังสือของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วทำเป็นรายบุคคลนะครับเอาละมาดูที่ใบงานที่1เรื่องอะไรครับเรื่องค้นหาเส้นทางนะครับในใบงานที่1ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อเด็กๆฟังคุณครูอธิบายให้เข้าใจก่อนนะหลังจากที่คุณครูให้เวลาเด็กๆทำใบงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอโดยการลากเส้นทางบนจอกันด้วยแล้วใครที่อยากจะออกมาลากเส้นทางบนจอนำเสนอใบงานเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับก่อนอื่นมาดูบทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาและทำใบงาน1เรื่องค้นหาเส้นทางครับและคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2-3 คนครับจากนั้นคุณครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน1เรื่องค้นหาเส้นทางโดยคุณครูให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์เองหรือคุณครูช่วยอ่านโจทย์ให้กับนักเรียนฟังด้วยนะมาดูฟังให้เข้าใจครับวันนี้เด็กๆจะต้องมีสีนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องเตรียมสีเพื่อที่จะลากเส้นทางนะครับมาดูข้อที่1ครับแม่ไก่จะพาลูกเจี๊ยบไปเล่นน้ำที่บ่อน้ำนะครับแม่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้ลูกเจี๊ยบไม่ได้อยู่ด้วยการกระจายไปทั่วพื้นที่เลยเห็นไหมครับให้ใช้ดินสอสีลากเส้นพาแม่ไก่ไปตามหาลูกเจี๊ยบจนครบทุกตัวแล้วพาไปบ่อน้ำและใช้ดินสอสีที่ต่างกันลากเส้นทางเส้นอื่นเพิ่มด้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเส้นทางที่จะไปพาลูกเจี๊ยบทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 5ตัวแล้วไปที่บ่อน้ำเนี่ยไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวนะครับมีมากกว่า1เส้นทางฉะนั้นเวลาที่เราได้เส้นทางที่1แล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องใช้อีกสีหนึ่งหรือดินสอสีอีกสีหนึ่งลากเพิ่มเส้นทางอื่นเข้าใจไหมครับลากเส้นทางอื่นเพิ่มเวลาที่เราลากเนี่ยเราจะเริ่มลากจากลูกเจี๊ยบได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะลากจากแม่ไก่นะแม่ไก่นะครับเวลาลากเด็กๆจะต้องลากไปทุกตัวนะครับลากไปทุกตัวอย่างไรยกตัวอย่างนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเด็กๆจะได้ทำได้เวลาลากนะครับเด็กๆจะลากไปในลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องลากไปให้ครบทุกตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวแล้วก็ลงมาที่บ่อน้ำแบบนี้เข้าใจไหมครับเด็กๆจะหลุดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้นะครับหลุดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้และอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่เส้นทางตัวอย่างที่คุณครูลากจากนั้นเด็กก็ตอบเลยครับว่าเส้นทางตามลูกเจี๊ยบจนครบทุกตัวเพื่อไปยังบ่อน้ำมีกี่เส้นทางไม่ใช่1เส้นทางแน่นอนและอย่าลืมนะถ้าเราใช้ดินสอสีแดงไปแล้วเนี่ยเส้นทางอื่นจะเป็นสีแดงด้วยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเป็นสีอื่นสีเขียวก็ได้สีเหลืองสีดำก็ได้แต่ต้องเป็นเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันและเด็กๆจะต้องหาเส้นทางให้ครบนะครับให้ครบถ้วนไปต่อ2ครับในข้อ2ใช้ดินสอสีลากเส้นทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านโรงเรียนอยู่ไหนนี่มีเด็กๆ2คนอยู่นะครับโดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและใช้ดินสอสีที่ต่างกันลากเส้นเพื่อเพิ่มเส้นทางเหมือนสักครู่นี้เลยครับต้องไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยนะเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นในนี้มีอะไรบ้าง
1: ม
0: ี
1: โจร
0: มีอะไรอีกมีสุนัขทำหน้าดุด้วยมีอะไรอีกมีรถใช่ไหมอุบัติเหตุแล้วก็มีการก่อสร้างถนนซ่อมถนนนั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงเส้นทางจากโรงเรียนกลับไปถึงบ้านตรงนี้นะครับจะผ่านโจรได้ไหมไม่ได้นะห้ามผ่านไปที่โจรนะครับต้องเลือกไปที่เส้นทางอื่นและอย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมใช้ดินสอสีที่ต่างกัน หลังจากลากเรียบร้อยให้เด็กๆตอบคำถามตรงนี้ด้วยครับเส้นทางจากโรงเรียนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมีกี่เส้นทางไม่ใช่เส้นทางเดียวแน่ๆไม่ใช่เส้นทางเดียวตอบใส่เป็นตัวเลขไปว่ามีกี่เส้นทางและนักเรียนเลือกเส้นทางที่ใช้เนี่ยเลือกสีอะไรเด็กๆเลือกเส้นทางสีอะไรเพราะเหตุใดถึงเลือกเส้นทางสีนั้นเข้าใจไหมครับเขียนตอบไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าปลอดภัยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่สั้นเป็นเส้นทางลัดหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลของเราในแต่ละกลุ่มนะครับเอาล่ะครับตอนนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือทำวันนี้ทำงานเป็นกลุ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดเนี่ยถึงจะเป็นงานเดี่ยวนะครับไปลงมือทำกันเลยครับ

0: ตอนนี้คุณครูให้เวลาเด็กๆพอสมควรแล้วนะครับคุณครูจะให้เด็กๆออกมาทำการเฉลยเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มสำหรับข้อที่หนึ่งเด็กๆฟังสำหรับข้อที่หนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีกี่เส้นทางครับข้อหนึ่งสี่เส้นทางกลุ่มสองกลุ่มสองสองเส้นทางกลุ่มสามกลุ่มสามโอ้กลุ่มสามได้ห้าเลยกลุ่มสี่ได้สองเส้นทางกลุ่มห้าหนึ่งเส้นทางนะครับเอาละครูขอคนที่ได้เส้นทางน้อยที่สุดก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ใครได้สองเส้นทางบ้างกลุ่มสี่อ่ะลุกขึ้นมาเลยครับตอบ2เส้นทางใช่ไหมขอเส้นทางเดียวขอเส้นทางแรกลากขึ้นไปเลยเก่งมากเอาเก็บไปแล้ว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวเรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนเก่งมากยอดเยี่ยมเอาละครับต่อไปครับขอกลุ่มที่บอกเส้นทางมากที่สุดคือกลุ่มไหนเอ่ยน่าจะกลุ่ม3มาเลยครับกลุ่ม3คนเดียวขอคนเดียวอ่ะ2คนก็ได้แต่ว่าขีดเส้นทางคนเดียวนะลูกเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีก่อนอย่าให้ซ้ํากับเส้นทางเพื่อนนะครับลากตั้งแต่ต้นเลยระวังมือระวังมือหยับนิดนึงหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเรียบร้อยเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคุณครูให้เด็กๆเฉลยแนวคำตอบสัก2เส้นทางแล้วกันนะครับสำหรับข้อที่1นะครับข้อที่1จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ขอเป็นตัวอย่าง2เส้นทางที่เด็กๆของเราออกมาเลือกเส้นทางแล้วเดี๋ยวจะไปดูแนวคำตอบพร้อมๆกันนะครับไปต่อเลยในข้อที่2ครับข้อที่2ครับใช้ดินสอสีลากเส้นทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านครับโดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและใช้ดินสอสีที่ต่างกันลากเส้นเพื่อเพิ่มเส้นทางอื่นด้วยเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม3เรียบร้อยนะครับขอเป็นกลุ่ม1มาเลยครับหนึ่งคนสำหรับลากเส้นทางที่ปลอดภัยจากทางด้านบนนะครับจากโรงเรียนไปบ้านนะครับยาวๆนิดหนึ่งเลยโอเคอ่ะลากเลยครับจากโรงเรียนไปเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับลากมาเลยอยากได้เส้นทางไหนลากเลยครับให้ตรงทางนะลูกให้ตรงทางหน่อยอ่ะโค้งเลี้ยวโค้งหลีกเลี่ยงรถอุบัติเหตุหลีกเลี่ยงสุนัขแล้วก็เข้าบ้านได้เรียบร้อยเอาปรบมือเก่งมากเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมมากต่อไปครับกลุ่ม2กับกลุ่ม5ขอเป็นกลุ่ม5แล้วกันมาเลยครับอีก1เส้นทางที่ปลอดภัยจากโรงเรียนมาบ้านคนละเส้นทางนะลูกเล็งหน่อยเล็งหน่อยอย่าให้ตกข้างทางเก่งมากยอดเยี่ยมช่วยกันบอกได้ตรงไปนี่ข้ามสะพานลงมาทางด้านล่างปึ๊บแล้วก็ลงมาเรียบร้อยเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากเก่งมากครับเชิญกลับที่ได้และแน่นอนครับต้องตอบคำถามเส้นทางจากโรงเรียนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมีกี่เส้นทางเด็กๆคิดว่ามีกี่เส้นทาง มีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่2เส้นทางนะครับส่วนเด็กๆจะเลือกเส้นทางใดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มนะครับส่วนเหตุผลคุณครูจะไปเฉลยในแนวคำตอบนะครับเอาละมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับในข้อที่1นี่ครับ B 3เส้นทางนะแนวคำตอบของคุณครูมีอยู่ด้วยกัน3เส้นทางเส้นทางที่1ครับใครได้แบบนี้บ้างโอ้มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5ใช่ไหมครับเยี่ยมมากกลุ่ม4ด้วยต่อไปเส้นทางนี้ใครได้เส้นทางสีส้มแบบครูบ้างมีกลุ่ม3กลุ่ม1ด้วยเนาะกลุ่ม4กลุ่ม5ด้วยเส้นทางที่2ต่อไปครับเส้นทางที่3ใครได้เส้นทางแบบนี้บ้างมีกลุ่ม3มีกลุ่ม2เก่งมากเลยนะครับสรุปแล้วคุณครูได้ทั้งหมด3เส้นทางนะครับ3เส้นทางที่จะพาลูกเจี๊ยบนะครับพาลูกเจี๊ยบไปเล่นน้ำที่บ่อน้ำจนครบทุกตัว5ตัวเรียบร้อยสำหรับข้อที่1ต่อไปในข้อที่2ข้อที่2ใช้ดินสอสีลาดเส้นทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านโดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและใช้ดินสอสีที่ต่างการลากเส้นเพื่อเพิ่มเส้นทางอื่นเมื่อสักครู่นี้เด็กๆ ก็ได้เฉลยเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเส้นทางมี2เส้นทางเมื่อสักครู่นี้ก็กี่เส้นทางนะ2เช่นเดียวกันนะครับเส้นทางที่เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับสำหรับเหตุผลนะครับนักเรียนเลือกเส้นทางอ่ะใครเลือกเส้นทางสีแดงบ้างเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมใครเลือกเส้นทางสีแดงใครเลือกเส้นทางสีน้ำเงินมีด้วยเหตุผลอยากถามเหตุผลสักหนึ่งกลุ่มนะครับมีไหมมีใครอยากตอบเหตุผลไหมเอาละครับนักเรียนเลือกเส้นทางสีอะไรครับตัวแทนเส้นทางสี
1: แดงคร
0: ับ เส้นทางสีแดงเหตุผลอะไรถึงเลือกเส้นทางสีแดงครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที
1: ่ปลอดภัยครับ
0: ปลอดภัยเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับเหตุผลของคุณครูก็คือเส้นทางเดียวกันเลยนะครับเฉลยเหมือนกันเลยเส้นทางสีแดงเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่มีอุปสรรคและเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดรวมถึงเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับเอาละครับเด็กๆตอบออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับใบงานใบกิจกรรมของคุณครูนะมาถึงคำถามกันนิดนึงหลังจากที่เราทำใบงานที่1เรียบร้อยนะครับเรื่องค้นหาเส้นทางในข้อ2ให้เด็กๆนึกถึงใบงานในข้อที่2ในข้อที่2เนี่ยมีอุปสรรคหรือไม่มีไม่มีครับ
2: ม
0: ีนะครับและนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาโดยเลือกเส้นทางอย่างไรจึงจะถึงเป้าหมายต้องไปเส้นทางที่เป็นยังไงที่ปลอดภัยที่ไม่มีอันตรายใช่ไหมยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของคุณครูนี่ครับเด็กๆตอบว่ามีอุปสรรคใช่ไหมในข้อที่2เนี่ยมีอุปสรรคแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุซ่อมถนนใช่ไหมครับหรือมีสุนัขดุใช่ไหมครับมีโจรใช่ไหมครับวิธีแก้ก็คือเลือกเส้นทางใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านั้นนั่นเองยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับก่อนที่คุณครูจะสรุปก่อนที่คุณครูจะสรุปได้เห็นอะไรครับ
3: เด
0: ็กๆบอกสวนสนุกไม่ใช่ให้ตอบใหม่คนอื่นเขาเรียกว่าเป็นแผนผังแผนผังของที่ที่ไหนเอ่ยที่ที่ไหนครับนึกดีๆนึกดีๆที่ไหน

0: คุ้นไหมคุ้นไหมถูกต้องที่โรงเรียนของเรานะครับเห็นไหมเราอยู่ที่อาคาร5เราอยู่ที่อาคาร5ตรงนี้ที่เป็นแถบสีเหลืองนี้นะครับที่เป็นแถบสีเหลืองนี้ในส่วนของคำถามนะครับเป็นสถานการณ์นะครับในสถานการณ์ที่คุณครูจะยกตัวอย่างเนี่ยคุณครูปลายทางก็อาจจะนำในส่วนของแผนผังของโรงเรียนตัวเองมาได้นะครับสถานการณ์ก็คือให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยเลือกเส้นทางการเดินทางจากชั้นเรียนจากชั้นเรียนของเราที่เรากำลังบันทึกเทปอยู่ตรงนี้ที่อาคาร5สีเหลืองตรงนี้นะครับมาห้องคอมพิวเตอร์ตอบได้ไหมครับห้องคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่อาคารไหนอาคาร6เพื่อเราตอบว่าอาคาร6ครับอยู่ที่อาคารสำนักงานบริหารนะครับโดยต้องไปแวะซื้อดินสอที่ร้านค้าสวัสดิการร้านค้าสวัสดิการอยู่อาคารไหนครับเก่งมากเพราะอาคาร2ตรงนี้แล้วจึงมาที่ห้องคอมพิวเตอร์โดยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดแต่เด็กจะเลือกเส้นทางใดนะครับนี่ครับห้องเรียนเราอยู่ที่อาคาร5ที่เป็นสีเหลืองนะครับและร้านค้าสวัสดิการต้องไปซื้อดินสอก่อนใช่ไหมเด็กๆจะต้องเดินทางจากห้องเรียนเนี่ยไปซื้อดินสอที่ร้านค้าสวัสดิการและหลังจากนั้นถึงจะไปที่ห้องไหนห้องคอมพิวเตอร์ที่อาคารสำนักงานบริหารนั่นเองนั่นแหละครับครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจากสถานการณ์นะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่เหลือก็คือกลุ่ม2มาครับ2คนครับ2คนพอ2คนอ่ะผู้หญิงคนผู้ชายคนผู้หญิงคนผู้ชายคนนะครับเลือกเส้นทางนะโดยจากห้องเรียนไปซื้อดินสอที่ร้านสวัสดิการจากนั้นมาห้องคอมพิวเตอร์ขีดเส้นทางที่สั้นที่สุดครับเด็กๆไปตามทางที่เด็กๆเลือกเลยระวังแขนเสื้อลูกระวังแขนเสื้อลากขึ้นไปเสร็จแล้วก็ซื้อหรือยังซื้อเรียบร้อยแล้วก็ลงมาไปตามเส้นทางเพื่อที่จะมาห้องคอมพิวเตอร์เก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยเห็นไหมครับเพื่อเรากลุ่มที่2 สามารถที่จะเลือกเส้นทางที่สั้นเลยใช่ไหมครับตรงไปใช่ไหมห้องเรียนขึ้นไปผ่านลานหลังคาไปที่อาคารรวมใจเพื่อที่จะซื้อดินสอที่ร้านค้าสวัสดิการนะครับหลังจากนั้นก็ลงมาที่ห้องคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วมีเส้นทางอื่นไหมมีนะครับเส้นทางอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางที่ไปซื้อดินสอได้เหมือนกันแต่เป็นเส้นทางที่ไกลใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ครับเดินผ่านมาทางนี้ผ่านสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านสนามฟุตซอลแล้วก็อ้อมปลาที่อาคารรวมใจเพื่อที่จะไปที่ร้านค้าสวัสดิการแล้วก็ถึงจะลงมาที่อาคารสำนักงานเพื่อที่จะมาที่ห้องคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับแต่ว่าเป็นเส้นทางที่เป็นไงที่ไกลเราเลือกไปไหมเราไม่เลือกไปเส้นทางที่ไกลนะครับแต่ถ้าเส้นทางที่ใกล้เนี่ยมีอุปสรรคอยู่อย่างมีการซ่อมอยู่แบบนี้เราไปไหมเราไม่ไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะเลือกไปที่เส้นทางอื่นหรืออาจจะผ่านไปที่อาคารหน้าอาคารอนุบาลก็ได้แล้วก็อ้อมมาที่อาคารหลวงปู่โต๊ะไปที่รวมใจร้านค้าสวัสดิการแล้วถึงจะลงมาที่ห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีอุปสรรคไม่ไปถ้ามีอุปสรรคเราจะไม่ไปและที่สำคัญเลยคือต้องปลอดภัยและเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดอย่างยกตัวอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นสีแดงเห็นไหมครับเอาละครับเรียบร้อยมาสรุปกันนิดนึงครับวันนี้กิจกรรมเรามากมายเลยในเรื่องของการลองผิดลองถูกไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับครั้งที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3และคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามครับคำถามสรุปบทเรียนครับนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกได้รับความรู้อะไรบ้างเอ่ยใครอยากตอบอยากตอบบ้างครับมาเลยวันนี้เราได้รับความรู้อะไรบ้างลูกขึ้นยืนเลย
1: เส้นทาง
0: ในส่วนของเส้นทางใช่ไหมครับเส้นทางเนี่ย

0: แต่ที่เราเลือกเนี่ยต้องเป็นเส้นทางที่เป็นไงครับต้องเป็นทางที
1: ่ปลอดภัย
0: ปลอดภัยยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกเส้นทางที่จะไปยังเป้าหมายนะครับซึ่งอาจมีได้หลายเส้นทางควรเลือกเส้นทางที่สั้นและมีความปลอดภัยอย่าลืมนะครับต้องเป็นเส้นทางที่สั้นและมีความปลอดภัยอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนเคยปลูกต้นไม้หรือไม่ใครเคยปลูกยกมือเอามือลงใครไม่เคยปลูกต้นไม้ยกมือมีไหมมีบ้างเหมือนกันนะครับและนักเรียนมีวิธีการปลูกต้นไม้อย่างไรให้ต้นไม้โตครับเราต้องทำอะไรบ้างใส่ดินรดตามต้นไม้ใส่ปุ๋ยยอดเยี่ยมมากเลยรดน้ำอย่าลืมรดน้ำนะครับแล้วต้นไม้จะต้องโดนแสงแดดด้วยนะครับในกรณีที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกสำหรับกลางแจ้งนะครับแต่ว่าต้นไม้บางประเภทอาจจะปลูกแล้วโดนแสงแดดโดยตรงไม่ได้ก็ต้องปลูกในร่มนะครับแนวคำตอบของคุณครูบางคนก็บอกว่าเคยหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เคยนะครับในการปลูกต้นไม้ให้โตก็คือใส่ดินใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกในการปลูกต้นไม้อย่างไรให้โตนะครับเราก็ต้องทำการลองผิดลองถูกนะครับใส่ดินมากน้อยแค่ไหนใส่ปุ๋ยมากแค่ไหนใส่เวลาอะไรบ้างรดน้ำเวลาไหนบ้างเช้าหรือเย็นหรืออย่างไรเราก็ต้องมีการลองผิดลองถูกเหมือนกับการเลือกเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับอย่าลืมครับฝากไว้ด้วยสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3ครับฝากไว้ด้วยอย่าลืมกลับไปประเมินนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปยังอยู่เรื่องเดิมครับเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับ B สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เป็นใบงานที่2เรื่องประกอบรถยนต์ครับและ2ใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องของการลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกสนานไหมสัปดาห์หน้าสนุกสนานแน่นอนครูจะมีเกมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันเล่นสนุกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเลียพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันยังคงทำไมครับยังคงใช้ความรู้เดิมจากครั้งก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำไมครับบอกตำแหน่งแล้วก็ทำไมครับในเรื่องของการใช้อันดับที่เข้ามาใช้ช่วยในการอธิบายหรือทำไมครับแสดงตำแหน่งนั่นเองเพื่อให้เราทำไมครับมีความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเองว่าสิ่งของเหล่านี้หรือทำไมครับตำแหน่งของใครอยู่ตรงไหนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงกลางหรือทำไมครับชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางชั้นทำไมครับชั้นบนด้านซ้ายชั้นบนด้านขวาหลากหลายเลยที่เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราก็จะทำไมครับนำความรู้เหล่านี้แหละครับมาใช้กันเอาละครับเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กนะครับการแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงสิ่งต่างๆ
0: การแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงสิ่งต
0: ่
1: างๆ
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน
0: ่
1: ง
0: และอันดับที
1: ่
0: และอันดับที
1: ่
0: เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้เราก็ทำไมครับเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่ซึ่งเรียนรู้วันนี้ทำไมครับเด็กๆต้องได้ความรู้อะไรนะครับก็ต้องเด็กๆต้องทำไมครับแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งแล้วก็อันดับที่ที่กำหนดนั่นเองนะครับเอาละครับคิดว่ายากไหมเอ่ยคิดว่ายากไหมครับนาวาคิดว่ายากไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนก็คือข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะมีอะไรนะสองหูสมองคิดมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวแม็กนับให้นะครับขอเสียงดังฟังชัดเลยนะ1 2 3 2ตา2หูฟังสมองคิดมี
1: สติ
0: กลับบ้านเรียนรู้เอาเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับมีความจำที่เป็นเลิศเลยนะครับจดจำกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับคราวนี้คุณแม็กก็ต้องทำไมครับทบทวนด้วยแล้วก็ทำไมครับสอนเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่เริ่มดูกันเลยครับมีภาพมาให้มองภาพปุ๊บเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรดูก่อนดูก่อนมีเก้าอี
1: ้
0: มีกระดานด้วยเอ๊ะมีนาฬิกาด้วยชั้นวางหนังสือแจกันดอกไม้ดูบรรยากาศมีโต๊ะมีเก้าอี้มีกระดานคิดว่าภาพนี้บรรยากาศแบบนี้

0: เกี่ยวกับอะไร
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเรียนแคบกว่านั้นนิดนึงอยู่ในโรงเรียนนี่แหละ
1: ห้อง
0: อะไรนะนะครับภาพนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของห้องเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเป็นห้องเรียนมีกระดานมีกระดานมีโต๊ะมีเก้าอี้มีชั้นวางอาจจะทำไมครับวางอุปกรณ์การเรียนวางหนังสือวางสมุดได้ไหมวางสมุดก็ได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกนาฬิกาไว้บอกเวลาใช่ไหมครับนั้นแต่ละคาบเรียนเราก็มีการหมุนเวียนอาจจะต้องดูระยะเวลาดูนาฬิกาเนาะนะครับมีโต๊ะเรียนมีเก้าอี้ให้เด็กๆได้นั่งเรียนกันดังนั้นภาพนี้นะครับเป็นภาพห้องเรียนซึ่งห้องเรียนปลายทางบางห้องเรียนนะครับอาจจะมีลักษณะแบบนี้เลยอาจจะมี9คนเห็นไหมครับนั่งได้9คนเลยเนาะมีกี่แถวนะ
1: 3แถว
0: มีกี่แถวนะโอ้ยอันนี้ดูจากภาพนะมี3แถวใช่ไหมครับนั้นแต่ละแถวมีเก้าอี้กี่ตัวละครับแต่ละแถวแต่ละแถวก็มีเก้าอี้3ตัวโอ้ยไม่ยากอันนี้พิจารณาจากภาพนะครับอ้าวไปแล้วคำถามแรกเด็กๆตอบได้แล้วภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับห้องอะไรนะ
1: ห
0: ้องเรียนไปดูคำถามต่อไปโอ้โหเมื่อสักครู่พิจารณาไปแล้วเขาถามว่ามีที่นั่งกี่แถวอะไรบ้าง
1: แถว A
0: เด็กๆตอบมาแล้วมี3แถวได้แก่แถวอะไรครับแถว A แถว A นะแถว A แถวอะไรอีกอ่ะแถว B และแถว C มีแถว A แถว B แถว C มีทั้งหมด3แถวนะครับไม่ยากเลยเอาละครับคราวนี้ครูแม็กจะกำหนดแล้วจะให้ช่วยดูหน่อยว่าตำแหน่งของโต๊ะเรียนกับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงไหนของห้องเรียนที่คุณครูแม็กกำหนดนะครับอ้าวลองมาดูตัวอย่างที่นั่งแถว A ข้างไหนครับซออายอซายไม่โทรที่นั่งแถว A ข้างซ้ายก่อนอื่นต้องดูแลที่นั่งแถว A อันนี้แถว A หรือเปล่านะอันนี้แถว A หรือเปล่านะอันนี้แถว A หรือเปล่าเอาละครับแถว A มี3ตัว A ข้างซ้ายข้างไหนนะข้างซ้าย
1: ข้างที่มีกระเป๋า
0: บางคนมินาบอกว่าข้างที่มีกระเป๋าเสื้ออยู่ใช่ไหมครับข้างซ้ายดังนั้นตำแหน่งตรงไหนครับตัวนี้หรือตัวนี้นะข้างซ้ายตัวไหนตัวนี
1: ้ใช
0: ่ใช่ไหมครับเอาละครับถูกต้องนะนั้นเดี๋ยวจะให้เนี่ยตัวแทนออกมาชี้ตำแหน่งเดี๋ยวคุณแม็กจะกำหนดว่าให้ชี้หน่อยว่าที่นั่งแถว A ข้างซ้ายอยู่ตรงไหนพอช่วยได้ไหมครับได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมครับเอาละครับทั้งต้นทางปลายทางเดี๋ยวเรามาพิจารณาร่วมกันนะครับเอาละครับไปดูต่อที่นั่งแถว A ข้างขวาเอาอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่1เอาใครดีนะใครดีนะเอาออบิทครับอ้าวเชิญน้องออบิทอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเอาไม้ชี้ที่นั่งอ้าวทวนอีกครั้งนึงที่นั่งแถวอะไรนะแถว A ข้างขวาอ้าวตัวไหนเอ่ยที่นั่งแถว A ข้างขวาอ้าวชี้ไว้ก่อนถูกไหมครับที่นั่งแถว A ข้างขวาอ้าวถูกต้องอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากยากไหมครับแบบนี
1: ้
0: ไม่ยากใช้ความรู้เดิมบอกทำไมครับตำแหน่งข้างซ้ายข้างขวาแล้วบอกระบุลึกลงมาอีกแถว A อ๋อแถว A ข้างขวานะครับก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เอาละครับไปต่อที่นั่งแถว B ข้างซ้ายอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่2ข้างหาแล้วก็ทำไมครับเงียบไว้ก่อนเอาน้องมงคลอ้าวเชิญเลยครับน้องมงคลปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเป็นตัวแทนกลุ่มที่2 แถวอะไรนะครับเพื่อนๆทวนอีกครั้งนึงแถว B ข้างอะไรนะซออายอซายไม่โทแถว B ข้างซ้ายอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกต้องอ้าวปรบมือให้มงคลหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยนะครับอ้าวดังนั้นนะครับลองมาดูแถว B ข้างซ้ายถูกต้องที่ตำแหน่งทำไมครับน้องมงคลชี้เลยถูกต้องไม่ยากนะครับเอาละไปต่อลุ้นนะที่นั่งยังคงเป็นแถวอะไรครับ
1: B
0: แต่เป็นข้างอะไรนะข้างขวาอ้าวเดี๋ยวกลุ่มที่3เอาใครดีนะน้องหันษาอ้าวเชิญน้องหันษาเลยนะครับแถว B ข้างขวาอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมถูกต้องนะครับแถว B ข้างขวาอ้าวปรบมือให้หันษาหน่อยเยี่ยมมากเห็นไหมครับชี้ตำแหน่งถูกต้องเลยเห็นไหมครับแถว B ข้างขวาไปต่อแถว C บ้างแต่เป็นข้างอะไรนะขอกลุ่มที่4อ้าวเดี๋ยวเชิญน้องแมนยูครับอ้าวแมนยูช่วยคุณแม็กหน่อยที่นั่งแถว C ข้างซ้ายอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นกำลังใจให้น้องแมนยูหน่อยนะครับแมนยูช่วยคุณแม็กหน่อยครับแถว C ข้างอะไรนะข้างซ้ายอยู่ตรงไหนข้างซ้ายถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเพื่อนชี้ถูกไหมถูกต้องอ้าวปรบมือให้แมนยูหน่อยเยี่ยมมากโอ้ไม่ยากเลยแสดงว่าครั้งก่อนๆทำไมครับโอ้โหเด็กๆตั้งใจเรียนเห็นไหมครับกลับบ้านไปทำไมแน่นอนเลยแบบเนี้ยทบทวนเห็นไหมครับก็จะบอกได้ทันทีเลยโอ้แถว C ข้างซ้ายเห็นไหมครับชี้ตำแหน่งแบบแม่นยำเลยนะครับอ้าวไปต่อที่กลุ่มที่5บ้างลองดูซิตัวแทนกลุ่มที่5เอาน้องเมอร์รี่ครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นกำลังใจให้น้องเมอร์รี่หน่อยอ้าวเมอร์รี่ชี้ตำแหน่งที่นั่งแถวอะไรนะแถว C ข้างไหนนะ
1: ขวา
0: อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ่ยข้างขวาถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องนะอ้าวปรบมือให้เมอร์รี่หน่อยเยี่ยมมากนะครับอ้าวดังนั้นเห็นไหมเด็กๆชี้ตำแหน่งบอกได้ทำไมครับถูกต้องเลยยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยเอาละครับคราวนี้ช่วยกันที่นั่งแถว A คำนี้อ่านว่าตรงกลางแถว A ตรงกลางอันนี้
1: ใช่
0: ไหมครับเอาละครับถูกต้องอ้าวปรบมือให้ตัวเองเยี่ยมเอาช่วยคุณแม็กพร้อมกันเลยนะขอเสียงดังฟังชัดนะครับไปต่อที่นั่งแถว Bตรงกลางหาแถวก่อนอันนี้แถว A แถว
1: B.
0: อ๋อต้องอยู่แถว B อยู่ตรงไหนนะ
1: ตรงกลาง
0: ตรงนี้
1: ไม่ใช่
0: ตรงนี้
1: ไม่ใช่
0: ตรงนี้
1: ใช
0: ่ใช่ไหมครับ
1: เอ
0: าละครับที่นั่งแถว B ตรงกลางเห็นไหมครับโอ้โหไม่ยากเลยบอกตำแหน่งปุ๊บทำไมครับตอบปั๊บทันทีเลยนะครับต่อไปที่นั่งแถว
1: C
0: ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้
1: ใช่
0: ไหมครับเยี่ยมมากนะครับอันนี้คือที่นั่งแถว C ทำไมครับตรงกลางเลยเนาะตรงกลางไม่ยากนั้นเด็กๆบอกได้นะครับคราวนี้ห้องเรียนเหมือนเดิมแต่ทำไมครับเพิ่มเติมและยังมีกี่แถวเนี่ย
1: 3
0: แถวเหมือนเดิมมีแถวอะไรบ้างนะ
1: A
0: B และ C แต่เพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มที่นั่งเข้ามาเป็นแถวละกี่ตัวครับ
1: 4
0: แถวละกี่ตัว
1: 4
0: แถวละ4ตัวเดี๋ยวคราวนี้วนใหม่อีกครั้งนึงเดี๋ยวจะไม่ซ้ำคนนะเดี๋ยวคราวนี้วนถอยหลังบ้างจากกลุ่มเท่าไหร่ครับ5บ้าง4 3 2แล้วก็1เดี๋ยววนกันออกมานะครับอ้าวใครที่ออกแล้วเดี๋ยวก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับอ้าวแถวนะครับที่คุณครูแม็กจะให้ออกมาชี้ก่อนเลยแถวอะไรนะแถว A ตออัวตัวทออีทีไม่เอกที่เท่าไหร่นะ

0: แถว A ตัวที่1อ้าวขอเชิญกลุ่มที่5นะครับน้องปั้นดินครับอ้าวเชิญเลยครับน้องปั้นดินเอแถว A ตัวที่1อยู่ตรงไหนนะครับอ้าวชี้นิดนึงถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยปั้นดินชี้ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกไหมนะถูกต้องอ้าวปรบมือให้ปั้นดินหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับดังนั้นแถว A ตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวที่1เอาละได้ผู้ช่วยออกมาช่วยแล้วนะครับตัวที่1หาตำแหน่งเด็กปลายทางทันนะครับนะหาแถว A ก่อนอื่นนะถ้าใครที่ทำไมครับยังไม่คล่องเด็กๆค่อยๆดูคำสั่งเขาให้หาที่นั่งแถวอะไรครับแถว A ดูแถวก่อนมีแถว A แถว B แล้วก็แถว C หาแถวก่อนอ๋อแถว A แถว A ตัวที่เท่าไหร่ล่ะตัวที่1ก็ไล่ลำดับเลยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ถ้าได้แถวแล้วก็หาตำแหน่งของตัวก็ไม่ยากเลยนะครับเผื่อใครที่ทำไมครับอาจจะยังหาไม่ทันเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูไปพร้อมกันเนาะเอาไปต่อที่นั่งแถวอะไรนะ
1: แถว A ที่2
0: ตัวที่2อ้าวขอเชิญกลุ่มที่4อ้าวน้องเนยครับเชิญเลยครับชวนครูแม็กหน่อยเอ๊ที่นั่งแถว A ตัวที่อะไรนะตัวที่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ๊แถวอะไรนะแถว A ตัวที
1: ่
0: ถูกไหมครับเนยชี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเอาละครับถูกต้องเอ้าปรบมือให้เนยหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเห็นไหมครับหาแถวก่อนนะต้องดูดีๆนะแถวหาแถวปุ๊บแล้วก็มาดูตัวที่เท่าไหร่ล่ะตัวที่2ก็อยู่ตรงนี้เองนะครับไม่ยากเลยอ้าวไปต่อกลุ่มที่3เตรียมตัวเลยนะครับเอายังคงเป็นแถวอะไรอยู่ครับแถว A ตัวที่อะไรนะตัวที่3เอาละครับขอเชิญน้องนาวาครับเอาละครับแถว A ตัวที่อะไรนะอยู่ตรงไหนนะแถว A ตัวที่3ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมอ้าวปรบมือให้นาวานะครับถูกต้องเลยแถว A ตัวที่3โอ้โหไม่ยากเยี่ยมมากเลยนะครับไปต่อเดี๋ยวไม่ครบทุกกลุ่มนะครับแถว A เหมือนเดิมเลยตัวที่อะไรนะตัวที่4เอาละครับกลุ่มที่2อ้าวน้องใบพลูนะครับเชิญเลยนะครับอ้าวมาเลยครับตัวแทนกลุ่มที่2นะครับหาให้หน่อยแถว A ตัวที่อะไรนะตัวที่4อยู่ตรงไหนลูกถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกต้องอ้าวปรบมือให้ใบพลูหน่อยนะครับที่นั่งแถว A ตัวที่4เห็นไหมครับตอนนี้หาได้แล้วโอ้โหแถว A ตัวที่1แถว A ตัวที่2แถว A ตัวที่3แถว A ตัวที่4ไปต่อครับคิดว่าแถวอะไรเนี่ยแถว B ตัวที่อะไรนะตัวที่เอาละครับขอเชิญกลุ่มที่1เนาะเอาน้องอิคิวเอาละครับแถว B ตัวที่1แถว B ตัวที่1อยู่ตรงไหนนะตรงไหนนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยเอาละถูกต้องปรบมือให้อิคิวหน่อยนะครับแถว B ตัวที่1เอาละเด็กๆทำไมครับบอกตำแหน่งได้ถูกต้องเลยเอาคราวนี้ช่วยครูแม็กพร้อมกันหน่อยแถว B ตัวที่ A แถว B ตัวที่2ตรงไหนนะตรงไหนนะตรงนี
1: ้
0: ตรงนี้ใช่ไหมครับแถว B ตัวที่2เห็นไหมครับนั้นพอเราระบุตำแหน่งที่ชัดเจนอ๋อครูแม็กนั่งอยู่แถว B แล้วจะรู้ได้ไงครับว่าครูแม็กนั่งตัวไหนใช่ไหมถ้าบอกว่าครูแม็กนั่งแถว B ตัวที่อะไรครับตัวที่2ครูแม็กต้องนั่งตรงนี้แน่นอนเห็นไหมครับนั้นเราก็จะใช้ภาษาในการสื่อสารเนี่ยทำให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันทำให้เรามีความเข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปต่อเดาได้เลยแถว B ตัวที่ก็ไล่ออกมาเห็นไหมครับเป็นลำดับถัดออกมาเนาะแถว B ตัวที่1ตัวที่2ถัดมาเป็นตัวที่3ก็

0: แหน่งตรงนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยเชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางนะครับตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วถัดไปก็ต้องเป็นแถว B ตัวที่อะไรแหละครับตัวที่ C เห็นไหมเด็กๆก็เกิดความเข้าใจนะแถว B ไล่ไปแล้วคิดว่าต่อไปแถวอะไรครับ
1: C
0: แถวอะไรนะ
1: C
0: แถว C ตัวที่อะไรล่ะ
1: 1
0: ก็ไล่มาเลยตัวแรกเลยตัวที่1นะครับก็เป็นตัวที่1ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับไปต่อเอ๊ะแถว C ตัวที
1: ่
0: ตัวที่อะไรล่ะ
1: ต
0: ัวที่2ก็ไล่ลำดับถัดออกมาเห็นไหมครับเป็นตัวที่2นะไปต่อแถว C ตัวที่ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยเมื่อสักครู่ตัวที่2อันนี้ก็ตัวที่อะไรล่ะครับตัวที่3สุดท้ายแถว C ตัวที
1: ่
0: ตรงนี้ถูกไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องยากไหมครับยากไหมไหนใครเข้าใจแล้วอันนี้ใช้ความรู้เดิมยกมืออ้าวเยี่ยมมาอ้าวมือลงครับตอนนี้ไม่ยากแล้วในเรื่องการบอกตำแหน่งทำไมครับอาจจะแถวที่เท่าไหร่คนข้างซ้ายคนข้างขวาแถวที่เท่าไหร่เก้าอี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ก็ไม่ยากตอนนี้เด็กๆบอกได้แล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูต่อถ้าเป็นการแข่งขันบ้างการแข่งขันกีฬาเนาะคิดว่าเป็นการแข่งขันอะไรเนี่ยดูจากภาพการแข่งขันอะไรครับการแข่งขันการวิ่งลองมาดูโอ้โหคราวนี้มีชื่อด้วยคนแรกใครนะกอแอวอแก้วไม่โทแก้วฝอโอนอฝน
1: น
0: ออำนำไม่โทน้ำออไม่โทออีกครั้งหนึ่งครับแก้ว
1: ฝน
0: น้ำ
1: อ้
0: าวไม่ยากตอนนี้บอกแล้วเสร็จแล้วมีลู่วิ่งกำกับมีลู่เท่าไหร่นะ1 2
1: 3
0: 4ตรงนี้เป็นอะไรครับ
1: เส้นช
0: ัยรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเส้นชัย
1: ม
0: ีธงใช่ไหมมีธงก็จะรู้ว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นเส้นชัยเอาละครับลองมาดูครับคำถามเขาถามว่าใครวิ่งในลู่ที่1ครับลู่ที่1ลู่ที่1ใครนะใครนะเด็กๆดูเลยลู่ที่1ใครล่ะครับอ้อไม่โทอ้อดังนั้นอ้อวิ่งในลู่ที่อะไรครับดังนั้นเด็กๆต้องดูลู่ให้ดีเห็นไหมครับเขามีชื่อกำกับอยู่แล้วเด็กๆก็ต้องสังเกตที่ชื่อนั้นในลู่ที่1อ้อวิ่งนะครับไปดูต่อใครวิ่งในลู่ที่2ครับ
1: น
0: ้ำนออำนำไม่โทดังนั้นน้ำวิ่งในลู่ที่อะไรครับวิ่งในลู่ที่2ไม่ยากเริ่มเข้าใจแล้วนะใครวิ่งในลู่ที่3ครับ
1: ฝ
0: อโอนอโอ้โหดูลู่ที่3ฝนก็วิ่งในลู่ที่อะไรล่ะครับลู่ที่3ไม่ยากสุดท้ายเหลือคนเดียวแล้ว
1: แก้วว
0: ิ่งในลู่ที่อะไรล่ะ
1: 4
0: ไม่ยากคราวนี้คำถามเพิ่มเติมเด็กๆต้องไหมครับลองวิเคราะห์พิจารณาดูว่าเอ๊นักเรียนคิดว่าใครจะวิ่งมาเป็นอันดับที่1เพราะอะไรดูนะอันนี้คืออันนี้คือเส้นใจเย็นมีทั้งฝนมีทั้งน้ำแล้วอันนี้คือเส้นชัยไหนใครคิดว่าฝนมาสักครู่ฝนนาวาทำไมนาวาถึงคิดว่าฝนฝนเหรอคิดว่าใกล้เส้นชัยดูกลับด้านหรือเปล่าดูกลับด้านใช่ไหมเห็นไหมครับดูดีๆนะเด็กๆต้องดูดีๆเส้นชัยอยู่ฝั่งไหนครับดูอยู่ฝั่งนี้นะนี่คือเส้นชัยนะไหนใครที่ตอบน้ำขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงคิดว่าน้ำเพราะว่าเขาทำไมครับ

0: ใกล้เส้นชัยมากที่ทำไมครับมากที่สุดเลยดังนั้นเด็กๆคิดว่าใครครับสรุปแล้วน้ำทำไมครับเพราะวิ่งเข้าใกล้เส้นชัยมากที่สุดนะดูดีๆนะครับไม่สับสนนะเส้นชัยอยู่ฝั่งนี้เอ้าไปต่อนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่2เพราะเหตุใดอันดับที่2นะนี้คิดว่า1และใครคิดว่า2ทำไมถึงเป็นอ้อล่ะครับใกล้เส้นชัยเหมือนกันอ๋อแต่น้อยกว่าใครนะน้อยน้อยกว่าน้ำเนาะเขาอยู่ไกลจากเส้นชัยมากกว่านะครับนะเนาะนั้นน้ำนี่ใกล้มากที่สุดเลยถัดลงมาก็เป็นใครล่ะครับอ้อดังนั้นเนาะก็คิดว่าอ้อน่าจะได้ที่เท่าไหร่ครับได้ที่2เพราะอ้อทำไมครับวิ่งอยู่หน้าใครล่ะถ้าดูแล้วโอ้โหอยู่ทั้งหน้าแก้วแล้วก็ฝนเลยเห็นไหมครับเนาะแล้วก็อยู่หลังน้ำนะอ้าวไม่อยากดูเด็กๆอาจจะทำไมครับพิจารณาแล้วเรียงลำดับก็ได้อันนี้เป็นงานคาดการณ์นะผลการแข่งขันจริงๆแล้วอาจจะแตกต่างจากที่เด็กๆทำไมครับคาดการไปก็ได้นะครับเอาแล้วครับไปดูต่อแล้วคิดว่าใครจะได้ที่3
1: แก้ว
0: เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทำไมครับอยู่หน้าฝนใช่ไหมหรือใกล้เส้นชัยมากกว่าฝนเนาะเด็กๆ ก็อาจจะพิจารณาตามลำดับเห็นไหมครับตอนนี้เด็กเรียนเรื่องการเปรียบเทียบไปแล้วเนาะเรียงลำดับก็เรียนไปแล้วนั้นแก้วน่าจะได้ที่3เพราะว่าแก้วทำไมครับวิ่งอยู่หน้าฝนและอยู่หลังใครล่ะน้ำกับอ้อนะครับเขาก็ทำไมครับอยู่หลัง2คนนี้แล้วก็อยู่หน้าคนนี้ด้วยนะนั้นเขาน่าจะได้เป็นลำดับที่เท่าไหร่ล่ะครับ3นั่นเองนะอันนี้คาดการณ์การแข่งขันนะอ้าวคราวนี้นะครับสุดท้ายเลยดูจากภาพคิดว่าใครจะได้ลำดับที่4ล่ะครับคิดว่าใคร
1: ฝน
0: คิดว่าฝนจะได้ลำดับที่อะไรนะลำดับที่4นั้นดูปุ๊บอ๋อเรียงลำดับเห็นไหมครับอยู่ห่างจากเส้นชัยเป็นไงเนี่ย
1: มาก
0: ที่สุดเลยเนาะนั้นดูเลยโอ้ยนี่อยู่ใกล้เส้นชัยนี่อยู่ไกลเส้นชัยเราก็เรียงลำดับได้เลยดังนั้นการแข่งขันนะครับเป็นการทำไมตอนนี้เราแค่คาดการผลการแข่งขันอาจจะทำไมครับแตกต่างอย่างนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับได้จริงๆแล้วพอโหเหมือนกับในเรื่องกระต่ายกับเต่าเคยเด็กๆเคยฟังไหมครับในเรื่องของการวิ่งการแข่งขันถ้าเด็กๆชะล่าใจต่อให้เด็กๆทำไมครับวิ่งนำมาเป็นที่1เลยแต่ชะล่าใจก็อาจทำให้ทำไมครับพ่ายแพ้ได้นะนั้นเด็กๆต้องไม่ประมาทนะครับนั้นเด็กๆต้องไม่ประมาทเนาะการแข่งขันนะครับก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะเราแพ้แล้วก็ทำไมครับสามารถกลับมาฝึกฝนใหม่ได้นั่นเองเอาละครับเด็กๆครับก็ถึงเวลาแล้วคราวนี้ที่เด็กๆจะได้ฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.33 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.33 ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับอ้าวเปิดไปแบบฝึกหัดหน้า 1.33 อ้าวเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังครับอ้าวเจอแล้วหันมาฟังใช้2ตาดู2หูเดี๋ยวเด็กๆจะทำผิดเนาะอ้าวเด็กๆครับอ้าวช่วยนิดนึงช่วยดูหน่อยเอากลุ่มไหนกลุ่มไหนยังดังอยู่อ้าวสองตาดูนะอ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับอ้าวพร้อมนะอ้าวดูนะครับอ่านตามนะเขียนชื่อ

0: ผู้ชมการแสดง
1: ผ
0: ู้
1: ชมการแสดง
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน
0: ่
1: ง
0: และอันดับที
1: ่
0: ตามตำแหน่งตามตำแหน่ง
1: และอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: ที
0: ่
1: กำหนด
0: และอันดับที่กำหนดเอาละครับมีทั้งหมดกี่คนนะเนี่ยกี่คนครับมีกี่คนผู้ชมการแสดงมีทั้งหมด10คนอ้าวเดี๋ยวอธิบายก่อนนะอ้าวเด็กๆคนแรกเลยชื่ออะไรอ่ะสอเอก
1: ส
0: อเอเสเสกเสกอ้าวอ่านตามเสก
1: เสก
0: เสกนั่งแถวอะไรครับแถว A คนที
1: ่
0: 2อ้าวดูนะเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำนะครับเดี๋ยวคุณแม็กพาอ่านก่อนคนที่2ชื่ออะไรครับคนที่2ชื่อผออึงอผึ่งไม้โท
1: พ
0: ึ่งอ้าวอ่านตามพึ่งนั่งแถวอะไรนะแถว B คนที่
1: 4
0: อ้าวไปต่อคนที่3จออุมอจุมไหมจัตตวา
1: จ
0: ุ๋มนั่งแถวอะไรนะแถวแถวแถวดูก่อนแถวอะไรคนที่1คนที่4อ่านว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยพอรอเองอเพลงนั่งแถวคนที
1: ่
0: อ้าวคน5หน่อย5กอเอาเกาไม่โทร9นั่งแถวอะไรครับแถว C คนที
1: ่
0: คนที่4อ้าวไปต่อ6 6 6ใครอ่ะกอเองอเก่งไม่เอกนี่กอเองอเก่งไม่เอกเก่งอ้าวเด็กๆอ่านตามเก่งนั่งแถวอะไรครับ
1: แถว
0: B คนที
1: ่
0: อ้าวไปต่อแววแววว่อแอวว่อแววนั่งแถวคนที
1: ่
0: เอาต่อคนที่8ใครครับยุ้ยนั่งแถวอะไรนะบีคนที
1: ่
0: เยี่ยมเอา9ใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยรออุงอรุงไม่โท
1: รุ้ง
0: นั่งแถวซีคนที
1: ่
0: เอาคนสุดท้ายทอแอน
1: อ
0: แทนนั่งแถวอะไรครับแถว A คนที
1: ่
0: คนที่4คราวนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะทำไมครับให้เด็กๆเติมนะครับเนาะให้เด็กๆเติมชื่อทำไมครับเติมชื่อคนที่ทำไมครับนั่งตามที่อธิบายไปแล้วนะให้ดูที่แถวที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่ไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งอ้าวเด็กๆลองดูแถวนะครับวันนี้ไม่ยากเลยดูแถวดูตำแหน่งคนที่นะแล้วนำชื่อลงไปเติมอ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆลองลงมือทำก่อนนะครับอ้าวลองลงมือทำก่อนเด็กๆปลายทางด้วยนะครับดูชื่อนะว่าเขานั่งแถวไหนแล้วก็ทำไมครับดูว่านั่งคนที่เท่าไหร่แล้วก็นำชื่อลงไปเติมเดี๋ยวลองทำให้ดู1คนเสกนั่งแถวอะไรนะเสกสอเอกอเสกนั่งแถว A คนที่ก็ดูแถวก่อนได้แถว A แล้วคนที่เท่าไหร่นะคนที่2เติมชื่อลงไปเลยยากไหมเนี่ยแบบนี
1: ้
0: อ้าวคุณแม็กเฉลย1คนนะเดี๋ยวที่เหลือให้เด็กๆทำไมครับได้ลองเติมยากไหมครับวันนี้ไม่ยากนะอ้าวเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะต้องทำได้นะอ้าวใครไม่เข้าใจทำไมทันทีเลยยกมือถามเลยอ้าวหลายคนได้แล้วโอ้ยมีคนใกล้เสร็จแล้ว
2: คนที่3ชื่ออะไรล่ะ
0: คนที่3ชื่ออะไร
2: จออุมอจุมเมจัตตวา
0: จุ๋ม
2: นั่งแถวอะไรล่ะครับแถว C คนที่1อ้าวเติมแล้วนี่ไงถูกแล้วครับ
0: ถูกแล้ว
2: ถูกแล้วคนที่2ใช่ไหมครับผออึงอผึ่งไม่โทพึ่งนั่งแถวอะไรเนี่ยB ไอ้แถว B อยู่ไหนแถว B คนที่อะไรอ่ะเติมลงไปเลยแถว B คนที่ได้ไหมครับได้นะถูกต้องว่างใช่ไหมครับครับผมว่าไงอ้าวเรามีที่นั่งทั้งหมด12ที่แต่เรามีผู้ชมกี่คนครับแสดงว่าต้องเหลือที่นั่งเท่าไหร่นะเหลือที่นั่งที่ไม่มีใครนั่งเลยเหลือเท่าไหร่เอ่ยมี12ที่นั่งแค่เท่าไหร่ครับนั่งแค่10ต้องเหลือที่นั่งเท่าไหร่นะ2ที่ที่ว่างเปล่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าต้องมีที่นั่งเหลือเพราะว่าเรามีผู้ชมแค่10คนเท่านั้นเองเอาละครับเด็กๆครับไม่ยากเหลือที่นั่ง2ที่ครับ
3: โอ้12 คน
2: อ้าวมีคนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆเดี๋ยวทำพร้อมกันเอาชื่อลงไปเติมต่อเลยครับคนต่อไปคือใครเอ่ยพึ่งคนที่2พึ่งนั่งแถวอะไรครับคนที่แถว B คนที่อะไรนะก็ชื่อมาเติมชื่อมันเติมถูกต้องใช่ในแถว A อ่ะแถว A คนที่อะไรครับแถว A คนที่ชื่อนี้เอามือชี้ชื่อเข้าไปเอานิ้วชี้ละเขียนคนที่3เสร็จหรือยังเอ่ยไหนใครเรียบร้อยคนที่เรียบร้อยอาจจะค่อยๆช่วยคุณแม็กเฉลยไปนะเริ่มนะจะเพื่อนๆต้นทางและปลายทางจะได้ตรวจสอบด้วยใครที่ไม่ถูกทำไมเลยแก้ไขถูกต้องอ้าวคนที่2ผออึงอผึ่งไม่โทรพึ่งนั่งแถวไหนอะพึ่งบีเบิร์ดนกคนที่เท่าไหร่นะคนที่4ก็มาดูก่อนแถว B คนที่4ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมครับพึ่งนั่งตรงนี้ไหมนะลองดูคำตอบตัวเองพึ่งนั่งตรงนี้หรือเปล่าครับถูกไหมถูกไหมเอ่ยอ้าวถูกคุณแม็กไปต่อแล้วนะเสกไปแล้วพึ่งไปแล้วคนต่อไปใครครับจออุมอจุมไหมจัตตวาจุ๋มจุ๋มนั่งแถวไหนนะ
3: แถวซ
2: ี
3: แคทแมว
2: ซีแคทแมวคนที่เท่าไหร่นะคนที่1อ้าวคนที่1แถว4ตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมอ้าวถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยอ้าวไปต่อจุ๋มไปแล้วคนที่อะไรครับคนที่4พอรอเองอเพลงนั่งแถวไหนอะแถว A คนที่อ้าวเพลง

0: ถูกไหมครับอ้าวถูกนะอ้าวคนต่อไปคนที่5คนที่5นี่ต้องอ่านเองได้แล้วกอเอาเกาไม่โทอ่า9นั่งแถวไหนล่ะครับ9แถว4คนที่อ้าวกอกอเอาเก่าไหมโทร9ถูกหรือเปล่าลองตรวจสอบคำตอบตัวเองอ้าวไปต่อคนที่6คนที่6กอเองอเก่งไม่เอก
1: เก
0: ่งแถวไหนล่ะ
1: B2
0: แถว B คนที
1: ่
0: ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้กอเองอเก่งไหมเอก
1: เก
0: ่งอ้าวคนต่อไปคนต่อไปใครครับวอแอวอแววแววนั่งแถวไหนอะแถว A คนที่1อ้าวถูกไหมครับดูคำตอบตัวเองนะแววไปแล้วต่อไปต่อไปยุ้ยยุ้ยยุ้ยแถวไหนเนี่ยแถว B คนที่3ยุ้ยยุ้ยยุ้ยบางคนเสร็จแล้วตรวจคำตอบไปเลยนะคนที่9คนที่9ใครเอ่ยรออุงอรุงไม่โทรุงรุงรุงรุงเอรุ้งนั่งแถวอะไรนะแถว C คนที่แถว C คนที่2ถูกไหมครับคนสุดท้ายแทนนั่งแถวไหนนะแถว A คนที่4อ้าวไหนใครถูกต้องหมดเลยยกมือไหนใครถูกต้องหมดเลยอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากใครที่ไม่ถูกต้องให้ทำไมครับอ้าวแก้ไขเด็กๆปลายทางด้วยนะครับใครที่ไม่ถูกต้องนะอาจจะตรวจคำตอบจากเพื่อนเนาะอีกครั้งนึงนะครับหรืออาจจะนำส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องอ้าวไหนใครเสร็จแล้วขอดูมือหน่อยขอดูมืออ้าวเปิดไปรอหน้าต่อไปเปิดไปรอหน้าต่อไปอ้าวครูแม็กไปต่อนะอ้าวไปต่อหน้าที่2เนาะคราวนี้อ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กครับอ่านคำชี้แจงชี้เลยนะที่คำชี้แจงข้อที่2ข้อที่2ระบายสี
1: ระบายส
0: ีในวงกลม
1: ในวงกลม
0: ตามข้อความที่กำหนด
1: ตามข
0: ้
1: อความที
0: ่
1: กำหนด
0: ฟังคำชี้แจงอีกครั้งหนึ่งระบายสีในวงกลมตามข้อความที่กำหนดข้อที่1เขาบอกว่าสีแดงสีแดงเด็กๆต้องพิจารณาที่ทำไมครับสระว่ายน้ำนะเส้นชัยอยู่ทางฝั่งสีอะไรครับสีแดงสีแดงฝั่งนี้นะเขาบอกว่าสีแดงน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่1คิดว่าสีแดงอยู่ตรงไหนล่ะครับเอาระบายเลยฟังต่ออาจจะต้องใช้สีขึ้นมานะ

ีแดงน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่หนึ่งอ้าวระบายหรือยังสีแดงสีแดงอ้าวตัวอย่างเด็กๆก็ดูเลยอ๋อสีที่ใกล้เส้นชัยใช่ไหมระบายแบบนี้นะครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยอ้าวสีแดงไปแล้วนะอ้าวสีต่อไปสีที่ต้องเตรียมสีเหลืองครับเขาบอกว่าสีเหลืองน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่สองเอสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองน่าจะทำไมครับคุณแม็กมีสีเหลืองด้วยนะสีเหลืองอยู่ตรงไหนล่ะที่น่าจะได้อันดับที่สองใช่ไหมค่อยๆวนเลยเรียบร้อยยังไปต่อสีที่เตรียมต่อไปสีเขียวสีเขียวสีเขียวนะสีเขียวน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่3ครับคิดว่าสีเขียวอยู่ตรงไหนล่ะข้างๆสีเหลืองเลยไปต่อสีที่ต้องเตรียมต่อสีฟ้าสีฟ้าเขาบอกว่าสีฟ้าน่าจะได้อันดับที่สี่อันนี้หรือเปล่านะใช่ไหมครับสีฟ้าอุ้ยสีฟ้านี่กลืนกับน้ำเลยนะต้องระวังนะอาจจะเห็นของคุณแม็กไม่ชัดนะสีฟ้าสุดท้ายสีม่วงน่าจะได้อันดับที่5สีม่วงน่าจะได้อันดับที่5ได้ในลักษณะแบบนี้ไหมครับเสร็จแล้วข้อที่3ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านโดยเขาจะถามว่าแต่ละสีว่ายน้ำอยู่ในลู่ใดเช่นสีแดงว่ายอยู่ในลู่ที่เท่าไหร่นะลู่สีแดงสีแดงเด็กๆก็เติมตัวเลขนะครับว่าสีแดงว่ายน้ำอยู่ในลู่ที่เท่าไหร่สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงข้อที่3ฝากกลับไปทำเป็นตอนนี้เด็กๆเก็บให้เรียบร้อยใส่ใต้โต๊ะนะครับไม่ยากเลยการบ้านวันนี้เป็นไงครับง่ายๆหมูหมูมากเลยขอ5วินาที5 4 3 2 1หมดเวลาเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยเงียบใช้2ตาดู2หูทำไมนะคราวนี้นะครับสรุปความรู้นิดหนึ่ง

0: การบ้านวันนี้ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากการบ้านวันนี้นะครับบางคนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเนาะก็นำส่งกับคุณครูเลยนะสำหรับใครที่เสร็จเรียบร้อยหรือใครนำกลับไปทานครับก็นำมาส่งกับคุณครูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอาละครับเด็กๆครับครูแม็กสรุปให้ฟังวันนี้ดังนั้นวันนี้ที่เราเรียนก็คือในเรื่องของการบอกตำแหน่งและอันดับที่ของสิ่งต่างๆสำคัญเลยทำให้ทำไมครับเข้าใจตรงกันว่าอยู่ที่ใดนะเช่นเมื่อสักครู่นี้ระบายสีเด็กๆก็รู้แล้วอ๋อสีแดงน่าจะได้อันดับที่อะไรนะอันดับที่1เด็กๆก็รู้แล้วว่าตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนหรือใครที่ทำไมครับนั่งดูการแสดงที่เด็กๆเอาชื่อไปใส่อยู่แถวไหนคนที่เท่าไหร่นะเด็กๆก็ทำไมครับอธิบายได้ไม่ยากเลยเนาะนั้นประโยชน์ของเขาคือทำให้เราเข้าใจว่าตรงกันเลยว่าอยู่ที่ใดหรือกล่าวถึงสิ่งใดสำคัญวันนี้กลับไปทำไมนะกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับฝากเด็กๆเนาะกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนในเรื่องจัดอันดับที่เราจะมาจัดอันดับที่พร้อมทั้งบอกเหตุผลนะครับก็สำคัญเลยฝากเด็กๆทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็การบ้านเด็กๆต้องไหมครับทำให้เรียบร้อยนะครับความรู้เราก็ทำไมครับแน่นหนาอย่างนั่นเองนะครับเนาะความรู้เราก็จะแน่นนั่นเองแล้วก็ทำไมครับเป็นเด็กเก่งเนาะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเวลานะครับของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำข้อ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: ็น
1: แม็กเอาดินสอสีหนูไปอะค่ะ
2: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
0: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
0: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
1: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
0: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
1: คืออะไรล่ะคะคุณปู
0: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
1: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
1: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: ุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทำงานของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไหมคะใครกลับไปทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนมาแล้วบ้างโอ้โหชื่นใจเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระโอเอ๊จะเป็นอย่างไรเอ่ยก่อนเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระโอได้ถูกต้อง2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้สระโอได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มสระโอโอ้โหมีเกมสนุกมาด้วยใครอยากเล่นเกมบ้างโอ้โหเยอะเลยเด็กๆปลายทางนะคะอยากเล่นเกมไหมคะอยากเล่นเกมเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะทุกคนเอามือลงค่ะแล้วตั้งใจฟังดีๆเลยเกมนี้นะคะคุณครูมีตัวช่วยด้วยเพราะว่าเป็นเกมหุ่นยนต์ประสมคำสระโอใครรู้จักหุ่นยนต์บ้างหุ่นยนต์ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะพิเศษเลยเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถประสมคำได้ด้วยเอ๊ะอยากรู้หรือเปล่าว่าลักษณะหุ่นยนต์เป็นอย่างไรมาดูกันเลยนี่เลยค่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์สระโอเด็กๆออกเสียงพร้อมกันสระโอโอโอโอแล้วมันพิเศษอย่างไรล่ะคะเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์แล้วประสมคำได้ด้วยไม่เชื่อลองดูเอ๊อยากจะหาพยัญชนะสักตัวหนึ่งเอาตัวอะไรดีหน้าที่มีสี่ขามีกระดองด้วยอะไรดีนะคะขอต่อเต่าเพิ่มมาเลยค่ะปิ้งใส่มาแล้วต่อเต่ากับสระโอขอวรรณยุกต์อีกสักตัวดีกว่า
1: ไม่
0: ขอวรรณยุกต์ไม้ตรีเป็นอย่างไรเอ่ยไม้ตรีเป็นอย่างไรเอ่ยลองวาดในอากาศสิคะคล้ายๆกับตัวอะไรนะเหมือนเลข7ไทยเลยแต่มีขนาดเล็กกว่าแล้วอยู่ด้านบนพยัญชนะตอนนี้คุณครูได้ทั้งพยัญชนะมีสระและมีวรรณยุกต์ด้วยอยากรู้หรือเปล่าว่าตัวเนี่ยตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะสะกดออกมาอย่างไรอะไรคะเด็กๆลองสะกดพร้อมกันพี่หุ่นยนต์เนี่ยจะได้ออกมาเป็นคำสักทีว่าจะสมว่าอะไรตอโอโตไมตรีโต
1: ตอโอโตไมตรีโต
0: ขออีกหนึ่งครั้งลูกตอโอโตไมตรีโต
1: ตอโอโตไมตรีโต
0: ตอโอโตไมตรีโตโอ้โหเสียงดังฟังชัดแบบนี้พี่หุ่นยนต์กำลังประสมคำแล้วค่ะแล้วก็ออกมาเป็นคำว่าตอโอโตไมตรี
1: โต
0: ถูกต้องโอ้โหมีโต๊ะมาด้วย1ตัวพี่หุ่นยนต์เก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: แต่พวกเราต้องช่วยอ่านด้วยได้ไหมคะถ้าได้ทำได้งั้นมาดูข้อต่อไปเลยขอตัวอะไรดีเอ่ย
1: กอไก่
0: ขอตัวอะไรดีเอ่ยตัวนี้ซุกซนมากเลย
1: อ
0: ะไรคะ
1: ลอ
0: ลิงมาแล้วค่ะลอโอลอโอลอโอโอ้โหเสียงดังฟังชัดออกมาแล้วค่ะลอโอลนั่นเองลอะไรเอ่ยขออองอของลอ
1: ของ
0: ลอของลอของคืออะไรเอ่ยที่บ้านเรามีของเล่นเยอะไหมมีอันไหนไหมที่เราไม่ได้เล่นแล้วเราจะโละออกไปได้ไหมคะเราก็เป็นการแยกของนั่นเองที่ไม่ใช้แล้วอาจจะไปนำไปบริจาคหรือนำไปไหนก็แล้วแต่เรานี่คือการโละของนั่นเองไปกันต่อเลยสระโอเหมือนเดิมพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยอะไรคะปอโอ
1: โต
0: ปอโอ
1: โต
0: ไม้
1: ตร
0: ีรวมเป็น
1: โต
0: ขออีกหนึ่งครั้งปอโอโปไม่ตรีโป
1: โตโอโ
2: โป๊ะ
1: โป๊ะ
2: โป๊ะ
0: เอ๊ะพี่หุ่นยนต์ทำงานหรือยังเอ่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะปิ้งออกมาแล้วปอโอโปะไม้ตรี
1: โป
0: โปะอะไรเอ่ยโปะคืออะไรเอ่ยเพิ่มมาอีกคำหนึ่ง for I ไฟ
1: for I ไฟ
0: โปะไฟ
1: โปะไฟ
0: โปะไฟ
1: โปะไฟ
0: โปะไฟคืออะไรลูก
1: ไฟ
0: เด็กๆมีคนบอกว่าโคมไฟแต่เป็นส่วนหนึ่งของโคมไฟคืออะไรเอ่ยเห็นลูกศรไหมนี่เลยค่ะนี่คือโป๊ะไฟค่ะลูกคือส่วนที่ครอบหลอดไฟอยู่นั่นเองเขาเรียกว่าโป๊ะไฟไปกันต่อไหมคะ
1: ไปก
0: ัน
1: ต
0: ่อเลยพยัญชนะตัวนี้คือเอ๊ะใครทายถูกบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะพอนกฮูกกับสระพอนกฮูกกับสระหอโอหอโอหอโอหฮาโอฮุแล้วพี่หุ่นยนต์ก็ผสมคำมาแล้วเอ๊ะมีอะไรอยู่ด้านหน้าแน่เลย
1: แกง
0: ฮุกอแองงอแกงฮาโอฮุ
1: แกง
0: ฮุใครเคยทานแกงฮุบ้างใครเคยกินแกงฮุบ้างคืออะไรเอ่ยถ้าเกิดใครเป็นคนภาคเหนือนี่รู้จักแน่นอนเลยแกงโฮเพราะว่าเป็นแกงของทางภาคเหนือเป็นอาหารของภาคเหนือนั่นเองไปกันต่อไหมคะ
1: ไปกันต่อ
0: เลยเอ๊ะพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยเด็กๆกลุ่มไหนน่าจะตอบถูกเป็นกลุ่มแรกสระโอมาแล้วแต่เป็นพยัญชนะอะไรเอ่ยปิ้งอะไรคะอะไรคะ
1: ซอ
0: โซซอโอโซ
1: ซอโอโซ
0: มาแล้วค่ะพี่หุ่นยนต์ผสมคำแล้วค่ะแล้วก็ปิ้งออกมาแล้วซอโอโซเอ๊ะจะเป็นคำอะไรได้บ้างเอ่ยอะไรนะเพิ่มข้างหน้าเข้าไปค่ะดอโอโด
1: ดอโอโด
0: ซอโอโซ
1: โดโซ
0: โดโซ
1: โดโซ
0: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เราสะกดคำว่าโดโซไปแล้วใช่ไหมลูกสะกดคำว่าโดโซไปแล้วโดโซดอโอโดซอโอโซหรือซอโอโซเอ่ยเอ๊ะมีข้อสงสัยไหม
1: ม
0: ีจริงๆแล้วซอโซนะลูกจะออกเสียงว่าซอโอโซนั่นเองแต่ที่เราสะกดไปโดโซเนี่ยเป็นการอ่านแบบคนไทยคนไทยจะอ่านขนมชนิดนี้เนี่ยจะเรียกว่าโดโซนั่นเองแต่จริงๆแล้ว

0: ามเสียงในภาษาไทยคำนี้จะออกเสียงว่าโดโซนั่นเองแต่ในเทปนี้คุณครูขออนุญาตนะคะเรียกคำนี้เป็นโดโซได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเพื่อให้ตรงกับชื่อขนมที่คนไทยใช้เรียกกันนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยได้เวลาถามคำถามแล้วคุณครูจะถามว่าคำเมื่อสักครู่นี้ที่พี่หุ่นยนต์เนี่ยได้ผสมกันไปใช่ไหมคะนี่เลยคำเหล่านี้มีทั้งหมดกี่คำลูก1 2 3 4 5มีทั้งหมด5คำเอ๊ะแล้วทุกคำเนี่ยมีอะไรเอ่ยที่เหมือนกันมีอะไรคะสระโอใช่หรือเปล่าเอ่ยใครคิดว่ามีสระโอเหมือนกันยก2มือใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นค่ะยกมือค่ะเด็กๆปลายทางนะคะคิดว่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่เหมือนกันอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้แล้วมาดูกันเลยว่าที่เด็กๆคิดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคำเหล่านี้นะคะมีสระโอที่เหมือนกันค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยโอ้โหเก่งมากเลยเด็กๆลองสังเกตดูสระโอเอ๊ะมีอะไรบ้างมีรูปสระอะไรบ้างเอ่ยมีรูปอะไรนะมีรูปสระโอม้วนหัวกลมๆตรงขึ้นไปโค้งเป็นหลังคาเป็นสระโออยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังเอ่ยมีอะไรอยู่ข้างหลังสระอะอยู่ด้านหลังแล้วตรงกลางเขาเอาไว้ทำอะไรลูก
1: เอาไว
0: ้ใส่อะไรคะใส่พยัญชนะต้นนั่นเองต่อไปมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามแล้วคำถามนี้จะถามว่าสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวอ่ะลองออกเสียงดูก่อนจะตอบสระโอสระโอใครคิดว่าเป็นสระเสียงสั้นบ้างยกมือค่ะใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวยกมือค่ะมาดูกันเลยเรียนรู้สระโอกันเลยค่ะสระโอเป็นสระเสียงสั้นค่ะใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยเอามือลงค่ะลูกสระโอออกเสียงว่าโอ่ะเด็กๆออกเสียงโอโอโอสระโอมีรูปสระอะไรอยู่หน้าสุดเลยมีสระโอเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยอยู่ด้านหน้าสุดเลยอยู่ด้านหน้าพยัญชนะนะคะแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังคะลูกมีสระมีสระอะอยู่ด้านหลังรวมกันเป็นโอกับอะรวมกันเป็นโอเลยรวมกันเป็นโอแต่เมื่อสระโอค่ะลูกถ้าเขามีตัวสะกดจะเกิดอะไรขึ้นแปลงร่างไหมแปลงร่างแล้วก็จะลดหายไปด้วยเอ๊ะจะลดเหลืออะไรเอ่ยตอนแรกไม่มีตัวสะกดมีแค่พยัญชนะต้นพยัญชนะต้นอยู่ข้างในใช่ไหมคะแต่ตัวสะกดไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแต่เมื่อนี่เลยค่ะมีตัวสะกดเข้ามาค่ะจะเหลือปิงเอ๊ะเหลืออะไรไหม
1: หาย
0: หายไหม
1: หาย
0: หายเลยเพราะว่าสระโอจะลดรูปหายไปเลยเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดค่ะตัวสระโอตัวนี้หายไปเลยหายไปหมดเลยโอ้โหเอ๊ะเด็กๆทำหน้าสงสัยแสดงว่าอยากเห็นสระโอแปลงร่างใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยสระโอจะแปลงร่างแล้วคุณครูลองนำคำมาให้หนึ่งคำนอโอ
1: น
0: ะนะ
1: น
0: ะคำนี้มีตัวสะกดหรือยังลูก
1: ย
0: ังไม่มีเลยงั้นลองใส่ตัวสะกดดีไหมคะคุณครูขอลองใส่ปิ้งมาแล้วค่ะอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยกอไก่อ่ะสะกดพร้อมกันนอโอกอนก
1: นอโอกอนก
0: นอโอกอนก
1: นอโอกอนก
0: นก
1: นก
0: เอ๊ะอะไรหายไปเอ่ยอะไรหายไปคะสระโอตัวนี้หายไปหมดเลยไหมลูก
1: หาย
0: ไปหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะหายไปหมดเลยแล้วเหลือตัวแรกคือตัวอะไรลูก
1: น
0: อหนูเป็นพยัญชนะ
1: ต้น
0: เลยนี่เลยมาใส่ตรงนี้ส่วนตัวสะกดอยู่

0: ไหนคะตัวสะกดมาทีหลังก็ต้องอยู่ด้านหลังนั่นเองเราต้องเขียนไหมรูปสระต้องเขียนอีกไหมไม่แล้วเพราะว่าลดรูปหายไปหมดแล้วจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้ปรบมือหนึ่งครั้งใครเข้าใจยกสองมือเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยคำนี้คำว่าอะไรนะนอโอกอนกนั่นเองเอ๊ะนกเป็นอย่างไรเอ่ยไหนบินอย่างไรนกต้องมีปีกใช่ไหมคะแล้วนกมาแล้วค่ะเด็กๆคำว่านกนั่นเองนกมีกี่ขาเนี่ย
1: 2
0: ขาแล้วก็มีอะไรด้วย
1: ม
0: ีปีกด้วยงั้นไปกันต่อเลยคำนี้คุณครูให้มาม อโ
1: อ
0: โม
1: โ
0: มคำนี้มีตัวสะกดหรือยังลูก
1: ย
0: ังเลยค่ะงั้นขอเพิ่มตัวสะกดดีไหมคะมาแล้วค่ะเพิ่มดอเด็กเป็นตัวสะกดเลยเป็นมอโอดอมด
1: มอ
0: โอดอมด
1: มอโอดอ
0: มด
1: มด
0: มดอะไรหายไป
1: สระโอ
0: หายไปมีแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดเท่านั้นแค่นี้เองยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: เลยถ้าคุณครูให้คำว่ามอโอดอมดมาเด็กๆต้องเขียนสระลงไปไหม
1: ไม
0: ่ต้องแล้วเพราะว่าสระได้ลดรูปหายไปแล้วแปลงร่างหายไปเลยมีแค่มอม้าที่เป็นพยัญชนะต้นและมีดอเด็กเป็นตัวสะกดแค่นี้เองยากไหมคะไม่ยากเลยเอ๊ะแล้วมดตัวแค่ไหนเนี่ยมดแค่ไหนเอ่ยมาดูกันเลยค่ะคุณครูมีมาให้ทั้งรังเลยเห็นไหมลูกนี่เลยและนี่คือมดเลยอยู่ข้างบนนะคะไปกันต่อคำนี้
1: รออ
0: โ
1: ร
0: รออ โ
1: ร
0: เอ๊ะมีตัวสะกดหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังงั้นเพิ่มตัวสะกดดีไหมคะจะได้แปลงร่างกันนะคะมาแล้วค่ะตัวสะกดตัวมอมาแล้วขอเพิ่มวรรณยุกต์คือไม้อะไรนะไม้เอกเก่งๆมากอ่ะลองมาสะกดคำรออกมอรมไม้เอกร่ม
1: รออ
0: กมอรมไม้เอกร่ม
1: ร
0: ่
1: ม
0: ร่มอะไรหายไปเอ่ย
1: สระ
0: โอหายไปหมดเลยทั้งโอและอะหายไปหมดเลยค่ะร่มเป็นอย่างไรปิ้งมาแล้วร่มต้องใช้ตอนไหนคะ
1: ตอนฝนตก
0: ถ้าหากเรามีร่มเราจะไม่เปียกนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาสังเกตสระโอกันแล้วเหมือนเดิมค่ะคุณครูจะมีคำมาให้2กลุ่มดูซิว่าใครสามารถสังเกตได้บ้างว่า2กลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไรกลุ่มไหนอยากจะตอบต้องรอให้คุณครูอธิบายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทำได้ไหมคะตอนนี้ต้องใช้ตาดูหูฟังเลยนะคะมาดูกันเลยคำแรกในกลุ่มที่1คําว่านอโอโนนอโอโน
1: นอโอโน
0: โนแล้วก็คําว่านอโอกอนกนก
1: นก
0: นกในกลุ่มที่2เลยแล้วก็ในกลุ่มที่1มีคําว่ามอโอมะ
1: ม
0: ะแล้วในกลุ่มที่2มอโอดอมด
1: มด
0: ต่อไปในกลุ่มที่1คําสุดท้ายเลยรอโอโร
1: รอโอโร
0: โรแล้วคําสุดท้ายของกลุ่มที่2ค่ะรอโอมอรมไม้เอกร่ม
1: ร
0: ่
1: ม
0: ร่ม
1: ร่ม
0: เอ๊สองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่ยกมือก่อนขออนุญาตให้กลุ่มที่ยกมือก่อนเป็นคนตอบนะคะกลุ่มที่4เชิญค่ะจับไมค์เลยลูกตอบหน่อยค่ะกลุ่มที่1เป็นอย่างไรคะลูก
2: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกด
0: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มไหนเห็นด้วยบ้างแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะลูก
2: มีตัวสะกด
0: กลุ่มที่2มีตัวสะกดกลุ่มไหนเห็นด้วยบ้างปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ก่อนค่ะและเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะเก่งมากเช่นกันค่ะมาดูกันเลยกลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดสระโอยังอยู่เหมือนเดิมไหม หมือนเดิมหายไปไหนไหมไม่หายมีรูปโอสระรูปสระโออยู่ด้าน

0: หน้าและมีอะไรอยู่ข้างหลัง
1: สระ
0: อะอยู่ด้านหลังแต่เมื่อสระโอมีตัวสะกดขึ้นมาสระโอได้แปลงร่างแล้วก็เป็นอย่างไรหายไปหมดเลยค่ะมีแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดแค่นั้นเองใครเข้าใจแล้วขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมาแล้วหัวใจดวงโตที่สุดเลยเอามือลงค่ะเก่งมากเลยต่อไปมาดูให้ใครอยากเขียนบ้างเอ่ยเมื่อฝึกอ่านไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างไรลูกต้องฝึกเขียนอ่ะเตรียมนิ้ววิเศษให้พร้อมเลยนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นิ้ววิเศษพร้อมแล้วเด็กๆลองดูค่ะเอ๊ะคุณครูต้องเขียนตัวไหนก่อนเนี่ยสระโอด้านหน้าก่อนแล้วสระโอด้านหน้ามีหัวมั้ย
1: ม
0: ีแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นมาเขียนพร้อมๆคุณครูเลยส่งพลังของเด็กๆมาให้คุณครูเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะม้วนหัวกลมๆท่องไหนลูกข้างล่างสุดเลยม้วนหัวกลมๆแล้วไปไหนต่อคะ
1: ตร
0: งขึ้นไปเลยเส้นบรรทัดที่เราต้องเขียนพยัญชนะแล้วเลยขึ้นไปไม่เกิน2ช่องโค้งไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็โค้งกลับมาข้างหลังค่ะเป็นหลังคาสระโอได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วคุณครูขอขีดเอาไว้เลยเอาไว้เติมอะไรเนี่ย
1: เ
0: ติมพยัญชนะต้นมีอะไรอยู่ข้างหลังเอ่ย
1: สระ
0: อะสระอะทุกคนเตรียมนิ้ววิเศษเขียนสระอะสระอะมี2หัวม้วนหัวกลมๆในช่องแรกนะคะแล้วก็โค้งขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แค่นี้หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช่
0: สระอะต้องมี2ตัว2หัวม้วนหัวกลมๆเลยลูกโค้งขึ้นมานิดนึงอ่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เสร
0: ็จแล้วสระโอะแบบไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นสระโอจะ
1: หาย
0: ไปเลยปิ้งหายได้ยังคะ
1: หาย
0: ไปแล้วค่ะอ่ะมาดูกันต่อเมื่อฝึกเขียนกันไปแล้วฝึกอ่านคำได้ไหมคะ
1: ได้
0: เอ๊ะวันนี้เราจะรู้จักใครเพิ่มบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไห
1: มคะ
0: พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คนนี้คือใครเอ่ย
1: ตา
0: อะไรนะ
1: ตา
0: ตออาตา
1: ตออาตา
0: ทออกท
1: อโท
0: ตาท
1: อตา
0: ทอตาท
1: อ
0: คุณตาชื่อว่าอะไรลูก
1: ตาท
0: อตาทอนั่นเองไปกันต่อเลยใครเอ่ย
1: ยออาย
0: อายอยายวองวงใหญ่วง
1: ใหญ
0: ่
1: วง
0: เอ๊ะทำไมคำนี้คุณครูขีดเส้นใต้เนี่ย
1: เ
0: พราะว่าเป็นสระโอที่มีตัวสะกดเลยเหลือแค่พยัญชนะนะคะสระโอหายไปหรือยัง
1: หาย
0: ไปแล้วเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองคุณยายคนนี้มีชื่อว่าใหญ่
1: วง
0: ใหญ่วง
1: ใหญ
0: ่วงไปกันต่อเลยเอ๊กอะไรเอ่ยโอ้โหอะไรเอ่ยมาสะกดกันก่อนคออางอค้าง
1: คออก
0: กอคกคางคก
1: คางคก
0: เป็นอย่างไรคะหน้าตาน่ารักไหมคะเด็กๆชอบไหมคะไม่ชอบหรอคางคกมีกระโดดได้ด้วยนะเด็กๆดูทำไมคำว่าคกถึงขีดเส้นใต้เพราะว่าอะไรเอ่ยมีอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ย
1: กอไก
0: ่คออกกอคกนั่นเองมีกอไก่เป็นตัวสะกดต่อไปอะไรอะไรเอ่ยอะไรคะลองมาอ่านก่อนปรบมือ1ครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือลงคำนี้จออีกงอจริงไหมโทจริง
1: จออีกงอจริงไหมโท

0: อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่บนเพดานหรือว่าตรงผนังนั่นเองเอ๊ะแล้วทำไมคุณครูถึงขีดเส้นใต้เนี่ยกลุ่มที่3คะกลุ่มที่3คะจออกกจกเอ๊ะอะไรเป็นพยัญชนะต้นลูกจอจานแล้วก็มีสระโอแล้วก็มีอะไรเป็นตัวสะกดกอไก่จอโอกอจกนั่นเองไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยคำนี้น่าทานและชอมอชมพออูผู้ไม่เอกผู้พออูผู้ไม่เอกผู้ชมผู้ชมผู้ใครชอบทานชมผู้บ้างชมพู่รสชาติเป็นอย่างไรคะหวานเลยเอ๊ะแล้วคำไหนนะที่มีสระโอซ่อนอยู่คำไหนนะชมหรือว่าพู่นะชมชอโอมอชมนั่นเองสระโอลดรูปหายไปเพราะว่ามีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกอ่านแล้วพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่4พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางละคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันมาดูกันเลยโอ้โหมีใครเอ่ยคนนี้ชื่อว่าเด็กชายโกะนั่นเองมาเริ่มอ่านกันเลยเด็กชายโกะ
1: เด
0: ็
1: กชายโกะ
0: ไว้ผมโกะ
1: เด
0: ็
1: กชายโกะไว
0: ้
1: ผมโกะ
0: เด็กชายโกะกินแกงโฮะเด็
1: กชายโกะ
0: กินโดโซะเด็
1: กชายโกะ
0: มีโต๊ะ
1: และโป
0: ๊
1: ะไฟ
0: เด็กชายโกะไว้ผมอะไรเอ่ยผมโกะข้างบนกลมๆแบบนี้เลยแล้วมีหางออกมาด้วยนิดนึงเขาเรียกว่าผมโกะเป็นผมที่เด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาทำกันด้วยแบบนี้เลยผมโกะนะคะแล้วเด็กชายโกะเขากินอะไรคะกินอะไรเอ่ยกินแกงโฮะนั่นเองแล้วเด็กชายโกะก็กินอะไรอีก
1: ก
0: ินโดโซแล้วเด็กชายโกะมีอะไรด้วยมีโต๊ะและโป๊ะไฟนั่นเองโอ้โหมีหลายอย่างเลยแล้วก็ได้กินหลายอย่างด้วยไปกันต่อไปกันต
1: ่อ
0: ไปกันต
1: ่อ
0: มาสักครู่นี้เจอเด็กชายโกะไปแล้วต่อไปมาเจอตาโทกันเลยค่ะตาโท
1: ตาโท
0: มีลูก
1: ตาโท
0: มีลูก6คน
1: ตาโท
0: มีลูก
1: 6คน
0: ตาโทมีลูก6คน

0: โอ้โหตาโทมีลูกกี่คนมีลูก6คนแล้วข้างบ้านตาโทมีอะไรด้วยมีรังมดแล้วข้างบ้านตาโทก็มีคางคกแล้วข้างบ้านตาโทก็มีจิ้งจกเอ๊ะข้างบ้านใครมีรังมดบ้างเอ่ยข้างบ้านใครมีคางคกบ้างหรือว่าข้างบ้านใครมีจิ้งจกโอ้โหคนเลยเอามือลงค่ะไปกันต่อเลยนี่เลยค่ะมีเด็กชายโกมีตาโทแล้วก็มียายวงอีกหนึ่งคนอ่ะยายวง
1: ยายวง
0: ยายวงปลูกต้นส้มและชมพู
1: ่
0: ยายวงยายวงรดน้ำ
1: ต้นส
0: ้
1: ม
0: และชมพู
1: ่
0: ทุกวัน

0: ยายวงเขาปลูกต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้นส้มกับชมพู่ยายวงเป็นอย่างไรเมื่อปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ำต้นไม้ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหผลไม้ของยายวงเป็นอย่างไรน่าทานไหมน่าทานมากๆเลยไปกันต่อวันไหนฝนตก
1: ยายวง
0: ยายวงงดรดน้ำ
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ยายวง
1: ยายวงกางร
0: ่
1: ม
0: ยายวงกางร่มกันฝน
1: ยายวงกางร
0: ่
1: มก
0: ัน
1: ฝน
0: ดูตาทะเฉาะมะพร้าว
1: เส
0: ีย
1: งด
0: ัง
1: เพราะ
0: เสียงดังเพราะวันไหนฝนตกยายวงเขารดน้ำต้นไม้ไหม
1: ไม
0: ่ไม่งดรดน้ำก็คืองดแปลว่าอะไรไม่ได้รดน้ำต้นไม้นั่นเองเพราะว่าเป็นอย่างไรน้ำฝนเนี่ยตกลงมาก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะสำหรับต้นไม้นะคะแล้วยายวงเป็นอย่างไรเมื่อฝนตกกางร่มกันฝนนั่นเองแล้วก็ไปดูใครด้วยเนี่ยยายวงดูตาโทตาโทเขาทำอะไรอยู่เอ่ยเฉาะมะพร้าวเสียงดังเสียงดังโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเสียงดังฟังชัดกันเลยไปกันต่อเลยเด็กๆสังเกตดูก่อนนี่คือใบความรู้ที่5นะคะเรื่องสระโอะมีทั้งวิธีการเขียนและการฝึกอ่านด้วยเด็กๆกลับไปที่บ้านสามารถสังเกตดูได้ไหมอ่านได้ไหมได้แล้วก็อ่านตามจังหวะเหมือนคุณครูได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะต่อไปมาดูเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนนะคะฟังก่อนฟังคำชี้แจงการทำรายงานที่5เรื่องเขียนคำสระโอหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำรายงานที่5ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำรายงานที่5ค่ะเรื่องเขียนคำสระโอหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำได้เลยซึ่งระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมคุณครูใบพายและคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลค่ะให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดเล่มเขียวนะคะเปิดไปจะเจอตาโต๊ะอยู่ด้วยและมีโต๊ะมีโป๊ะไฟค่ะเมื่อเปิดเจอแล้วนะคะเด็กๆดูค่ะในใบงานที่5ตอนที่1เลยตอนที่1เด็กๆเห็นไหมคะบางเส้นยังไม่ชัดเจนเลยนั่นคือเส้นประสระโอใช่ไหมลูกให้เด็กๆเขียนสระโอให้ชัดเจนได้ไหมคะสระโอมีหัวด้วยไหมเอ่ย
1: ม
0: ีแสดงว่าเราต้องเริ่มเขียนจากอะไรก่อนเขียนจากหัวก่อนเสมอเลยมีทั้งหมด6คำนั่นเองเมื่อเสร็จแล้วในตอนที่1เด็กๆดูตอนที่2ค่ะคำว่าอะไรเอ่ยตอโอนอตนไม่โทต้นคำว่าต้นเนี่ยสระโอหายไปหรือยังหายไปแล้วเพราะว่ามีนอหนูเป็นตัวสะกดด้วยสระโอจะลดรูปหายไปเลยต่อไปมอไอไม่โทไม้แล้วนำมาเขียนรวมกันด้านล่างเลยข้างๆรูปภาพว่าต้นไม้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างในข้อที่1เลยข้อที่1เนี่ยขอให้ทำพร้อมกันเลยข้อนี้ข้อนี้รออะงอรัง
1: ม
0: อโอดอ
1: มด
0: คำว่ามดเขียนอย่างไรต้องเขียนตัวมอม้าสระโอต้องเขียนไหมคะสระโอตรงนี้ต้องเขียนไหมทำไมถึงไม่ต้องเขียนสระโอ
1: เพราะว่ามันเรื่องตัวสะกด
0: สระโอตรงนี้ต้องเขียนไหมไม่ต้องเพราะว่าสระโอมีตัวสะกดตามหลังมาเพราะฉะนั้นคำว่ามดจึงจะมีแค่อะไรลูกมอม้าและดอเด็กมอม้าเป็นพยัญชนะต้นและดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองและในช่องข้างๆรูปภาพนำคำมารวมกันได้ไหม
1: ได
0: ้รออะงอรังมอโอดอมดรวมเป็นรังมดนั่นเองยากไหมเอ่ยถ้าไม่ยากข้อที่2 3 4 5ทำเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะฉะนั้นลงมือทำได้เลยค่ะThank you. ใครมีข้อสงสัยให้ยกมือรอคุณครูไว้อ่ะคออางอข้างคออกก็คุกอ่ะคำว่าคุกเขียนอย่างไรลูกสระอุต้องเขียนด้วยไหมไม่ต้องอ่ะดูตอนแรกก่อนพยัญชนะต้นอ่ะเขียนลงไปก่อนพยัญชนะต้นแล้วก็อันนี้ต้องเขียนไม้สระอกไม่ต้องใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวสะกดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนกอไก่ลงไปเลยค่ะสระอกจะลดรูปหายไปเก่งมากนี่ไงคออางอคางคออกกอคกรวมกันเป็นคางเอาคำว่าคกลงมาใส่ต่อไปคออางอคางคออกกอเขียนอย่างไรแต่ตัวสระต้องเขียนหรือเปล่าเอ่ย

อคางคุณมีให้แล้วใช่ไหมคะคออกกอคกอ่ะพยัญชนะต้นคืออะไรคอควายใช่ไหมอ่ะหนูเขียนคอควายลงไปก่อนต่อไปมาดูสระลูกสระโอต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนเพราะว่ามันมีกอไก่ตามหลังมาเป็นตัวสะกดค่ะเราก็เขียนกอไก่เข้าไปแค่นี้เองเดี๋ยวสักแป๊บนะลูกอ่ะคางคกหนูก็นำคำว่าคางคกมารวมกันคางแล้วก็คกอ่ะนำคำว่าคกลงมาเขียนอะไรนะลูกถ้าเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆคะงานทั้งหมดเนี่ยมี5ข้อนะคะมีทั้งหมด3หน้านะคะอ่ะมออุดอมุดอย่าลืมข้อ4ข้อ5นะลูกคออกกอคกอ่ะพยัญชนะต้นคืออะไรก่อนคอควายอ่ะเราเอาคอควายมาเขียนก่อนลูกอ่ะเขียนเลยคอควายเขียนคอควายเลยพยัญชนะต้นค่ะรอสักครู่ค่ะสระโอต้องเขียนไหมไม่ต้องเพราะว่าสระโอตัวนี้มีตัวสะกดตามหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเขียนตัวอะไรเลยกอไก่แค่นั้นเองค่ะและบรรทัดสุดท้ายคางแล้วก็อะไรหายไปคกหายไปเราก็นำคำว่าคกเนี่ยลงมาเติมได้เลยรออมมรมไม้เอกด้วยลูกเก่งมากที่ไงได้แล้วจออิงอจริงไม่โทจริงต่อไปจออกกอจกอ่ะตัวนี้กาออกใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ใส่อ่ะใส่จอจานพยัญชนะต้นก่อนThank you.

0: องดูอีกรอบนึงว่าคำว่าอะไรเขียนว่าอย่างไรถูกต้องค่ะอ่ะนำคำมารวมกันเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะหนังสือให้ตรงๆแบบฝึกหัดให้ตรงๆหนูจะได้เขียนง่ายเอามือข้างนี้จับเอาไว้มันจะได้ไม่เลื่อนไปไหนถึงไหนแล้วลูกค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆไปเสร็จแล้วระบายสีได้เลยถูกต้องค่ะเก่งมากเหลืออีกหนึ่งหน้านะคะด้านหลังมีอีกหนึ่งหน้ามีทั้งหมด3หน้าเอาละค่ะเหลืออีก2ข้อลูกของหนูแล้วลูกเสร็จแล้วเหรอคะเอาให้คุณครูดูก่อนระบายสีได้เลยนะคะลูกตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วถูกต้องค่ะลูกถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยเห็นแล้วชื่นใจรออุบมอรมและเอกร่มดูทีละตัวเอารอเรือมาใส่ก่อนไปชออกมอชมไม้เอกอยู่บนพยัญชนะต้นเลยคือพยัญชนะตัวแรกค่ะเก่งมากค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วขอให้เด็กๆทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5สี่สามสองหนึ่งแล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะวันนี้ทุกกลุ่มเก็บของได้เรียบร้อยมากและทันเวลาที่กำหนดไว้มาดูกันเลยเอ๊ะใครทำงานแล้วอยากรู้บ้างว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีคนอยากรู้เด็กๆปลายทางก็อยากรู้นะคะมาดูกันเลยต้องเฉลยจากตอนที่1ก่อนเพราะฉะนั้นมาดูตอนที่1ช่วยคุณครูอ่านได้ไหม
1: ได
0: ้เมื่อเขียนแล้วเป็นคำว่าอะไรเอ่ย
1: ตา
0: ทอโ
1: อ
0: โถตาอะไรคะ
1: ตาโถ
0: ตาโถเก่งมากแล้วก็คำว่า
1: โตโ
0: ตตอโอโตไม่ตีโตโตโต๊ะแล้วก็คำว่าอะไรคะ
1: โ
0: ต๊ะอะไรนะ
1: โต๊ะไฟ
0: โต๊ะไฟเก่งมากแล้วก็คำว่าร
1: อ
0: โอโลรอโอโลต่อไปอะไรเอ่ยอะไรนะ
1: โด
0: โซโอ้โหคำนี้ตอบได้แบบเสียงดังฟังชัดและคำสุดท้าย
1: แกงโฮ
0: แกงโฮต่อไปข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างมาดูข้อที่1ครูบอกไปแล้วรออะงอรังมอโอดอมดนั่นเองสระโอต้องใส่อีกไหมไม่ต้องแล้วสระโอได้ลดรูปหายไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ามีดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองแล้วนำคำมารวมกันเป็นรังรังรังมดนั่นเองต่อไปถึงข้อที่2แล้วคออางอคาง
1: คออางอคาง
0: คออกกอ
1: คออ
0: กกอรวมกันเป็นรวมกันเป็นใครถูกบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่3 จออีงอจริงไหมโทจริง
1: จออ
0: ี
1: งอจริ งไหมโทจ
0: ริ
1: ง
0: จออกก็
1: จออ
0: กก็รวมเป็น
1: จริ
0: รวมเป็น
1: จริ
0: ใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเก่งมากต่อไปยังมีอีก2ข้อจะทำถูกหรือเปล่านะข้อนี้เพิ่มความยากกออางอกลางรออกมอรมไม้เอก
1: ร
0: ออกมอรมไม้เอกคำว่าร่มมีไม้เอกด้วยเด็กๆจะใส่ได้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยคำว่าร่มเขียนแบบนี้เลยค่ะรออกมอรมไม้เอกร่มอะไรหายไปอะไรหายไปลูกสระอะไรคะสระโอหายไปไม้เอกหายไปไหม
1: ไม
0: ่หายไม่หายไม้เอกอยู่ตรงไหนอยู่บนรอเรือเลยเพราะรอเรือเป็นพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวแรกเลยนั่นเองต่อไปกลางอะไรเอ่ย
1: กลางร
0: ่มกลางร่มใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยและข้อสุดท้ายถึงข้อสุดท้ายแล้ว
1: ช
0: อโอมออะไรหายไปสระสระโอหายไปแล้วค่ะเพราะว่ามีตัวสะกดพออูภูไม้เอกผู
1: ้
0: พออูภูไม้เอกผู
1: ้
0: รวมกันเป็นรวมกันเป็นใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยมาดูกันต่อเลยค่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรนะสระโอสระโอจะประกอบไปด้วยรูปสระอะไรบ้างม้วนหัวกลมๆขอให้ทุกคนทำรูปสระโอม้วนหัวกลมๆตรงขึ้นปลายโค้งไปข้างหน้าแล้วก็เป็นหลังคาสระโอรูปสระโอแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างหลังมีสระมีสระอะอยู่ด้านหลังรวมกันเป็นสระโอรวมกันเป็นสระโอรวมกันเป็นสระโอสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: สั้น
0: เป็นสระเสียงสั้นไม่เชื่อลองไม่เชื่อลองออกเสียงดูสระโอ
1: โ
0: อ
1: โ
0: อ
1: โ
0: อ
1: โ
0: อสั้นไหมคะสั้นสั้นเลยสระโอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีรูปสระโออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีสระอะอยู่ข้างหลัง

0: ชนะนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนนะคะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1ค่ะใบความรู้ที่6เรื่องสระอและ2ใบงานที่6ค่ะเรื่องเขียนคำสระอคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกแค่ไหนขอหัวใจดวงโตๆเลยโอ้โหชื่นใจเลยค่ะเอามือลงค่ะและอย่าลืมเลยค่ะสิ่งที่คุณครูเน้นย้ำประจำเลยก็คือให้กลับไปฝึกทบทวนฝึกเขียนฝึกอ่านถ้าเด็กๆทำบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้น
1: ลายม
0: ือ
1: สวย
0: ลายมือสวยอ่านคล่องอ่านคล่องไหมอ่านคล่องเขียนคล่องไหมและก็จะทำงานของคุณครูได้จะอ่านออกเขียนได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดมาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รวมทั้งสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะในกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเรามีนัดหมายกันนะคะเรามีนัดหมายว่าวันนี้เราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วนะคะมีนักเรียนกลุ่มใดหรือคนใดบ้างคะที่ได้ไปซักซ้อมและเตรียมตัวเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมในวันนี้บ้างขอยกมือหน่อยค่ะมีใครไปเตรียมตัวมาบ้างคะหลายคนเลยมือลงได้ค่ะเตรียมตัวในที่นี้คือในกิจกรรมที่แล้วนักเรียนอาจจะมีการไปวาดรูประบายสีเพิ่มเติมใช่ไหมคะส่วนเพื่อนที่เป็นตัวแทนที่จะออกมานำเสนอในชั่วโมงนี้ก็ใช้เวลาว่างของนักเรียนในการซักซ้อมพูดนำเสนอนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างกันก่อนค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่7แล้วผ่านมา7กิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนสำหรับเรื่องนี้นะคะดังนั้นคุณครูเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนนะคะอาจจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะจากคำถามนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพนี้นะคะในภาพนี้เป็นต้นพืชชนิดใดคะเป็นต้นอะไรนะต้นพริกนะคะคำถามชวนคิดของคุณนุ้ยในวันนี้นะคะถามว่าถ้ารากของต้นพริกขาดหายจะส่งผลอย่างไรสมมุติว่านะคะคุณนุ้ยตัดส่วนไหนออกไปคะส่วนรากไปนะคะต้นพริกต้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นคะต้นพริกจะไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ดูดน้ำไม่ได้เพราะว่าส่วนที่ทำหน้าที่ดูดน้ำคือส่วนใดคะคือส่วนของรากนั่นเองไหนใครตอบแบบนี้บ้างคะยกมือหน่อยค่ะหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนตอบกันว่าอย่างไรบ้างคะถ้ารากของต้นพริกขาดหายจะส่งผลอย่างไรคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเกิดว่ารากของต้นพริกขาดหายไปต้นพริกก็จะไม่มีรากที่ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่ดูดน้ำนั่นเองนะคะดังนั้นต้นพริกต้นนี้ก็จะไม่มีรากทำหน้าที่ดูดน้ำเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชดังนั้นอาจจะส่งผลอย่างไรกับต้นพริกนี้ได้อาจจะทำให้ต้นพริกต้นนี้เป็นอย่างไรคะถ้าไม่ได้รับน้ำอาจจะเป็นอย่างไรคะอาจจะไม่เติบโตถ้าพืชไม่ได้รับน้ำพืชจะไม่มีการเจริญเติบโตแล้วต้นพืชจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อาจจะตายหรือเราเรียกว่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนะคะส่วนของรากหรือส่วนอื่นๆของพืชสำคัญไหมคะนักเรียนสำคัญทุกส่วนเลยไหมคะสำคัญทุกส่วนนะคะถ้าหากว่าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็จะส่งผลให้ส่วนนั้นนะคะทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไปทำเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ย้อนกลับไปสถานการณ์ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ที่รักนั่นเองจำได้ไหมคะว่าคุณครูเขาประกาศเขาจะทำอะไรกับต้นไม้จะตัดส่วนไหนบ้างคะตัดส่วนกิ่งก้านใบและตัดยอดใช่ไหมคะแล้วก็ขุดดินใกล้ๆกับอะไรเลยใกล้ๆกับต้นและอาจจะโดนรากได้ใช่ไหมคะเพื่อ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะ

0: ที่จะไปสร้างเรือนเพาะชำดังนั้นสถานการณ์นี้จึงให้นักเรียนป.1ทุกคนช่วยกันคิดว่าเราควรจะตัดหรือไม่และควรจะขุดดินใกล้ๆกับต้นไม้ต้นนี้หรือไม่ให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เมื่อนักเรียนนำเสนอแล้วหัวข้อที่เพื่อนๆในห้องเรียนจะต้องประเมินการนำเสนอของเพื่อนมีอะไรบ้าง1เลยนะคะเราจะดูว่าผู้ที่ออกมานำเสนอนั้นนะคะมีการสบตาผู้ฟังหรือไม่นะคะดังนั้นนักเรียนที่ออกมานำเสนอจะต้องสบตาใครสบตาก็คือมองตาเพื่อนมองไปที่ตาของใครคะ
1: เพ
0: ื่อนนะคะมองมาที่ตาของคุณครูมองไปที่ตาของเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อให้เพื่อนหันมาฟังเรานะคะและ2นะนักเรียนที่ออกมานำเสนอมีการพูดจาคล่องไหมนะคะพูดจาคล่องแคล่วไม่ติดขัดหรือเปล่าและความดังเหมาะสมหรือไม่เพื่อนด้านหลังได้ยินไหมนะคะกลุ่ม2และกลุ่ม5ได้ยินหรือไม่ดังนั้นเพื่อนที่ออกมานำเสนอจะต้องพูดทำไม
1: เสียงด
0: ังเสียงดังๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ตะโกนออกไปนะคะพูดให้เสียงดังฟังชัดให้เพื่อนเขาเข้าใจถ้าหากว่าเราพูดน้ำเสียงดังฟังชัดเพื่อนก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามเพื่อนในกลุ่มนะคะว่าเพื่อนนำเสนอว่าอย่างไรบ้างถ้าเพื่อนตอบได้แสดงว่าเราสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะคะเมื่อเพื่อนนำเสนอจบแล้วคุณครูจะให้นักเรียนที่ฟังเพื่อนประเมินและให้ข้อเสนอแนะนะคะว่าจะชื่นชมยังไงก่อนตอนอย่างแรกเลยนะคะชื่นชมก่อนว่าเพื่อนนำเสนอเป็นอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอยากให้เพื่อนปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะค่ะและนะคะสิ่งที่นักเรียนจะนำเสนอก็จะต้องมีการใช้สื่อประกอบจากที่นักเรียนเลือกในชั่วโมงที่แล้วต้นทางทั้ง5กลุ่มก็จะเลือกเป็นการใช้รูปภาพนะคะใช้รูปภาพที่ตัวเองวาดมาวันนี้ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะมีการประเมินให้คะแนนเพื่อนหรือเราเรียกว่าโหวตเราชอบกลุ่มไหนเราเก็บไว้ในใจด้วยนะคะเราเก็บไว้ในใจกลุ่มไหนนำเสนอได้ดีครูนุ้ยก็จะมีดาวให้แต่ละกลุ่มได้ทุกคนเลยนะคะนักเรียนและให้นักเรียนแต่ละคนไปติดนะคะสติกเกอร์ให้แต่ละกลุ่มว่าเราชอบนะคะการนำเสนอกลุ่มไหนแต่ชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชอบเพื่อนนะคะชอบและชื่นชมการนำเสนอของเพื่อนว่าเพื่อนนำเสนอได้ดีหรือไม่ในหนึ่งกลุ่มอาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันดังนั้นในหนึ่งกลุ่มไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกติดสติกเกอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะเลือกกลุ่มอื่นได้หมดเลยอย่างเช่นน้องไอดีรู้สึกชื่นชมเพื่อนกลุ่ม2ก็ไปติดสติกเกอร์ให้เพื่อนกลุ่ม2หรืออบีดที่อยู่กลุ่ม1เหมือนกันชื่นชมเพื่อนที่อยู่กลุ่ม5นำเสนอได้ดีไปติดกลุ่ม5แบบนี้ได้นะคะแต่จะมีข้อแม้ว่าเราจะไม่ไปติดสติกเกอร์ให้กับกลุ่มตนเองนะคะและถ้ากลุ่มไหนได้ดาวมากที่สุดนะคะครูนุ้ยก็จะมีรางวัลให้กับทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับกลุ่มไหนที่นะคะได้ดาวนะคะครูนุ้ยจะมีรางวัลให้แต่กลุ่มไหนที่ได้ดาวมากที่สุดครูนุ้ยจะมีรางวัลพิเศษนะคะค่ะทบทวนกิจกรรมของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะ1แต่ละกลุ่มนำเสนอผลต่อการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากเรื่องต้นไม้ที่รัก2ร่วมกันประเมินการนำเสนอของเพื่อนและแสดงความคิดเห็นเมื่อเพื่อนนำเสนอจบส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง1คุณครูนะคะช่วยกำหนดเวลาการนำเสนอตามความเหมาะสมนะคะและให้คำแนะนำหรือคอยช่วยเหลือนักเรียนระหว่างนำเสนอค่ะคุณครูอาจจะใช้คำถาม

0: ่วยนักเรียนได้นะคะ 2. ชวนนักเรียนในชั้นเรียนนะคะประเมินการนำเสนอของเพื่อน 3. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนจากการฟังเพื่อนนำเสนอนะคะว่ามีความเข้าใจว่าอย่างไรถ้าหากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องรบกวนคุณครูนะคะปรับแก้ไขให้นักเรียนเข้าใจที่ถูกต้องด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะไปนำเสนอกันหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะค่ะกิจกรรมนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้แต่ละกลุ่มนะคะเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะต้นทางนะคะก็จะมีตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมานำเสนอนะคะส่วนรูปภาพที่นักเรียนวาดมาก็จะให้เพื่อนๆปลายทางและในห้องเรียนได้รับชมเช่นกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เตรียมตัวกันก่อนนะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกับต้นทางได้เลยนะคะส่วนต้นทางเดี๋ยวเราจะนำเสนอไปทีละกลุ่มนะคะเริ่มจากที่กลุ่มที่1ก่อนเลยค่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ออกมานำเสนอค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มแรกหน่อยค่ะนักเรียนสามารถหยิบไม้ชี้ได้นะคะค่ะมาดูที่ผลงานของกลุ่มที่1กันนะคะกลุ่มที่1นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
2: ณัฐาพลโคกวนชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: น้องไอดีนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่1นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะบอกกับเพื่อนๆปลายทางและต้นทางได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าเราควรจะทำไมคะตัดยอดตัดกิ่งก้านใบไหมคะ
2: ตัด
0: ควรที่จะทำไมนะคะ
2: ควรตัดต้นไม้ได้
0: ตัดยอดได้แต่ว่าต้องตัดอย่างไรคะตัดหมดเลยไหม
2: ไม่เหลือใบไว
0: ้เหลือใบ
2: ไว้ให้พืชสร้างอาหาร
0: ค่ะ
2: ถ้าขุดดินระวังพืชถ้าพูดขาดพืชก็จะดูดน้ำได้น้อย
0: ส่วนไหนคะที่เป็นรากเป็นส่วนด้านล่างใช่ไหมคะถ้าขุดดินให้ขุดได้ใช่ไหมคะ
2: ขุดได
0: ้แต่ว่าต้องขุดอย่างไรนะคะ
2: ไม่ให้โดนราก
0: ไม่ให้โดนรากเพราะว่า
2: เดี๋ยวรากดูดน้ำไม่ได้
0: เดี๋ยวรากดูดน้ำไม่ได้ถ้ารากดูดน้ำไม่ได้จะส่งผลยังไงให้กับต้นไม้ต้นนี้
2: ต้นไม้ก็จะตาย
0: ต้นไม้ก็อาจจะตายได้แสดงว่ากลุ่มหนึ่งไม่อยากให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างไรคะ
2: ตาย
0: ไม่อยากให้ตายยังอยากให้ต้นไม้นี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะยังอยากให้ต้นไม้
2: ครับ
0: ค่ะสำหรับกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเลือกนะคะเหตุการณ์ในข้อที่หนึ่งนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองค่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะนักเรียนจดจำด้วยนะคะว่าเพื่อนนำเสนออย่างไรนะคะค่ะกลุ่มที่สองนำเสนอได้เลยค่ะกลุ่มที่สองชื่ออะไรคะขอแนะนำหน่อย
2: ชื่อมงคล
0: ชื่อมงคลนะคะ
2: ชื่อเล่นชื่อมาวิน
0: ชื่อมาวินหรือว่าเรียกว่าน้องมาวินนะคะค่ะน้องมาวินนักเรียนคิดว่าควรจะยอดตัดกิ่งก้านใบและขุดดินใกล้ๆกับต้นไม้ไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่ไหนลองชี้หน่อยค่ะไม่เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าถ้าขุดดินรากจะดูดน้ำไม่ได
0: ้ถ้าขุดดินรากก็จะดูดน้ำไม่ได
2: ้ถ้าเราตัดต้นไม้ก็จะสร้างอาหารไม่ได
0: ้ถ้าเราตัดต้นไม้ต้นไม้ก็จะสร้างอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าต้นไม้สร้างอาหารไม่ได้ต้นไม้ต้นนี้จะเป็นอย่างไรคะ
2: ตายครับ
0: ก็อาจจะตายได้นะคะดังนั้นก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะที่จะให้ตัดยอดตัดกิ่งแล้วก็ขุดรากจึงเลือกภาพที่4ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2หน่อยค่ะต่อไปค่ะมาดูที่กลุ่มที่3นะคะ

0: ตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคะตั้งใจฟังเพื่อนและจดจำด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้เด็กๆประเมินเพื่อนนะคะค่ะแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: น้องนาวานะคะค่ะน้องนาวานำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนเห็นด้วยไหมคะที่จะให้ตัดยอดตัดกิ่งแล้วก็ขุดดินค
1: ่
0: ะ
1: ไม่
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะเดี๋ยวต้นไม้จะตาย
0: เพราะต้นไม้จะตายเหตุการณ์หรือว่านักเรียนจะให้เหตุผลว่าอย่างไรเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
1: เดี๋ยวต้นไม้ก็จะเสียหายเดี๋ยวรากก็จะขาดเดี๋ยวต้นไม้ก็จะดูดน้ำไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าเราไปนะคะตัดยอดตัดกิ่งก้านใบขูดรากต้นไม้ก็จะเสียหายก็จะสร้างอาหารไม่ได้ต้นไม้ก็จะทำไมคะก
1: ็
0: จะตายนะคะค่ะขอเสียงปดหรือยังคะจบยังคะ
1: ย
0: ังอ่ะเนี่ยพูดต่อได้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราถ้าพืชได้รับนะคะทั้งน้ำและอาหารนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ต้นพืชเป็นอย่างไรคะ
1: มีดอกแล้วมีผล
0: ถ้าเกิดว่าพืชได้รับทั้งน้ำและอาหารนะคะแล้วก็ปลูกต่อไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆต้นไม้ต้นนี้ก็อาจจะทำไมนะคะ
1: โต
0: ขึ้นพอโตแล้วจะมีอย่างไรต
1: ่อ
0: มีดอกแล้วก็
1: มีผล
0: อาจจะมีผลด้วยนะคะค่ะไหนลองชี้หน่อยค่ะส่วนไหนคะที่นักเรียนบอกว่าเป็นส่วนนั้นเราเรียกอะไรคะ
1: ผล
0: แล้วตรงส่วนไหนคะที่เรียกว่าดอกค่ะดังนั้นกลุ่มที่3ก็ไม่เห็นด้วยสำหรับที่จะให้ไปตัดยอดตัดกิ่งแล้วก็ขุดดินใกล้ๆกับรากนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะต่อไปค่ะมาที่กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4แนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: หนูชื่อดาราชื่อจริงชื่อบูค่ะ
0: ชื่อน้องบูนะคะน้องบูน้องบูค่ะน้องบูเลือกเหตุการณ์ที่เท่าไหร่นะคะที่4เหมือนกันนะคะเพราะอะไรคะทำไมจึงเลือกเหตุการณ์ที่4
2: เพราะมันเพราะก็ได้ไม่จัดก็ได้ทำอาหารได้ค่ะ
0: ส่วนไหนคะที่จะสามารถสร้างอาหารได
2: ้ส่วนใบค่ะ
0: ส่วนใบดังนั้นหนูไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วรากล่ะคะ
2: รากเอาไว้ดูดน้ำ
0: ไว้ดูดน้ำดังนั้นหนูก็จึงไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะที่จะให้ไปขุดดินใกล้ๆเพราะอะไรคะถ้าเราไปขุดดินใกล้ๆกับต้นหรือรากบอกเพื่อนได้เลยค่ะ
2: ให้รากขาดค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไปขุดรากจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ขาด
0: รากก็อาจจะขาดนะคะถ้ารากขาดจะส่งผลอย่างไรคะ
2: ดูดน้ำไม่ได้
0: ดูดน้ำไม่ได้พืชก็จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ
2: ตายค่ะ
0: พืชก็อาจจะตายได้นะคะไม่ได้รับน้ำเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ครั้งค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5แนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพี่วิทยาพิบาลอุดมชื่อเล่นชื่อปานครับ
0: ชื่อน้อง
3: ปัน
0: น้องปันนะคะค่ะน้องปันเลือกภาพที่เท่าไหร่นะคะ
3: 4ค่ะ
0: ที่4เช่นกันไหนลองให้เหตุผลนะคะว่าเหตุใดจึงเลือกภาพที่4คะ
3: เพราะว่า
0: ชี้ด้วยค่ะชี้ได้เลยนะคะ
3: ก็เพราะก็เราตัดกิ่งก้านของใบออกใบก็สร้างอาหารไม่ได้
0: อ๋อถ้าเราไปตัดก็จะสร้างอาหารไม่ได้ก็เลยเลือกภาพที่4เพราะภาพที่4เป็นยังไงคะไม่ได้โดนตัดใช่ไหมคะค่ะเล่าต่อได้เลยค่ะ
3: ราก
0: ค่ะ
3: ก็เราขุดดินใกล้ๆรากก็เสียหายแล้วก็ขาดแล้วก็ดูดน้ำไม่ได้
0: รากก็อาจจะขาดนะคะแต่ถ้าขาดบางส่วนสมมติว่าเราไปแค่ขุดเฉยๆไม่ได้ตัดรากทิ้งใช่ไหมคะไปขุดใกล้ๆรากอาจจะเสียหายบางส่วนนักเรียนคิดว่าจะมีผลอย่างไรคะ
3: ดูดน้ำไม่ได้
0: ดูดน้ำไม่ได้นะคะแล้วก็จะทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำไม่เพียงพอต้นไม้ก็อาจจะ
3: ตาย
0: ได้นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะ เราก็ถึงเวลาที่จะให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะกันนะคะว่าเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะให้การนำเสนอหรือออกมานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนะคะก็ขอชื่นชมนักเรียนก่อนเลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมถึงแม้ตัวเองนะคะจะไม่ได้ออกมานำเสนอก็ตามแต่นักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนจะเลือกให้เหตุผลว่าอย่างไรและก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในการวาดรูปภาพและการระบายสีรวมทั้งนะคะนักเรียนยังมีส่วนร่วมในการเลือกเพื่อนในกลุ่มที่จะให้ออกมานำเสนอถือว่านักเรียนให้โอกาสเพื่อนได้ออกมาพูดและในครั้งต่อไปนะคะก็หมุนเวียนกันในกลุ่มนะคะเปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นนะคะได้มีโอกาสได้ออกมานำเสนอด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนนะคะว่าเพื่อนนำเสนอได้ดีหรือไม่และมีอะไรบ้างที่อยากจะให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงบอก2 อย่างเลยนะคะดังนั้นนักเรียนที่ออกมานำเสนอให้ยอมรับด้วยนะคะยอมรับและนำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปมาเริ่มที่นะคะกลุ่ม1ก่อนเลยนักเรียนจะกลุ่มใดคะที่จะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่ม1มีไหมคะมีไหมคะเป็นกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4กลุ่ม4ถือไมค์บอกเพื่อนได้เลยค่ะเติร์ดเติร์ดค่ะให้น้องเติร์ดบอกกลุ่ม1นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: มีน้ำเสียง
0: เป็นอย่างไรคะ
4: พูดเพราะ
0: พูดเพราะเสียงดังฟังชัดไหมคะ
4: ชัด
0: เสียงฟังชัดมีอะไรที่จะให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงในเรื่องไหนคะ
4: ไม่มี
0: สักนิดหนึ่งไหมคะอย่างเช่นวาดรูปเป็นอย่างไรเพื่อนพูดแล้วมองตาไหมคะมองตาเพื่อนๆได้ทุกคนไหม
4: ได้ทุกคน
0: ได้ทุกคนนะคะอ่ะขอปรบมือให้กับน้องเติร์ดหน่อยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มที่2บ้างกลุ่มไหนจะให้กลุ่มที่2คะเป็นกลุ่ม3กลุ่ม3ให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่ม2เป็นใครคะอันนาขอส่งไมค์ให้กับกลุ่ม2ในกลุ่ม3หน่อยค่ะค่ะนักเรียนยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นค่ะกลุ่ม2นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะ
5: มีน้ำเสียงที่ดีค่ะ
0: มีน้ำเสียงที่ดี
5: พูดเพราะ
0: ฟังเข้าใจไหมคะ
5: เข้าใจ
0: นะคะเข้าใจว่าอย่างไรบ้างจำได้ไหมคะเพื่อนบอกว่าอย่างไรบ้าง
5: ไม่ได้แต่ดีค่ะ
0: แต่ดีก็คือได้ยินชัดใช่ไหมคะ
5: แ
0: ล้วจำในสิ่งที่เพื่อนพูดได้ไหมคะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะเพื่อนกลุ่ม2เห็นด้วยกับการตัดยอดตัดกิ่งของต้นพืชไหมคะ
5: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยไหมคะ
5: เห็น
0: ด้วยไหมไม่ได้เห็นด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าอะไรคะทำไมเพื่อนจึงบอกว่าไม่เห็นด้วย
5: เพราะเดี๋ยวต้นไม้มันจะขาดส่วนใบค่ะ
0: เพราะถ้าเราตัดไปก็จะขาดส่วนใบซึ่งใบทำหน้าที่อะไรคะ
5: ทำอาหารค่ะ
0: เราเรียกทำอาหารหรือว่าสร้างอาหารคะนักเรียน
5: สร้างอาหาร
0: เราใช้คำว่าสร้างอาหารนะคะเพราะว่าพืชไม่สามารถทำอาหารได้ทำอาหารก็คือเราจะต้องมีการปรุงนะคะมีการปรุงนำวัตถุดิบอาหารมาปรุงเราจึงเรียกว่าทำอาหารนะคะค่ะนั่งลงได้ค่ะค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะคะแล้วกลุ่มที่3มีอะไรจะให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงไหมคะไม่มีใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะมาเป็นกลุ่มที่3บ้างกลุ่มไหนจะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่มที่3ต้องไม่ซ้ำกันนะคะกลุ่มที่4ให้ข้อเสนอแนะไปแล้วเป็นกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ให้เป็นเป็นใครคะ
6: ป
0: ั้นดินน่ะปั้นดินปั้นดินให้ปั้นดินนะคะ ปั้นดินให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนหน่อยค่ะยืนขึ้นหน่อยค่ะ

0: กลุ่มที่3นาวานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เขาพูดเพราะมาก
0: เขาพูดเพราะแล้วพูดเสียงดังฟังชัดไหมคะ
1: ฟังชัด
0: แล้วตาของเพื่อนได้มองเราบ้างไหม
1: มอง
0: มองคิดแล้วมองทุกคนในห้องไหมคะ
1: มองครับ
0: มองนะคะค่ะแล้วสิ่งที่เพื่อนนำเสนอเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยเห็นด้วยว่าอย่างไรคะนาวานำเสนอว่าอย่างไรคะ
1: ต้นไม้ครับ
0: ค่ะเพื่อนๆในกลุ่มช่วยได้นะคะนาวานำเสนอว่าเห็นด้วยกับการตัดยอดตัดกิ่งและขุดดินใกล้กับต้นไหมคะเห็นด้วยไหมคะนาวาเห็นด้วยไหมคะกับเหตุการณ์นี
1: ้ไม่เห็น
0: ไม่เห็นด้วยนะคะดังนั้นหนูสามารถเข้าใจที่นาวาบอกใช่ไหมคะว่าเพื่อนไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ไปตัดยอดตัดกิ่งก้านใบและขุดดินกับใกล้ๆกับรานะคะแล้วมีอะไรที่อยากให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงไหมคะมีไหมคะมีไหมมีได้นะครับไม่ได้โดนหักคะแนนเลยมีไหมไม่มีเพื่อนบอกว่าไม่มีนะคะค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม5หน่อยค่ะต่อไปค่ะมากลุ่มที่4บ้างกลุ่มไหนยังไม่ได้ประเมินเพื่อนคะให้กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ขอตัวแทน1คนเปลี่ยนให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ออกมานำเสนอเอเทนก็ได้ค่ะค่ะเอเทนยืนขึ้นหน่อยค่ะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่ม4หน่อยค่ะว่าเพื่อนกลุ่ม4นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: เอาพูดเพราะ
0: ยืนขึ้นหน่อยค่ะยืนขึ้น มีการใช้น้ำเสียงที่เพราะนะคะค่ะเสียงดังฟังชัดมั้ยคะ
1: เสียงดังฟังชัด
0: ฟังชัดนะคะเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนพูดใช่มั้ยครับแล้วเพื่อนกลุ่ม4เลือกภาพเหตุการณ์1 2 3หรือ4คะ
1: 4ครับ
0: 4นะแสดงว่าเข้าใจจริงนะคะเข้าใจนะคะและกลุ่ม4อยากให้เพื่อนมีอะไรที่แก้ไขปรับปรุงไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม1ค่ะและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่ม2ให้ข้อเสนอแนะกลุ่ม5ค่ะขอตัวแทนกลุ่ม2 1คนค่ะเป็นใครก็ได้นะคะเพื่อนเลือกแล้วใช่ไหมคะค่ะลองให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่ม5หน่อยค่ะขอ1คนเป็นอุ๋งๆก็ได้ค่ะขออุ๋งๆค่ะส่งไมค์ให้กับอุ๋งๆค่ะชื่นชมได้นะคะลุกขึ้นยืนหน่อยค่ะลุกขึ้นยืนยืนหน่อยค่ะเพื่อนกลุ่ม5นักเรียนให้ข้อเสนอแนะหน่อยค่ะการนำเสนอของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้าง
3: พูดจาดีค่ะ
0: พูดจาดีเสียงดังฟังชัดไหมคะ
3: ดังฟังชัด
0: แล้วเพื่อนที่ออกมานำเสนอมองตาเราบ้างไหมคะ
3: มองค่ะ
0: มองแล้วมองเพื่อนคนอื่นด้วยไหมคะ
3: มองค่ะ
0: มองทุกคนไหมคะ
3: ทุกคน
0: ทุกคนนะคะแล้วเพื่อนชี้รูปภาพได้ตามที่บอกไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะเพื่อนบอกส่วนใบชี้ไปที่ส่วนใบได้ถูกต้องไหมคะ
3: ถูก
0: ถูกต้องเพื่อนพูดถึงรากชี้ไปที่รากได้ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกค่ะ
0: ถูกนะคะแล้วมีอะไรที่อยากจะให้กลุ่ม5แก้ไขปรับปรุงไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม2ค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะบอกและก็ประเมินให้กับทุกคนนะคะนำเสนอได้ดีทุกคนเลยนะคะแสดงว่าเพื่อนๆที่ออกมานำเสนอมีการพูดเสียงดังฟังชัดนะคะแต่ว่าครูนุ้ยในฐานะที่ครูนุ้ยตรวจสอบการประเมินของนักเรียนแต่ละกลุ่มครูนุ้ยก็จะมีข้อเสนอแนะด้วยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะอาจจะมีการนำเสนอโดยที่ยังจะให้คุณครูช่วยโดยให้คุณครูคอยใช้คำถามอยู่นะคะในครั้งหน้าถ้าหากมีการนำเสนอครูนุ้ยอยากให้นักเรียนได้เล่าด้วยตัวเองนักเรียนลองนะคะอยากให้นักเรียนเล่าด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องในสิ่งที่นักเรียนพูดนะคะ

0: ดังนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนยังให้คุณครูนะคะช่วยอยู่นะคะครั้งหน้าคิดว่าให้คุณครูช่วยถามด้วยไหมคะไม่นะคะครั้งหน้าสามารถพูดเองได้เลยไหมพูดเองได้นะคะค่ะฝึกฝนกันไปนะคะนักเรียนก็อาจจะทำได้ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสายตายังมองคุณครูอยู่นะคะเพราะว่าคุณครูถามนักเรียนก็เลยตอบใช่คะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังผู้ฟังนะคะในฐานะผู้ฟังนักเรียนในห้องเรียนบางคนยังไม่มองเพื่อนเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีนักเรียนที่ออกมานำเสนอก็ยังไม่ได้มองเพื่อนบางคนด้วยนะคะถ้าเรามองตาเพื่อนทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็จะหันมามองเราและในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ฟังนักเรียนบางคนก็อาจจะทำไมคะยังไม่ได้ฟังเพื่อนนะคะก็อาจจะทำให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนพูดในครั้งหน้าก็อยากให้นักเรียนนะคะได้ปรับปรุงตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะสรุปสิ่งที่เพื่อนนะคะได้นำเสนอไปจากรูปภาพของเพื่อนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ารูปภาพของเพื่อนแต่ละรูปนะคะก็จะสื่อถึงนะคะสิ่งที่เพื่อนเลือกความคิดเห็นในแต่ละรูปภาพที่เพื่อนเลือกไว้นะคะโดยที่กลุ่มที่หนึ่งนะคะก็จะเลือกภาพเหตุการณ์ที่ให้เหตุผลในข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนในกลุ่มที่1นะคะก็จะเลือกนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่1นั่นก็คือสามารถที่จะให้ตัดส่วนของยอดของต้นพืชได้นะคะและเพื่อนก็ยังให้เหตุผลว่าอย่างไรนะคะไหนลองทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเราตัดยอดออกแต่ว่าเราจะต้องตัดอย่างไรให้เหลืออะไรไว้คะ
1: ให้เหล
0: ือ
1: ใบ
0: ไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าใบเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งใบทำหน้าที่อะไรคะใบทำหน้าที่ในการสร้างอาหารถ้าเราตัดยอดของต้นพืชให้เหลือใบไว้เพื่อให้พืชนั้นนะคะมีใบไว้สำหรับในการสร้างอาหารให้กับพืชและถ้าหากว่าขุดดินใกล้ๆกับต้นใช่ไหมคะก็ต้องขุดอย่างไรต้องขุดให้ระวังกับส่วนของรากนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราขุดแล้วไปโดนรากจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนให้เหตุผลว่าอย่างไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะอะไรนะคะทำไมรากจึงจะดูดน้ำไม่ได้
1: เพราะไม่มีราก
0: เพราะไม่มีรากแสดงว่าถ้าหากเราไปขุดดินใกล้ๆกับบริเวณของต้นใช่ไหมคะก็อาจจะไปถูกส่วนของรากถ้ารากขาดนักเรียนจึงคิดว่าอาจจะทำให้พืชไม่มีรากที่ทำหน้าที่ดูดน้ำได้ใช่ไหมคะไหนมีนักเรียนกลุ่มใดบ้างที่เห็นด้วยกับเพื่อนที่ให้เหตุผลแบบนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางยกมือได้เลยนะคะเห็นด้วยใช่ไหมคะมือลงได้ค่ะนักเรียนคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเราสามารถที่จะตัดยอดนะคะของต้นพืชได้นะคะเราสามารถตัดยอดตัดกิ่งตัดก้านและใบของเขาได้นะคะเพราะว่าถ้าหากเราตัดยอดกิ่งก้านและใบและยังคงเหลือกิ่งและใบไว้ที่ต้นพืชก็จะไม่ตายนะคะเพราะว่าถ้าหากเราตัดไปแล้วนะคะส่วนของกิ่งก้านใบสามารถที่จะแตกออกมาทดแทนในสิ่งที่เราตัดออกไปได้นะคะและพืชก็ยังสามารถที่จะมีใบที่ทำหน้าที่ในการสร้างอาหารแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะมีกิ่งก้านใบที่ทำหน้าที่ทำไมคะชูกิ่งก้านใบได้ด้วยนะคะซึ่งก็ยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติค่ะส่วนรากก็เช่นกันนะคะนักเรียนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปขุดดินใกล้ๆกับลำต้นถ้ารากขาดรากก็จะทำไมคะดูดน้ำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าเราไปขุดดินอาจจะไปโดนรากทำให้รากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปใช่ไหมคะถ้ารากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปส่วนที่เหลืออยู่นักเรียนคิดว่ายังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้ไหมคะรากจะมีลักษณะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะอาจจะ ถูกตัดขาดไปส่วน

0: ใดส่วนหนึ่งดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่ยังคงสามารถที่จะทำหน้าที่ดูดน้ำต่อไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถูกตัดขาดหมดเลยก็อาจจะส่งผลให้พืชนั้นไม่สามารถดูดน้ำได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดบางส่วนไปแล้วนะคะส่วนที่ขาดไปก็สามารถที่จะแตกรากออกมาใหม่ทดแทนได้ด้วยนะคะแต่อาจจะส่งผลในการทำหน้าที่ของการดูดน้ำอาจจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ช้าลงเพราะว่าพืชอาจจะได้รับน้ำนะคะที่น้อยลงเพราะว่าถูกทำไมคะตัดขาดหายไปเป็นบางส่วนนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนที่เลือกเหตุการณ์ที่หนึ่งก็สามารถที่จะให้เหตุผลดังกล่าวได้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มที่สองสามสี่และกลุ่มที่ห้าจะเลือกให้เหตุผลตามเหตุการณ์ที่เท่าไหร่คะข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สี่ใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้เหตุผลว่าไม่ควรไปทำไมคะไปตัดใช่ไหมคะไม่ควรไปตัดยอดตัดกิ่งก้านใบนะคะรวมถึงไม่ควรไปขุดดินบริเวณใกล้ๆกับลำต้นเพราะว่าเดี๋ยวรากจะทำไมเสียหายนะนั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนเลือกเพราะว่านักเรียนอาจจะอยากให้ต้นไม้ต้นนี้นะคะดำรงชีวิตอยู่ได้แบบปกติดังนั้นนักเรียนจึงเลือกที่จะให้ทุกส่วนทำไมคะยังคงอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าทุกส่วนยังอยู่เหมือนเดิมแต่ละส่วนก็ยังสามารถที่จะทำหน้าที่อื่นๆได้ตามปกติซึ่งต้นพืชที่เราสังเกตในรูปภาพก็จะมีครบทุกส่วนเลยมีอะไรบ้างคะมีรากมีลำต้นมีนาวาบอกว่ามีกิ่งแล้วก็มีใบแต่ว่าในรูปภาพที่อยู่ในใบงานจะยังไม่มีอะไรคะยังไม่มีอะไรนะคะที่ออกมาผลยังไม่มีผลแล้วไม่มีอะไรคะมีกิ่งไหมมีนะคะแต่ในรูปภาพจะไม่มีดอกและไม่มีผลนะคะแต่สิ่งที่นักเรียนวาดมานั่นอาจจะให้เหตุผลว่าเมื่อนักเรียนดูแลพืชต้นนั้นต่อไปหรือเราดูแลต้นไม้ที่รักต่อไปนะคะโดยที่เราไม่ไปตัดกิ่งก้านใบและไม่ไปทำลายส่วนของรากให้ขาดต้นพืชชนิดนั้นก็อาจจะออกดอกแล้วก็ออกอะไรออกมาต่อด้วยออกอะไรคะผลเพราะว่าถ้าพืชได้รับอาหารอย่างเต็มที่พืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อพืชเจริญเติบโตได้ดีเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะออกอะไรคะออกอะไรก่อนพืชจะมีอะไรก่อนคะออกดอกนะคะซึ่งดอกทำหน้าที่อะไรคะดอกทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการล่อแมลงล่อแมลงให้เข้ามาทำอะไรอะไรนะคะล่อแมลงให้มาช่วยสืบพันธุ์เก่งมากค่ะนะคะดอกทำหน้าที่ในการล่อแมลงเพื่อให้แมลงมาช่วยผสมเกสรหรือเราเรียกว่าการสืบพันธุ์นั่นเองเมื่อดอกได้รับการสืบพันธุ์แล้วระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆดอกก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลนั่นเองนะคะซึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็อาจจะให้ประโยชน์กับเราเพราะว่าในเหตุการณ์เด็กๆกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆกำลังนั่งทำอะไรอยู่นั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่ที่ตรงไหนใต้ต้นไม้นะคะนั่งเล่นหรือนั่งคุยกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้เห็นไหมคะดังนั้นถ้าเรายังมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ต้นไม้ต้นนี้ก็จะให้ประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง
1: บ
0: ัง
1: แดด
0: บังแดดนะคะมีผลด้วยอาจจะกินผลได้ไหมคะได้นะคะซึ่งผลของพืชแต่ละชนิดอาจจะทานได้นะคะแต่บางชนิดอาจจะทานไม่ได้นะอย่างเช่นถ้าเป็นภาพนี้กลุ่ม4วาดต้นอะไรคะเนี่ยต้นอะไรคะต้นอะไรนะต้นแอปเปิลนะถ้ามีผลออกมาแอปเปิลที่ได้เราสามารถนำมาทานได้ไหมคะได้ไหมคะได้ส่วนกลุ่ม5น่าจะเป็นวาดต้นอะไรคะเนี่ย ต้นส้มนะคะถ้าหากว่าเราดูแลพืชไปเรื่อยๆนะคะออกดอกออกผลถ้าต้นนี้เป็นต้นส้มเราก็สามารถที่จะนำผลมารับประทานได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นกันนะคะต้นไม้ที่รักก็อาจจะให้ประโยชน์กับตัวเรานอกจากจะให้ร่มเงาให้กับเราแล้วก็ยังออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานด้วยนะคะค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มอีกครั้งนะคะนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีเลือกภาพเหตุการณ์ที่เป็นภาพที่สองมีไหมคะไหนยกมือหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางอาจจะมีเลือกภาพเหตุการณ์ในภาพที่สามมีไหมคะยกมือหน่อยค่ะส่วนต้นทางของครูนุ้ยจะเลือกนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่หนึ่งกับภาพเหตุการณ์ที่4นะคะจะไม่มีเหตุการณ์ที่2กับที่3ดังนั้นรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้คำตอบกับนักเรียนและอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวมาถึงกิจกรรมนี้กันนะคะนั่นก็คือการให้คะแนนดาวกับเพื่อนแต่ละกลุ่มนะคะเรามาดูตารางดาวของเรากันค่ะคุณนุ้ยจะมีโหลให้มีโหลของแต่ละกลุ่มนะคะและนักเรียนแต่ละคนก็จะมีสติกเกอร์ดาวใช่ไหมคะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะออกไปติดสติกเกอร์ว่านักเรียนชอบชื่นชอบการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นกลุ่มใดมีข้อแม้ก็คือไม่เลือกกลุ่มตัวเองนะคะเราจะไม่เลือกกลุ่มของตนเองเราจะเลือกของเพื่อนครูนุ้ยจะเรียกมาทีละกลุ่มนะคะดังนั้นนักเรียนในห้องเรียนให้เตรียมแกะสติกเกอร์รอได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะให้คะแนนเพื่อนในห้องเรียนของตนเองหรือให้คะแนนเพื่อนปลายทางกับต้นทางได้นะคะถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มนั่งให้เรียบร้อยค่ะแต่ละกลุ่มนั่งให้เรียบร้อยนะคะขอเชิญกลุ่ม1ออกมาก่อนค่ะมาติดได้เลยค่ะเข้าแถวมาค่ะติดได้เลยค่ะนักเรียนเลือกเองนะคะเราจะไม่เหมือนเพื่อนไม่เป็นไรค่ะติดแล้วไปนั่งได้เลยค่ะน้องไอดีติดแล้วไปนั่งได้นะคะเราไม่บอกเพื่อนนะให้เพื่อนเลือกเองค่ะให้เพื่อนเลือกเองนะคะนักเรียนเราจะไม่ได้เลือกสีที่เราชอบนะคะเราต้องเลือกจากอะไรเราต้องเลือกจากเราชอบการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มไหนนะคะมีกลุ่ม1กลุ่ม2 3 4และ5ดูจากตัวเลขนะคะต่อไปกลุ่ม2ค่ะแกะสติกเกอร์รอไว้เลยนะคะนักเรียนค่ะชื่นชอบกลุ่มไหนคะดูตัวเลขได้เลยนะคะแล้วติดได้เลยค่ะตอนนี้คะแนนเทมาที่กลุ่ม3นะคะต่อไปค่ะกลุ่ม4แต่เราไม่ติดกลุ่มตัวเองนะคะเราจะไม่ติดกลุ่มตัวเองนะคะข้ามกลุ่ม3ไปติดได้เลยค่ะเราไม่เลือกกลุ่ม4จะไม่ติดกลุ่ม4นะคะติดได้เลยค่ะติดได้เลยติดแล้วไปนั่งที่นะคะแกได้ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่ม3กลุ่ม3แต่กลุ่ม3จะไม่ติดกลุ่มตัวเองนะคะเพื่อนๆในห้องเรียนลองเงียบเสียงหน่อยนะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ค่ะแต่กลุ่ม5ก็จะไม่ติดกลุ่มตัวเองนะคะเราจะให้กลุ่มเพื่อนหมดแล้วยังคะค่ะเพื่อนๆให้ดาวเรียบร้อยแล้วนะคะไหนขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันอ่ะปรบมือหนึ่งครั้ง ปรบมือ2ครั้ง2ครั้ง3

0: มือแตะไหล่ไว้ที่ตักสองตามองดูที่โหลดาวนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะได้กี่ดาวบ้างนะคะมาที่กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1จะได้ทั้งหมดกี่ดาวคะ1 2 3 4 5ได้6ดาวช่วยจำด้วยนะคะว่ากลุ่มไหนได้มากสุดกลุ่ม2ได้3ดาวกลุ่ม3 1 2 3 4 5 6 7 8 9ช่วยคุณนุ้ยนับหน่อยว่าครบไหมคะ9ไหมคะ9ดาวนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม4กี่ดาวคะ
1: 4
0: ดาวกลุ่ม5กี่ดาวคะกี่ดาวคะ4ดาวสรุปแล้วกลุ่มไหนที่ได้ดาวมากที่สุด
1: 3
0: กลุ่มไหนคะกลุ่ม3นะคะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปบทเรียนกันค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราพบว่าพืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆและส่วนต่างๆของพืชแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะ
1: แตกต
0: ่างกันและหน้าที่แต่ละหน้าที่ของพืชนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญและคิดว่าสำคัญทุกส่วนไหม
1: ท
0: ุกส่วนนะคะสรุปแล้วก็คือแต่ละส่วนของพืชสำคัญหมดเลยเพราะแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่สำคัญเพื่อให้พืชดำรงชีวิตได้ถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะเกิดอะไรขึ้นดำรงชีวิตอยู่ต่อไม่ได้เพราะแต่ละส่วนก็จะทำหน้าที่ได้ไหมคะถ้าถูกทำลายหรือถูกตัดขาดออกไปก็จะทำหน้าที่ของส่วนนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปตัดลำต้นหรือตัดรากหรือตัดใบก็จะส่งผลต่อการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะนะคะถ้าหากว่าเราไม่ไปตัดรากตัดลำต้นหรือตัดใบดูแลพืชไปเรื่อยๆพืชชนิดนั้นก็อาจจะออกดอกและออกผลให้เรานะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างเป็นกิจกรรมในครั้งที่8นะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1เกมต่อจิ๊กซอส่วนต่างๆของพืช2นะคะแบ่งงานที่5ในหน้า19ถึง20นะคะและ3แบ่งงานที่6หน้า22ถึง24ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์

ที่ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุด

กับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะเด็กๆยังจำได้หรือไม่คะชั่วโมงที่แล้วนั้นเราได้เรียนเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะใช้ได้อย่างไรคะใช้ได้อย่างไรคะเวลาเราจะซื้อของหรือต้องการใช้จ่ายเงินที่คุณพ่อให้มาเงินที่คุณแม่ให้มาเด็กๆจะต้องมีการวางแผนการซื้อของการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะว่าเราจะ

0: ื้ออะไรสินค้าไหนจำเป็นสินค้าไหนที่ไม่จำเป็นเด็กๆต้องเลือกซื้อให้ดีนะคะเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์และคุ้มค่าถูกต้องไหมเอ่ยแล้วนักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินจะทำอย่างไรได้บ้างจะต้องฝึกอย่างไรจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรนะคะก่อนจะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกการวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวันได้ค่ะเด็กๆจะบอกได้ไหมคะบอกได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนมีเงินออมนักเรียนจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดทำอย่างไรดีคะ
1: เก็บตังไว้ไม่ซื้ออะไร
0: อะไรนะคะ
1: เก
0: ็บเงินเอาไว้ใช่ไหมคะอย่างไรอีกซื้อของที่คุ้มค่าที่มีประโยชน์ซื้อของฟุ่มเฟือยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะถ้านักเรียนมีเงินออมนักเรียนจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดก็ต้องใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นอะไรบ้างที่จำเป็นอะไรบ้างที่เราต้องการมีอะไรบ้างคะที่จำเป็น
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ไม้บรรทัดยางรบก็คืออุปกรณ์การเรียนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วอาหารล่ะคะจำเป็นไหม
1: จำเป็น
0: น้ำดื่มจำเป็นไหมคะเสื้อผ้าจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: ถูกต้องแล้วค่ะทั้งหมดที่นักเรียนพูดมาก็คือสินค้าที่จำเป็นนั่นเองนักเรียนต้องเลือกซื้อของที่จำเป็นที่มีประโยชน์นะคะต่อไปค่ะนักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนจากใครบ้าง
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณน้า
1: ค
0: ุ
1: ณป
0: ้
1: า
0: ค
1: ุ
0: ณแม่คุณปู่คุณย่าจากพี่สาวใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้รับเงินมาโรงเรียนส่วนใหญ่จะได้มาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคุณปู่คุณย่านั่นเองค่ะนอกจากได้รับเงินจากคนที่บ้านแล้วนักเรียนเคยได้รับเงินจากการทำสิ่งใดบ้าง
1: ขายของ
0: ขายของ
1: ร้องเพลง
0: เอาไปร้องเพลงมา
1: เป็นหมอ
0: ช่วยคุณยายขายขนมได้ไหมคะช่วยคุณยายขายขนมเดี๋ยวคุณยายก็จะให้เงินเรามาซื้อขนมช่วยแม่ขายข้าว
1: ช่วยแม่ขาย
0: ช่วยแม่ขายอาหาร
1: ช่วยแม่ทำอาหารช่วยแม่เก็บจานช่วยแม่ทำอาหาร
0: มีคะ
1: ช่วยแม่ทำอาหารช่วยแม่ขายผลไม
0: ้ช่วยแม่ขายผลไม้ใช่ไหมคะพอแล้วค่ะนอกจากจะได้รับเงินจากคนที่บ้านแล้วนะคะเด็กๆอาจจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากโรงเรียนเคยได้รับไหมคะเด็กๆหลายคนเลยเคยได้รับเงินทุนการศึกษาจากโรงเรียนหรือได้รับเงินจากญาติพี่น้องนั่นเองค่ะพ่อแม่ของนักเรียนได้เงินมาอย่างไรพ่อแม่ของนักเรียนได้เงินมาอย่างไรถูกต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเอาเงินเหล่านี้มาให้กับเด็กๆเพื่อเอามาซื้อขนมซื้อเสื้อผ้าและใช้จ่ายในครอบครัวโดยเงินนั้นนะคะก็มาจากเงินเดือนนะคะหรือจากการขายของของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะนักเรียนนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายอะไรบ้างเพราะอะไรใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อไอศกรีมไม้บรรทัดยางลบ
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อซื้อสมุดอะไรอีกคะอีกค่ะมีอีกไหมคะปากกานะคะส่วนใหญ่นะคะเด็กๆนั้นจะนำเงินเนี่ย ไปเป็นค่าอาหารไปซื้ออาหารทานในตอนเช้าซื้อขนมนะคะค่าเสื้อผ้าค่ายารักษาโรคเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นอาหารจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: จำเป็นนะคะขนมจำเป็นไหมคะ
1: ไม่จำเป็น
0: ขนมจำเป็นไหมคะ
1: ไม่จำเป็น
0: ถ้าจะทานขนมต้องเลือกขนมที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเสื้อผ้าจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: จำเป็นยารักษาโรคจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นนั่นเองค่ะและต่อไปคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันวางแผนทางการเงินอยากรู้หรือยังว่าทำอย่างไรปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงแล้วหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยสมมุติว่าในกลุ่มนั้นเป็นครอบครัวของเราเองสองแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเมื่อเราได้กลุ่มแล้วให้เด็กๆแบ่งหน้าที่ว่าใครจะรับบทบาทเป็นคุณพ่อใครจะรับบทบาทเป็นคุณแม่ใครจะเป็นลูกสาวใครจะเป็นลูกชาย3ฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินค่ะ4คุณครูจะกำหนดเงินให้นักเรียนครอบครัวละ200บาทเยอะไหมคะเยอะไหมคะ200บาทนะคะ5เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการเด็กๆอยากได้สินค้าอะไรให้เด็กๆช่วยกันเลือกซื้อโดยการปรึกษากันกับครอบครัวของนักเรียนปรึกษากับคุณพ่อปรึกษากับคุณแม่หรือปรึกษากับลูกๆว่าต้องการซื้ออะไร6พร้อมออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนคุณครูมีตัวอย่างให้นะคะสมมุติว่ามีเงิน200บาทดูนะคะว่าซื้ออะไรบ้างคุณครูก็จะซื้อน้ำดื่มเท่าไหร่คะ10บาทนะคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: จำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นจำเป็นมากๆเลยนะคะคุณครูก็จะซื้อผลไม้กี่บาทคะ
1: 20
0: บาทผลไม้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นนะคะยังไม่พอคุณครูจะซื้อแชมพูจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีราคาเท่าไหร่
1: 50บาท
0: ราคาเท่าไหร่40บาทค่ะอีกหนึ่งอย่างคุณครูอยากได้เสื้อผ้าคุณครูก็จะซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าราคาเท่าไหร่คะ
1: 70
0: บาทเท่าไหร่คะ
1: 70
0: บาทเสื้อผ้ามีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเลือกซื้อสินค้าแค่4อย่างเท่านั้นนักเรียนลองบวกสิคะว่าเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่คะเมื่อนักเรียนบวกได้แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะนำเงินจำนวน200มาลบกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก็จะเหลือเงิน60บาทแสดงว่าคุณครูนั้นซื้อของไปทั้งหมดเท่าไหร่140บาทตอนนี้เหลือเงิน60บาทเงิน60บาทนี้จะเอาไปทำอะไรดีไปหยอดกระปุกออมสินเอาไปเก็บออมนำไปฝากธนาคารได้ไหมคะนำไปฝากธนาคารได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายการสินค้ากันนักเรียนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรวันนี้คุณครูมีรายการสินค้ามาให้มาดูค่ะสินค้าแรกก็คือน้ำดื่มราคาเท่าไหร่คะ10บาทต่อไปของเล่นราคาเท่าไหร่คะ50
1: บาท
0: ต่อไปค่ะสินค้าที่3นมราคาเท่าไหร่คะ15บาทผลไม้ราคาเท่าไหร
1: ่
0: 20บาทดินสอ
1: 10บาท
0: ราคา10บาทอาหาร
1: 100บาท
0: ราคา100บาทสบู
1: ่
0: ราคา40บาท ยาสีฟันราคา30บาทยังไม่พอค่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยผงซักฟอกเท่าไหร่คะ60บาทแชมพูเท่าไหร่คะ40บาทขนม20บาทไอศกรีม10บาทไม้บรรทัด10บาทสมุด30บาทยางลบ10บาทเสื้อผ้า70บาทนี่คือรายการสินค้าทั้งหมดนะคะที่นักเรียนจะได้รับในวันนี้ให้นักเรียนไปเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่ต้องการซื้ออะไรก็ได้นะคะคุณวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กๆหันมาทางนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันว่าเด็กๆนั้นจะต้องทำอะไรในชั่วโมงนี้คุณครูจะมีกระดาษแจกให้ซึ่งในกระดาษนั้นให้นักเรียนนะคะวางแผนการใช้จ่ายเงินในจำนวน200บาทซื้อของได้4อย่างโดยให้นักเรียนวาดภาพสินค้าที่จะซื้อเขียนรายการสินค้าและเขียนจำนวนเงินนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะและบายสีให้สวยงามก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะของงานที่เสร็จแล้วนะคะวาดภาพให้เรียบร้อยสมมุติว่าคุณครูอยากซื้อไอศกรีมคุณครูก็จะวาดภาพไอศกรีมราคา10บาทซื้อสมุดราคา30บาทซื้อเสื้อผ้าราคา70บาทซื้อขนมราคา20บาทและให้นักเรียนเนี่ยนำเงินมาบวกกันนะคะได้จำนวนเท่าไหร่และเหลือเงินกี่บาททำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ่ะตอนนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนปรึกษาตกลงกันว่าในครอบครัวของนักเรียนจะรับบทบาทเป็นใครกันบ้างพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มปรึกษากันได้เลยค่ะตกลงเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆยกมือได้เลยนะคะเหลือกลุ่มไหนคะเหลือกลุ่มที่5กลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเอามือลงค่ะกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ตกลงได้แล้วใช่มั้ยคะกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: กลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: กลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: และกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะทุกกลุ่มเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้คุณครูจะแจกหมวกให้กับนักเรียนนะคะเป็นหมวกบทบาทนั่นเองนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปสวมหมวกบทบาทกันเลยค่ะตอนนี้เด็กๆ ก็ได้รับหมวกบทบาทแล้วใช่ไหมคะไหนใครได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อคะยกมือเอามือลงค่ะใครได้รับบทบาทเป็นคุณแม่ยกมือเอามือลงใครได้รับบทบาทเป็นลูกชายยกมือเอามือลงใครได้รับบทบาทเป็นลูกสาวยกมือเอามือลงค่ะตอนนี้เด็กๆนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ละครอบครัวจะมีพ่อหนึ่งคนมีแม่หนึ่งคนนะคะแล้วก็มีลูกๆเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องช่วยกัน วางแผนการใช้จ่ายเงินในจำนวนกี่บาท200บาทซื้อของได้กี่อย่าง
1: 4
0: อย่างนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วนะคะขอตัวแทนคุณพ่อนะคะมารับของจากคุณครูได้เลยค่ะกลุ่มละ1คนนะคะกลุ่มละ1คนกลุ่มนี้เท่าไหร่คะ
2: 1
0: กลุ่มที่1ค่ะนี่อะไรคะ นี่ค่ะเอาไปคุณพี่เท่าไหร่คะคะคุณพี่เท่าไหร่คะอันนี้ไม่ได้ค่ะกลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มที่5เด็กๆฟังค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหันหน้ามาหาคุณครูค่ะตอนนี้เด็กๆนั้นได้อุปกรณ์ไปหมดแล้วเด็กๆได้อะไรบ้างคะ1ได้กระดาษไปแล้วใช่ไหมคะ2ได้รายการสินค้าไปแล้วได้ทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ฟังค่ะเวลานักเรียนเขียนรายการสินค้าเด็กๆห้ามระบายสีทับตัวหนังสือห้ามระบายสีทับตัวหนังสือเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่มไหนเข้าใจแล้วครอบครัวไหนเข้าใจแล้วยกมือเอามือลงสำหรับนักเรียนนะคะโรงเรียนปลายทางนะคะเด็กๆสามารถทำลงในสมุดเรียนของตนเองได้เลยหรือคุณครูนะคะรบกวนหากระดาษให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วเลือกซื้อสินค้าได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังว่าเด็กๆนั้นซื้อสินค้าอะไรไปบ้างแล้วเหลือเงินกี่บาทพร้อมไหมคะจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มไหนดีขอเป็นกลุ่มที่4กันแล้วกันออกมาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะออกมาทั้งกลุ่มเลยออกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะถือไมค์มาด้วยไปถือไมค์มาด้วยค่ะไปถือไมค์มาด้วยค่ะค่ะถือมาทางนี้1คนสวัสดีค่ะเด็กๆฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปุ่งสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
0: ค่ะเป็นครอบครัวที่4นะคะเลือกซื้ออะไรไปบ้างคะ
1: นมค่ะ
0: ซื้อนมไปเท่าไหร่คะซื้อนมไปเท่าไหร่คะซื้อนมไป15บาทนะคะราคา15บาทซื้ออะไรอีกคะ
1: ยางลบ
0: ซื้อยางลบไป10บาทซื้ออะไรอีกคะ
1: แตงโมค
0: ่
1: ะ
0: แตงโมหรือผลไม้นั่นเองซื้อผลไม้ไป20บาทและซื้ออะไรอีกคะ
1: กับข้าวค่ะ
0: ซื้ออาหารไป100บาทตอนนี้ครอบครัวที่4นะคะเหลือเงิน55บาทนั่นเองค่ะดูสิคะยางลบเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: มีประโยชน์ไหมคะ
1: มีประโยชน์ค่ะ
0: แล้วนมล่ะคะจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็นค่ะ
0: จำเป็นอาหารจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็นค่ะ
0: ผลไม้จำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: จำเป็นนะคะทุกอย่างที่ครอบครัวที่4เลือกซื้อเป็นสินค้าที่จำเป็นและมีประโยชน์ทั้งหมดเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าสินค้าชิ้นไหนจำเป็นสินค้าชิ้นไหนไม่จำเป็นนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเด็กๆดูนะว่าเด็กๆนั้นวางแผนถูกต้องหรือไม่ 1. ใช้วิธีแบ่งเงินรายได้เป็นสัดส่วนเมื่อเรามีรายได้ที่ได้มาต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันเด็กๆได้รายได้ไปเท่าไหร่200บาทนักเรียนต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนแบ่งอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย 1.1 แบ่งเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตก็คือเงินออมนั่นเองแบ่งเงิน200บาทไว้2ส่วนเป็นเงินออม1ส่วน 1.2 เก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการซื้ออุปกรณ์การเรียนขนมอาหารหรือใช้บริการในการตัดผมนะคะ 2. ใช้จ่ายเงินซื้อของในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงความคุ้มค่านะคะเพราะว่าอะไรเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะยังหาเงินเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของเงินด้วยเวลาจะซื้อของต้องคิดก่อนว่าราคาแพงหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่นะคะและขั้นปฏิบัติวันนี้แล้ววันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เด็กๆจะได้ทำใบงานที่5เรื่องการวางแผนทางการเงินค่ะเราไปดูกันเลยว่าจะทำอย่างไรนะคะคำชี้แจงนักเรียนนักเรียนทำใบงานที่5เรื่องการวางแผนทางการเงินให้นักเรียนวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองหากนักเรียนได้รับเงิน100บาทนักเรียนจะวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างไรและจะเหลือเงินเท่าไหร่คำชี้แจงครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานที่ให้กับเด็กๆด้วยค่ะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่18เปิดไปหน้าที่18นะคะ

ค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วเดี๋ยวเราจะวางแผนทางการเงินกันมีเงิน100บาทนักเรียนจะซื้ออะไรบ้างแล้วเหลือเงินเท่าไหร่ตอนนี้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ่ะเด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนใครยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันก่อนวันนี้คุณครูมีแนวคำตอบให้นะคะตั้งใจดูนะคะถ้านักเรียนมีเงิน100บาทฟังคุณครูก่อนนะคะถ้านักเรียนมีเงิน100บาทนักเรียนจะซื้ออะไรบ้างนะคะให้วางแผนการใช้เงินนะคะคุณครูก็จะเลือกซื้ออาหารเลือกซื้ออาหาร20บาทเลือกซื้อขนม10บาทเลือกซื้อของเล่น20บาทเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียน30บาทรวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่คุณครูใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่คะ
1: 10บาท
0: 10บาท20เป็น30
1: 40บาท30
0: บวกอีก30เป็นเท่าไหร่บวก20เป็นเท่าไหร่แล้วเหลือเงินเท่าไหร่นะคะเหลือ20บาทแสดงว่าคุณครูใช้จ่ายไปเท่าไหร่คะ80บาทนั่นเองค่ะนี่เป็นแนวคำตอบนะคะต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรคะฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินเด็กๆก็ได้ฝึกไปแล้วให้เด็กๆนั้นวางแผนทางการเงินจำนวนเท่าไหร่200บาทนักเรียนก็มีการซื้อสินค้าที่จำเป็นซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นและเหลือเงินเก็บเท่าไหร่นั่นคือการวางแผนทางการเงินของเด็กๆนะคะเราควรมีการฝึกการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออมและสามารถนำไปใช้ในยามจำเป็นได้ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องความหมายและวิธีการออมเงินค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่6เรื่องวางแผนการออมเงินนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆนำบทเรียนในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินได้ไหมคะ
1: ได้
0: สามารถฝึกได้ทุกวันไหมคะใช่แล้วเด็กๆสามารถฝึกวางแผนการใช้เงินได้ทุกวันเลยนะคะเด็กๆได้เงินเท่าไหร่เด็กๆก็วางแผนว่าจะซื้ออะไรบ้างและต้องเหลือเงินเก็บเท่าไหร่เด็กๆสามารถทำได้นะคะและเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยโอ้เก่งมากๆเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะวันนี้คุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: อันนี้ทั้งหมดคำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่ว่าประชาชนชาวไทยจะอยู่ห่างไกลและเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเพียงใดก็ไม่อาจพ้นจากสายพระเนตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เช่นที่หมู่บ้านปลายด้ามขวานในจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้เมื่อวันที่1กันยายน2545ในระหว่างที่โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานที่ศูนย์ศิลปาชีพวัชนารามบ้านไทยสุขอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแยกไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูสินที่ตำบลโคกสะตอซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ที่นี่เป็นกลุ่มบ้านหมู่8ที่จัดตั้งโดยนิคมสร้างตนเองศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยนิคมได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ18ไร่ประกอบด้วยบ้านธนูสินบ้านไอจาดาและบ้านตะบิงรูโต๊ะเวลานั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่บ้านหมู่8แม้พวกเขามีบ้านและที่ดินแต่ชาวบ้านกลับทำกินไม่ได้ผลเพราะขาดแคลนน้ำที่สำคัญหนทางในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็ยากลำบากเหตุนี้จึงได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่ตามเสด็จในเวลานั้นอาทิกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ความว่าให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูสินในเรื่องเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้านและเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลจากแนวพระราชดำริทำให้ภายในปีนั้นเองชาวบ้านก็ได้เห็นฝายทดน้ำยาว10เมตรพร้อมท่อส่งทั่วพื้นที่มีถังน้ำอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่4แห่งภายในหมู่บ้านทุกวันนี้หนทางเข้าสู่หมู่บ้านธนูสินและไอจาดาไม่ยากลำบากเช่นในอดีต
1: สังคมในหมู่บ้านและก็ชาวบ้านก็อยู่เท่าๆนั้นก็คือว่าพัฒนาแล้วนะคนก็พัฒนาเลยแม่อยู่แบบสมัยเดิมๆแล้วสมัยเก่าๆแล้วคือว่าถ้าเราไปดูสมัยนี้ก็มันเป็นคนตลาดเลยนะมีขายของอะไรเพียบเลยในหมู่บ้านเพราะว่าไอ้ที่นี่สาเหตุมาจากถนนหนทางก็ดีไอ้น้ำประปังก็ใช่ดีแล้วก็เวลาผลไม้อะไรก็ทุกอย่างก็ดีหมดเลยทีนี้สุสกวนยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ทั้งเข้ามาเราถ้าพระองค์ทั้งไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ทานเนี่ยรอสิมจะเข้ามาอีกทีใช่ไหม
0: ในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการก่อสร้างแหล่งน้ำจะต้องทำความเข้าใจกับราษฎรทั้งก่อนการดำเนินงานระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานพร้อมกับจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ

คมบ้านหมู่8ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในความต้องการของราษฎรผสานความร่วมมือร่วมใจของราษฎรตลอดระยะเวลา16ปีนับตั้งแต่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรด้วยความเข้าใจเข้าถึงและนำไปสู่การพัฒนาในที่สุด

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: พลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆปลายทางด้วยวันนี้พร้อมเรียนวิชาภาษาอังกฤษยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ครูกุ้งก็จะใช้คำถามว่า Are you ready?
1: Yes.
0: เยี่ยมมาก Oh, I am มีสายกันด้วยนะ Am I again? Are you ready?
1: Yes.
0: เป็นการถามว่าเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังนะคะวิชาภาษาอังกฤษของเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: โอ้เยี่ยมยอดเลยที่สำคัญเด็กๆปลายทางตอบเสียงดังด้วยนะคะวันนี้พร้อมกันแล้วครูกุ้งได้บอกให้เด็กๆนำรูปคุณพ่อคุณแม่มาแต่เด็กๆบอกว่าเราจะมีรูปเล็กๆครูกุ้งก็เลยทำรูปใหญ่ๆมาให้เพื่อที่จะได้ใช้เป็นสื่อการสอนกันนะคะเด็กๆปลายทางถ้าเตรียมรูปคุณพ่อคุณแม่มาก็ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวันนี้ได้เลยนะคะวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับอะไรนะ family อ๋อพร้อมๆกัน family
1: family
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ family members พร้อมๆกันเลยค่ะ family members
1: family members
0: member เติม s ด้วยฉะนั้นต้องออกเสียงให้ชัด members

0: members
1: ก็คือสมาชิกในครอบครัวของเรานั่นเองสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้างคะ
2: ค
1: ุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องมีคุณยายคุณตาตัวเราโอ้คนไทยคนไทยของเราจะเป็นครอบครัวใหญ่ family จะเป็นครอบครัวใหญ่สักนิดหนึ่งซึ่งคำศัพท์กูกุ้งก็จะให้แบบค่อยๆให้ไปนะยังไม่ให้ทุกคำเพราะว่าอยากจะให้เด็กๆค่อยๆมีลำดับขั้นตอนในการจำคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะคุณครูปลายทางบอกเอ๊ะทำไมครูกุ้งไม่ให้คำศัพท์ได้ทั้งหมดนะของครอบครัวเราจะค่อยๆให้ไปนะคะเป็นลำดับขั้นตอนที่ให้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะมาดูเลยค่ะหัวข้อของเราจุดประสงค์การเรียนของเราในวันนี้เบื้องต้นเด็กๆต้องบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้ที่สำคัญอ่านออกเสียงและประโยคเกี่ยวกับคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวรวมถึงบอกโครงสร้างประโยคที่เราพูดเนี่ยครูกุ้งจะมีเกมให้เล่นเพื่อที่จะได้จำโครงสร้างประโยคในการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวได้ที่สำคัญวันนี้ทักษะหลักของเราคือกัปตันเราจะต้องมีทักษะการพูดกัปตันครับเราจะมีทักษะการพูดแต่สิ่งที่จะให้พูดเป็นสิ่งที่พูดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเราที่จะให้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ไม่มีทักษะเขียนเพราะครูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆพูดกันทุกคนพยายามให้เด็กๆทุกคนออกมาพูดรวมถึงมีเกมที่เกี่ยวกับคำศัพท์ด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆนำคำศัพท์ไปใช้ได้เนาะมาดูเลยค่ะคนแรกของก่อนที่จะไปดูคนแรกของเราสมาชิกในครอบครัวแรกไปที่เพลงของเราเลย Fingers Family Song Fingers Family Song Fingers แปลว่าอะไรคะ Fingers ไม่ใช่ Fingers แปลว่าครอบครัวใช่เหรอไม่ใช่ Fingers แปลว่านิ้วเติม S แปลว่าต้องนิ้วหลายนิ้วไหมใช่ไหม Family คือครอบครัว Song คือเพลงไปทีละคำศัพท์นะครูกุ้งจะพากันไปดูเรื่อยๆพร้อมๆกันเลยค่ะ Fingers Family Song Fingers Family Song เป็นเพลงที่เกี่ยวกับครอบครัวและเกี่ยวกับนิ้วด้วยเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงเนาะเราจะต้องแทนใช่ไหมคะแทนด้วยคนแรกเป็นใครนะ
2: พ
1: ่อคุณพ่อภาษาอังกฤษในเพลงเราร้องว่าอย่างไรนะพร้อมกันเลยเด็กๆปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ้าวกำกำแบแบกำกำแบแบพี่เติร์ดกำยังครับ
3: กำแล้ว
1: กำแล้วนะคะพร้อมที่จะร้องเพลงไปกับครูกุ้งยังพร้อมแล้วมีคนตื่นเต้นทำท่าตื่นเต้นด้วยอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมที่จะร้องเพลงแล้วเด็กๆปลายทางการร้องของเราไม่ตะโกนนะตะโกนดังลั่นทุ่งเลยให้ชาวบ้านได้ยินเดี๋ยวชาวบ้านตื่นเนาะกำลังแบบว่ากำลังทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังแบบกำลังทำงานอยู่ที่บ้านกำลังถูบ้านตกใจเลยเด็กร้องเพลงเสียงดังฉะนั้นร้องเพลงให้ในห้องได้เราได้ยินไม่รบกวนเพื่อนข้างห้องถ้ารบกวนเพื่อนข้างห้องเดี๋ยวเพื่อนข้างห้องก็บอกว่าฉันไม่เรียนและวิชาคณิตศาสตร์ฉันจะไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะฉันอยากร้องเพลงได้เปล่าไม่ได้ถ้างั้นเราต้องร้องเพลงแบบให้อยู่ในห้องเรียนของเราไม่รบกวนใครนะคะมารยาทในชั้นเรียนนะพร้อมกันค่ะอ้าวคนแรกเป็นใครนะ
2: Daddy
1: อ้าวพร้อมกันเลย 1 2 3 Daddy

0: I love you คนแรกเป็นใครนะคะ
1: Daddy
0: Daddy หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าป้าป้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษเรียกเป็นภาษาอังกฤษเฟอร์อะไรนะ
1: เฟอร์ฟาเธอร์
0: คนที่สองเป็นใครนะ
1: ม
0: ัมมี่มัมมี่เมอร์มาเธอร์คนที่สามเป็นใครคะบราเธอร์พี่ชายหรือว่าน้องชายคนที่สี่เป็นซิสเตอร์พมกัน
1: ซิสเตอร์
0: และคนสุดท้ายคือ
1: เบบ
0: ี้ห้าคนเด็กๆพอร้องได้ไหม
1: ร
0: ้องได้และที่สำคัญไปร้องที่บ้านกันไหมคะโอเมกร้องที่บ้านไหมคะร้องนะใครไปร้องที่บ้านนะบอกให้คุณพ่อคุณแม่บอกเลยบอกกูกุ้งมาส่วนตัวเลยว่าโอ้ยวันนี้นะลูกชายร้องที่บ้านด้วยนาวาร้องที่บ้านบ่อยๆเติร์ดร้องที่บ้านบ่อยๆให้บอกคุณครูด้วยนะเราจะได้รู้กันว่าสิ่งที่เด็กๆเรียนในห้องเรียนนำไปใช้ที่บ้านด้วยไปสื่อสารกับที่บ้านด้วยนะคะเพื่อให้ที่บ้านช่วยกันเพิ่มเติมกันมาเนาะไปต่อเลยค่ะคราวนี้ family ของเราครอบครัวพร้อมๆกันออกเสียงพร้อมๆกัน family ขึ้นต้นด้วยตัว F ออกเสียงให้ชัดเจน
1: family
0: letter F sound พร้อมๆกัน family ก็คือครอบครัวครอบครัวของเราก็คือครอบครัวคนไทยอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะเริ่มจากคนแรกไม่ใช่ค่ะโอเมกคำแรกเลยค่ะขึ้นต้นด้วยตัว F เก่งมากเลย father ใบพลูเสียงดังฟังชัดเลย father ตัว th ออกเสียง
1: father
0: เยี่ยมมากแล้วเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
1: daddy
0: หรือว่า the dad อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเขียนในบทความในการเขียนของเรานะคะแต่ภาษาพูดเราก็จะเรียกได้ daddy dad นะคะ the dad พร้อมๆกัน the dad ไปต่อเลยมี father ก็ต้องมี
1: mother
0: เก่งมากเลยคำต่อไปขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
1: m
0: sound m sound
1: mother
0: mother หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าม ัมพร้อมๆกันมอม
1: มอม
0: เขียนได้ทั้งสองอย่าง MUM หรือ MOM ก็ได้นะคะมีผู้ปกครองทักมาบอกว่าเอ๊ะมันเป็น MOM ได้ไหมคะได้ทั้งสองแบบเลยคำนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาพูดนะคะภาษาพูดเราจะเรียกอย่างมัมมี่ใช่ไหมมีเพื่อนบอกมัมมี่ภาษาเขียนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรูปประโยคที่ตามโครงสร้างทั่วไปก็คือ mother พร้อมๆกัน
1: mother
0: โอเมกจ๋าคำนี้อ่านว่าอะไรนะ mother คำนี้อ่านว่าอะไรนะลูก mom โอเมกต้องสนใจครูกุ้งเพิ่มอีกสักนิดนะคะโอเมกอย่าเพิ่งไปสนใจเพื่อนนะเราจะได้เรียนรู้ไปคำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะไปต่อเลยค่ะวันนี้ครูกุ้งเพิ่มให้อีกหนึ่งคนพี่ชายเป็นพี่ชายใครมีพี่ชายบ้างคะปลายทางใครมีพี่ชายยกมือใครมีน้องชายบ้างคะภาษาไทยของเราจะแยกระหว่างพี่ชายกับน้องชายแต่เป็นผู้ชายทั้งคู่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำเดียวเลยก็คือคำว่า brother โอเมกแก้มสนใจนะคะ
1: เบอร์บราเธอร์
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไร
1: B
0: please spell brother
1: B-R-O-T-H-E-R brother
0: สิ่งที่ครูกุ้งต้องการให้เด็กๆสะกดคือเด็กๆจะได้จำตัวอักษรได้เพราะบางคนยังสะกดผิดอยู่นะคะครูกุ้งให้สะกดเพื่อที่จะให้เด็กๆจำตัวอักษรได้นะพร้อมกันใหม่มงคลPlease spell brother. B R O T H E R
1: brother.
0: Brother. บางคนออกเสียงแค่ brother. มีตัว B กับตัว R ออกเสียงคู่กันเลยค่ะ brother. brother
1: brother
0: เยี่ยมออกเสียงให้ชัดเจนเป็นได้ทั้งพี่ชายและเป็นได้ทั้งน้องชายคำเดียวกันนะคะไปต่อค่ะคนต่อไปเป็นใครรู้จักจากเพลงใช่ไหมออกเสียงพร้อมๆกัน sister
1: sister
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
1: s
0: please spell sister s i s t e r
1: sister
0: again แมนยูต้องสะกดให้ได้พร้อมกันใหม่นะคะมงคล sister please spell sister sตัวต่อไปอะไร I S T E R
1: sister
0: sister sister ก็เป็นได้ทั้งพี่สาวใครมีพี่สาวบ้างและเป็นได้ทั้งน้องสาวใครมีน้องสาวบ้างคะใครที่มีพี่สาวและน้องสาวเราจะใช้คำนี้คำว่าอะไรนะลูกเราจะใช้คำว่าโอ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยเราจะใช้คำว่า
1: sister
0: หันษาามีไหมคะหันษาไม่มีหันษาเป็นลูกคนเดียวไม่มีทั้ง brother แล้วก็ไม่มี sister เลยนะคะต่อไปครูกุ้งจะแนะนำผู้ชายคนนี้บอกชื่อของเขาแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะต้องมาแนะนำสมาชิกในครอบครัวนะเดี๋ยวเราจะมีบทบาทสมมุติให้เด็กๆเป็นสมาชิกในครอบครัวกันแล้วก็มาแนะนำชื่อกันนะคะอย่างคนนี้ผู้ชายคนนี้
1: Daddy.
0: เป็น Daddy เป็น Father ใช่ไหมชื่อของเขาคือ This is David This is David คนนี้ชื่อว่า
1: This is David
0: This is David This is David This คำนี้ต้องใกล้หรือไกลคะใกล้หรือไกล
1: ใกล
0: ้พร้อมกันเลยค่ะ This is David สังเกตอย่างหนึ่งชื่อคนจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวถ้าเราเขียนนะชื่อเราทุกคนนะคะถ้าเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จำไว้นะชื่อคนจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะพร้อมกันใหม่ประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะลูก This is David พร้อมกันเลยค่ะ This is David แล้ว David เป็นผู้ชายผู้หญิง
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: ต้องใช้ he หรือ she
1: he
0: จำได้ไหมถ้าเป็นผู้ชายต้องใช้ he ประโยคนี้บอกเลยค่ะ He is my father
1: He is my father
0: อ่านสองประโยคพร้อมๆกันเลยค่ะ This is DavidHe is my father.
1: He is my father.
0: ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่านี่คือเดวิดนะคะ He is my father. เขาคือพ่อของฉัน My คือของฉันเป็นของใครไม่ได้ของฉันนะของคนที่พูดอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านตามกุ้งพร้อมๆกัน Read together. This is David.
1: This is David.
0: He is my father.
1: He is my father.
0: คนแรกชื่อว่าเดวิดจำชื่อให้ได้นะแล้วเขาก็เป็นใครนะพอไปคนที่สองค่ะเป็นใครเอ่ย mother หรือ mom หรือ mommy เราจะบอกชื่อของเขาว่า this is Helen
1: this is
0: Helen คนเนี้ยชื่อว่าเฮเลนนะคนนี้นะนี่คือเฮเลนนี่คือเฮเลนแล้วเฮเลนเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงเราต้องใช้ he หรือ she ต้องใช้ she มีคนจำได้เก่งมากต้องใช้ she เราอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ she is my mother she is my mother again read together this is Helen
1: she is my mother
0: นี่คือเฮเลนหล่อนคือแม่ของฉันคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้นะคือแม่ของฉัน she คือเขาผู้หญิงค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของฉันนะไปต่อนะคะสองคนแล้วคนแรกเป็น father ชื่อว่าอะไรนะไม่มีสัญญาณตอบรับจำไม่ได้เหรอคุณพ่อชื่อว่าอะไร
1: David
0: นะคุณพ่อชื่อว่า David คุณแม่ชื่อว่า
1: Helen
0: ไปต่อคนต่อไปเป็นใครคะ
1: พ
0: ี่ชายครูกุ้งบอกเลย this is Jamie. This is Jamie. เอาใหม่พร้อมๆกัน this is Jamie.

0: แล้วเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะคะ
1: ผู้ชาย
0: ผู้ชายต้องใช้ he หรือ she ต้องใช้ he ทันทีเลย he is my brotherHe is my brother. พร้อมๆกันใหม่ He is my brother.
1: He is my brother.
0: แก้มจ๋า 1 2 3 read together. This is Jamie. This is Jamie. He is my brother.
1: He
0: is my brother. คนแรกคุณพ่อ father ชื่อว่าอะไรนะ David. จำได้ไหมคุณแม่ mother ชื่อว่าเฮเลนคนที่3 brother ชื่อว่าเจมี่ชื่อว่าอะไรนะคะ
1: เจมี
0: ่และคนที่4ไปต่อค่ะ
1: sister
0: sister ใช่ sister แล้วเขาชื่อว่าอะไร this is emma
1: this is emma
0: นี่คือเอมม่านะคะเอมม่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: ผ
0: ู้หญิงเราก็บอกเลย she is my sister she is my sisterทั้งหมด4คนมีใครบ้างนะคนแรกคนแรก
1: เดว
0: ิดเป็น father คนที่2คือ mother mother ชื่อว่าอะไรนะคะเฮเลนคนที่3คือเจมี่เจมี่เป็น brother และคนที่4คือเอมม่าเป็น sister คราวนี้เด็กๆเห็นโครงสร้างประโยคกันหมดแล้วครูกุ้งจะให้เด็กๆมาเป็นโครงสร้างประโยคกันเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจโครงสร้างประโยคว่าการเรียงลำดับการพูดเป็นอย่างไรนะคะไปดูที่สื่อของครูกุ้งกันเลยมีเป็นครอบครัวนี่ family พร้อมๆกัน family คนแรกเด็กๆจำได้ไหมว่าเป็นใคร
1: father
0: เก่งมากเลยเป็นใครนะคะ
1: father
0: เป็น father คนที่2คือ mother คนที่3คือมีคนบอก sister sister ต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอต้องเป็นใครคะ brother คนที่4คือ sister เรียงลำดับแล้วนะเรียงลำดับแล้วถ้าครูกุ้งหยิบบัตรนี้ขึ้นมาหยิบบัตรนี้ขึ้นมาเราจะรู้จักโครงสร้างประโยคไหมอ้าวเริ่มจากคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเราต้องใช้ she หรือ
1: he
0: ต้องเอาอันไหนออกอ่ะอันบนหรืออันล่างออกเอาอันบนออกนะ he เราจะบอกว่า he is my father he is my father father คำไหน this one เอาออกเลยนะ this one this
1: one
0: And the last one, this one?
1: Yeah.
0: ประโยคนี้โครงสร้างประโยคมาเลยอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ He is my father. พร้อมๆกัน He is my father.
1: He is my father.
0: ถ้าเป็นคนนี้นะเด็กๆหลับตาหลับตาเลย Close your eyes. ไม่บอกมีคนถามว่าเขาจะทำอะไรอ่ะไม่บอกลืมตามาเลยค่ะโอ้กลับด้านเป็นอย่างไรสลับที่กันหมดแล้วประโยคนี้อ่านอะไรนะ
1: He is
0: my father อุ๊ยหลับตาไปแป๊บเดียวประโยคนี้ผิดเลยใครคิดว่าจะมาเรียงประโยคนี้ได้ถูกบ้างบีดมาบีดยกคนแรกบีดมาเลยเริ่มเลยค่ะหยิบสลับที่เลยดูสิบีดหันหน้าไปประโยคนี้ครูกุ้งขอไมโครโฟนแป๊บหนึ่งประโยคนี้เราจะต้องบอกว่าอะไรนะลูกที่บีดเรียงเราอ่านว่าอะไรนะคะ
2: He is my father.
0: He is my father. ถูกหรือผิดคะ
1: ถ
0: ูกแล้วที่บีดเรียงถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกไหมถูกหรือผิดคะถูกต้องปรบมือให้บีดหน่อยคนแรกไปแล้วนะคนแรกไปแล้วคนที่สองกูกุ้งขอกลับเอาคำศัพท์มาไว้ที่เดิมแน่นๆอ้าวมาเลยดูนะจะมี คนเลือกถูกไหมเนาะคนต่อไปเป็นคนนี้ละกันมีคนบอกคำศัพท์มาแล้วคำว่าอะไรนะคะ
1: sister
0: แล้วถ้าเป็นรูปประโยคผู้หญิงผู้ชาย
1: ผ
0: ู้หญิงเราต้องใช้ he หรือ
1: she
0: ประโยคนี้เราจะต้องบอกว่าอะไรคะ
1: she
0: is my sister she is my sister เอ๊ะประโยคนี้กูกุ้งคำศัพท์มาเยอะเลยคิดว่าใครจะทำถูกบ้างยกมืออ้าวหันษาใหญ่มาหันษาใหญ่วันนี้หันษาตั้งใจเรียนมาเลยค่ะดูซิหันษาจะเรียนประโยคได้ถูกไหมไม่ใช่คำไหนเอาออกเลยลูกไม่ใช่คำไหนเอาออกเอาออกวางไว้แล้วต้องเรียงยังไงคะเอาเลื่อนลงมาหน่อยเนาะมั่นใจนะมั่นใจว่าถูกนะแล้วประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรคะหันหน้าไปหากล้องแล้วก็อ่านให้เพื่อนๆปลายทางฟังเลยอ่านว่าเหยียบมาข้างๆกุ๊กกุ้งหน่อยอ่ะอ่านว่าอะไรคะชีอะไรนะชี is my sister
2: He is my sister
0: โอ้เก่งมากเลยใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: นั้นหันษาอ่านแบบมั่นใจอีกรอบหนึ่งอ่านว่า
2: She is my sister
0: เยี่ยมมากปรบมือให้หันษาหน่อยโครงสร้างประโยคง่ายๆนะคุณครูปลายทางก็สามารถสลับที่ได้ถ้าอย่างนั้นสลับที่ดีกว่า Close your eyes Open your eyesถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: อีกแล้วอ้าวใครพร้อมบ้างคะยกมือคนแรกมาเลยน้องมาเลยค่ะมาเรียงให้ถูกเลยค่ะมันหลบไปทางนี้หน่อยนึงนะอ่ะออกมาทางนี้หน่อยในห้องเราต้องซิปยูลิปส์ไว้ก่อนดูซิชโลทอนชโลทอนมั่นใจไหมลูกมั่นใจนั้นอ่านประโยคนี้ให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะชีอะไรคะ She is my sister
2: She is my sister
0: เอาไมค์ออกจากปากไม่ต้องก้มอย่างนี้เลยพร้อมๆกัน She is my sister
2: She is my sister
0: เพื่อนๆคิดว่าถูกไหมคะ
1: ถูก
0: และประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะลูก She is my sister เยี่ยมมากปรบมือให้ชโลทอนหน่อยต่อไปเป็นใครดีหนอ
1: มา
0: ลูกเด็กๆรู้ได้ไงว่าครูกุ้งจะเอามาเตอร์ขึ้นมาใช่เหรอใช่เหรอพร้อมนะคนต่อไปขอเป็นตามใจเลยมามีไหนบอกประโยคนี้หน่อยเราจะต้องอ่านว่าอะไรนะคะ She is my
1: mother
0: โอ้คำศัพท์มาเยอะเลย She is my mother คิดว่าใครจะทำได้ใบพลูใบพลูมาถ้วยฟูถ้วยฟูกูกุ้งสลับกับใบพลูถ้วยฟูใบพลูสลับกันเนาะมาถ้วยฟูมาเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงต้องใช้ he หรือ she โอเคคำไหนไม่ใช่หยิบออกแล้วเรียงให้ถูกเลยค่ะออกง่ายไหม
1: ง่าย
0: เด็กๆเรียนรู้โครงสร้างง่ายมากเลยถ้วยฟูคิดว่าประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะ
2: She is my mother
0: เก่งมากนะถ้วยฟูหันหน้าไปหากล้องเลยและอ่านให้เพื่อนๆปลายทางฟังเพื่อนๆปลายทางลองดูนะคะว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดone two three
2: She is my mother
0: right or wrongright คือถูกต้อง wrong คือผิด right or wrong
1: right
0: ปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยเก่งมากค่ะไปต่อ

0: ไปต่อ close your eyes open your eyes มีคนลักไก่ไม่ลืมไม่หลับตาปั้นดินปั้นดินลืมตาตลอดเลยอ้าวใครพร้อมบ้างที่อยากจะมาเรียงให้ถูกต้องตังตังมาเลยตังตังมาเลยเรียงอย่างไรหนอให้ถูกต้องอ้าวเริ่มเลยค่ะเร็วไหมเร็วจังง่ายมากใช่ไหมอ้าวกูกุ้งขยับมาหน่อยตังตังอ่านประโยคนี้ได้ไหมคะอ่านประโยคนี้ได้ไหมคะได้ประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรใครจำมาฟังตังๆนะมาตรวจสอบความถูกต้องกันว่าตังๆจะตอบถูกไหมบุญญพรตั้งใจฟังพร้อมค่ะ one two three
1: she is mother
0: she is my mother อีกหนึ่งรอบค่ะ one two three
1: she isMy mother.
0: She is my mother. Right or wrong?
2: Right.
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ตังๆหน่อยแล้วเหลือใครคะ
3: พ
0: ี่
3: ชาย
0: เหลือใคร
3: พ
0: ี่
3: ชาย
0: เมื่อสักครู่ครูกุ้งหยิบ brother หรือ sister ไป
3: brother
0: หยิบใครไปผู้หญิงผู้ชาย
3: brother
0: แล้วเหลือใครคะ
3: พ
0: ี่
3: ชาย
0: เหลือพี่ชาย brother อ้าวbrother ต้องเป็น he หรือเป็น she
3: he
0: เป็น he หรือเป็น she
3: เป็น
0: he ถ้าหยิบคำนี้ออกมาประโยคจะต้องอ่านว่าอย่างไรนะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขเด็กตั้งใจฟังคำถามกูกุ้งดีๆไม่ใช่รอแต่ยกมืออ่ะพร้อมกันประโยคนี้จะต้องพูดว่าอย่างไรนะ he is myBrother พร้อมกัน He is my brother อ้าวนาวามาเลยเรียงเลยOne two three Zip your lips เยี่ยมมากเอาออกเลยค่ะเอาออกแล้วลงมาน้าว่าเรียงแบบนี้ right or wrong
3: right
0: อ้าวดูซิน้าว่าประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะประโยคที่หนูเรียงเนี่ยอ่านว่าอะไร he อะไร he is my brother
1: he is my brother
0: he is my brother right or wrong right เยี่ยมมากอ้าวหลับตาCLOSE YOUR EYES
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ไม่ทันเลยรอบนี้ยากกว่าเดิมรอบนี้ยากกว่าเดิมใครคิดว่าตัวเองเรียงได้ยกมือพี่เติร์ดมาเลยเอ๊ะในห้องเสียงดังเดี๋ยวพี่เติร์ดไม่มีสมาธินะโอเคพี่เติร์ดค่ะพี่เติร์ดมั่นใจไหมคะมั่นใจนะประโยคนี้อ่านว่าอะไรลูกยังไง
1: he is my brother
0: he is my brother right or wrong
3: right
0: เยี่ยมมากปรบมือให้พี่เติร์ดหน่อยโอ้โหพี่เติร์ดเรียงถูกวันนี้ออกมาเรียงประโยคนะคะตามโครงสร้างต่างๆที่คุณครูสามารถที่จะทำได้อย่างครูกุ้งเหมือนกันเนาะคุณครูสามารถที่จะให้เด็กๆเรียนรู้โครงสร้างโดยการเป็นเกมแบบที่ครูกุ้งนำเสนอไปนะคะเป็นวิธีที่ครูกุ้งลองใช้ดูแล้วว่าเมื่อเด็กๆ เห็นโครงสร้างปุ๊บรู้แล้วว่าจะต้องเรียงประโยคอย่างไรเพื่อที่จะอ่านได้แล้วก็ตามโครงสร้างได้ไปต่อนะคะคราวนี้ครูกุ้งมีคำถามถามว่า who is he who is he เขาคือใครคะ who is he ถาม he ก็ต้องตอบ he เราบอกเลยค่ะ he is my father
3: he is my father
0: นะว่าถามใหม่นะคะครูกุ้ง

0: ถามนะช่วยตอบพร้อมๆกันดังๆโดยที่ไม่ตะโกนบุญจพร Who is he? My father. Again, who is he?
1: He is my father.
0: มีคนตอบ She is my father. ใช่เปล่าไม่ใช่ต้องเป็น he อย่างเดียวเลยนะมงคล Who is he? He is my father. ประโยคเดียวกันเลยแต่ใช้คำถามแล้ว Who is he? He is my father.ไปต่อนะคะครูกุ้งถามว่า Who is she?
1: She is my mother
0: คนนี้เนาะน่าจะถามคนนี้
1: She
0: is my mother She is my mother ไปต่อถ้าถามถึงคนนี
1: ้
0: เราต้องถาม Who is he หรือ Who is she?
1: He
0: หรือ she?
1: He
0: Who is he? เราบอกเลยว่าHe is my brother. Again, who is he? He is my brother. คนสุดท้าย Who is she? She is my
1: sister.
0: มีคนตอบเสียงดังฟังชัด She is my sister. ถาม Who is she? Who is he? แล้วก็ต้องบอกให้ได้ว่าเป็นใครนะคะมาในช่วงของเราWho is he? Who is he? Who he is my อะไรเด็กๆพอจะจำคำศัพท์ได้ไหม
1: จำได้
0: จำได้จริงเปล่าน้องแก้มน้องแก้มจ๋าใต้โต๊ะไม่มีอะไรดูที่ครูกุ้งก่อนเนาะดูที่ครูกุ้งก่อนเนาะแก้มเนาะแก้มดูถ้าคำถามถามว่า Who is he? คำตอบต้องตอบว่า He is my
1: father.
0: He is my father. Father this one or this oneสีสีบลูหรือสีพิงค์ Please spell father Please spell father คือให้สะกดคำว่า father หน่อยมีตัวอะไรบ้างลูก F
1: A
0: H E R father คำนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าอุ้งใช่ไหมใช่โอเคไปต่อนั้นครูกุ้งถามอีกหนึ่งรอบเด็กๆตอบพร้อมกันนะ One, two, three. Who is he? He is my father. Again, ปั้นดิน Who is he? He is my father. Again. Who is he? He is my father. ไปต่อเลยค่ะ Who is she? คนนี้เลยนะ She is my brother. Finish. Blue or pink?Blue or pink?
1: Pink.
0: โอเค pink ถูกไหม ถูก ถ้านั้นตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ Who is she?
1: Who is she?
0: My She is my mother ไปต่อเลยค่ะคนนี้เลย Who is she?
1: She is my sister
0: She is my sister Blue or pink?
1: Pink
0: Pink เยี่ยมมากเลยแสดงว่าเด็กพอจำคำศัพท์ได้แล้วเนาะไปต่อนะคะ Who is he?
1: He is my mother
0: หยุดคุยแป๊บหนึ่งเนาะหยุดคุยแป๊บหนึ่งเราต้องตอบแล้วค่ะ He is my brother He is my brother โอเมกจ๋าโอเมกพร้อมตอบของกูกุ้งไหม Brother เป็นคำไหน Blue หรือ Pink ทุกคนไม่ต้องตอบนะรอให้โอเมกตอบคนเดียวบลูหรือพิงค์คะพิงค์โอเมกตั้งใจมากตอบพิงค์เลยใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เพราะคำสีชมพูพิงค์คำนี้อ่านว่า
1: sister.
0: อ่านว่า sister who is he he is my brother brother บลูหรือพิงค์คะ
1: บล
0: ูแน่ใจ
1: แน
0: ่ใจคำนี้เลยค่ะ brotherตอบใหม่โอเมกคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูกอ่านว่าอะไรลูก brother อ่านใหม่ brother brother โอเมกพยายามคอนเซนเทรตตัวเองให้ได้นะคะให้ตัวเองอยู่กับบทเรียนก่อนเพราะเดี๋ยวจะพลาดจุดที่สำคัญเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ speaking practice เป็นการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวที่เราจะต้องออกมาพูดพร้อมกันนะคะซึ่งประโยคนี้เราจะให้แนะนำเลย This is คนแรกใครจำได้พ่อชื่ออะไรนะ This is David

0: my father พร้อมๆกันใหม่ This is David He is my father คนนี้ล่ะ This is Emma She is my mother ต้องบอกชื่อนะคนต่อไป This is JamieHe is my brother. และคนสุดท้าย This is คนสุดท้ายเป็นเอมม่าใช่ไหมแสดงว่าแม่ไม่ได้ชื่อเอมม่าแน่เลยคุณแม่ชื่อว่าอะไรนะเฮเลนใช่คุณแม่ชื่อว่าเฮเลนเห็นไหมกูกุ้งก็พลาดไปแล้ว This is ถ้าเป็นคุณแม่กลับมาใหม่นะ This is Helen. She is my mother. คนนี้ก็คือThis is Jamie. She is my brother. และคนสุดท้าย This is Emma. She is my sister. เหมือนกันตอนนี้ครูกุ้งไม่ได้ให้ชื่อเดวิดเอมม่าแล้วครูกุ้งจะให้เด็กๆ เป็นครอบครัวนี้จะใช้ชื่อของตัวเองเลย ได้ไหม กลุ่มที่จะมาเป็นครอบครัววันนี้เด็กๆก็จะต้องฝึกพูดกันนะเด็กๆปลายทางจะต้องฝึกพูดกันกลุ่มที่5กลุ่มที่5ผู้ชายออกมา2คนมาเลยผู้ชาย2คนเป็นอะไรได้บ้างคะเป็น father กับ brother อ้าวถือคำแรก father ถือคำที่2Brother ขอผู้หญิง2คนค่ะมาได้แค่2คนโอเคมาเลย2คนนี้เป็นใครคะน่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้าวเราเรียงตามลำดับเลยเรียงลำดับนะคราวนี้ครูกุ้งขอฝึกพูดบทสนทนาทั้งห้องนะคะคุณครูปลายทางลองฝึกพูดกันเนาะให้นักเรียนลองฝึกพูดกันคนแรกเป็นใครคะคนแรกเป็นใคร father คนที่สองคือ mother คนที่สามคือ brother คนที่สี่คือ sister ครอบครัวนี้เราจะมาแนะนำทีละคนใช้ชื่อจริงของเขาเลยคนแรก this is เอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นดี
1: ช
0: ื่
1: อเล
0: ่นอยากชื่อเล่นกันชื่อเล่น this is เราก็แนะนำเลยค่ะThis is Pan Pan. He is my father. คนที่สอง This is อะไรคะ
2: This is Thansa.
0: เราก็ต้องบอกว่า This is Thansa. และ She อะไรคะ She is my mother. คนที่สาม This is
3: Pandin.
0: พูดตามพร้อมกัน This is Pandin.
3: He หรือ
0: she? He is my brother. เอาใหม่ดังๆเลยค่ะ He is my brother. คนที่สี่ This is ชื่ออะไรต้องบอกชื่อก่อน This is Pai. She is my sister.เนี่ยเราจะต้องมาแนะนำประโยคนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้ออกมาทีละกลุ่มอ้าวกลุ่มที่1ผู้ชาย2ผู้หญิง2อ้าวผู้ชายมี3ผู้ชายมี3ไม่ได้อ่ะมาแล้วผู้ชาย2ขอผู้หญิงกลุ่ม2หน่อย2คนมาเลยค่ะแก้มมา
4: 2
0: ใบพลูมาใบพลูมาน้องอะไรนะลูกเมอรี่มาเมอรี่มาอ๋ออ่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ก็มีผู้หญิงด้วยขอคนเดียวมาแก้มมาเมอรี่ก็ได้เมอรี่มาอ่ะเมอรี่มาอ่ะเมอรี่มานะคนแรกอุ้ยขอโทษค่ะหยิบให้กูกุ้งทีลูกขอบคุณมากค่ะคนแรกเราจะให้เป็นใครดี
5: พี่สาว
0: คนแรกนี่นะเป็นพี่สาวเลยคนแรกให้เป็น brother ละกันโอเคครับคนที่สองให้เป็นใครดีเป็นใครนะ father เป็น father คนที่สามให้เป็นใครดีเป็น mother คนที่สี่เป็น sister

0: คนแรกแนะนำให้ถูกตามคำศัพท์นะพร้อมกันเลยค่ะ one two three this is แค่นี้เองเลยเหรอ this is id he is myHe is my brother. คนที่สองดังๆเลยลูก This is อะไรคะ This is Beat. He is my father. นาวาเรียกเพื่อนทีลูกเพื่อนก้มหน้าอย่างเดียวหน้ามาถึงคุกุ้งกันนะคนที่สาม This is อะไรคะ
1: This is Phoenix.
0: She is my motherคนที่สี่ This is
1: Mary.
0: This is Mary. She is my sister. เห็นไหมง่ายๆครอบครัวนี้แนะนำชื่อเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอ้าวครอบครัวครูกุ้งก็พอแนะนำไปได้บ้างแล้วเนาะคราวนี้พอแนะนำครอบครัวไปแล้วเด็กๆต้องไปแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านลองพูดดูลองฝึกพูดดูในการแนะนำสมาชิกในครอบครัวนะคะคิดว่าทำได้ไหม
2: ได
0: ้หากใครทำได้นะอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูกุ้งดูได้เลยนะถ้าเด็กๆฝึกพูดที่บ้านทักษะการพูดนะคะเป็นทักษะที่เราต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเป็นไปได้คุณครูปลายทางลองให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอและส่งมาให้คุณครูดูเราก็จะได้มีข้อเสนอแนะกันนะคะเราจะได้รู้จักสมาชิกในครอบครัวด้วยเนาะวันนี้ speaking practice ได้ฝึกกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนตัวอักษรกันหน่อยดีกว่าพร้อมๆกันเลย

0: Boys and girls, sing with me. Next time, won't you sing with me? พร้อมๆกันเลยค่ะเอ๊ะแอ๊ะI อะไรนะ I E J J K K L M N O P P Q Q R S T T U R V V W X Y Z ทั้งหมดกี่ตัวลูก
1: 26
0: ทั้งหมดกี่ตัวคะ26ตัวมาที่ตัวอักษรของกูกุ้งบ้างนะคะเหมือนเดิมกูกุ้งก็จะเพิ่มเติมโดยการให้เด็กๆลองฝึกจำคำศัพท์ดูเนาะโดยที่คุณกูกุ้งมีคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี้คำแรกเป็นคำว่าอะไรคะต้องคำว่าอะไรลูกออกเสียงพร้อมๆกัน
1: mother
0: มีตัวอะไรบ้างลูก
1: mother
0: hE R mother มีกี่ตัวอักษรคะนับซิ1 2 3 4 5 6โอเครูป3มีจำนวนเท่ากับ6พอดีเลยลุกขึ้นมาหาตัวอักษรเรียงให้ถูกต้องเลยค่ะจำให้ได้นะจำให้ได้นะ M มาแล้ว M มาแล้วตัวต่อไป O มาแล้วเรียงเลยค่ะ TM O T แล้วตัวต่อไปอะไรนะ H ไปแล้วตัวต่อไปอีกค่ะตัวต่อไปตัวอะไร E และตัวสุดท้ายปุญญาพรตัวอะไรคะ R อ้าว R มาถึงเรียงเลยอ้าวคนที่ได้ตัวอักษรเรียงตามนี้เลยค่ะดูสิเรียงให้เพื่อนๆปลายทางเห็นอ้าวในห้องช่วยกันตรวจหน่อยผิดตรงไหนต้องทำยังไงคะ
1: สองต
0: ั
1: ว E
0: อ้าวสองคนยังไงนะต่าง
1: ๆ
0: ตัว E ทำไมตัว E คือคนนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่สลับกันโอเคสองคนนี้สลับกันอ้าวพอสลับแล้วถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกมีตัวอะไรบ้างลูก M O T H

0: are
1: mother
0: mother
1: mother แปลว่าคุณแม่มัมมี่อ้าวได้หมดเลยอ้าวคำนี้พอจะจำได้นะคำต่อไปอ้าวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนมาให้ครูกุ้งก่อนเลย L M อ้าวคำต่อไปนะคะ Q R S T คำต่อไปคำนี้ใครจำได้อ่านว่าอย่างไรใช่เหรอ daddy daddy the the the ต้องขึ้นต้นด้วยเล็กดีฟังดีๆฟังดีๆบอก the dad ต้องขึ้นต้นด้วยเล็กดีแต่ตัวนี้ขึ้นต้นด้วย letter f ฉะนั้นคำนี้ต้องออกเสียงว่า
0: father
1: ออกเสียงว่า father กลุ่มที่หนึ่งมาเลยค่ะ father มีตัวอะไรบ้างเร็วจำให้ได้จำให้ได้ให้ดูดีไหมแอบให้ดูแอบให้ดูมีคนที่ยังไม่ได้ไหมคะอ้าวคราวนี้เรียงเลยเรียงเลยเรียงเลยคนแรกอ้าวเรียงดูที่ตัวอักษรกันเร็วแล้วก็เรียงเลยค่ะ
2: F
1: F
2: F F F อยู่ไหน F F ก็ F
1: A
2: A
1: T ตัวต่อไปจะไล่โอเคอ้าวหันคำศัพท์หันตัวอักษรออกไปเด็กๆหันตัวอักษรออกไปช่วยกันตรวจหน่อยกัปตันช่วยครูกุ้งดูหน่อยนะโอเมกโอเมกช่วยครูกุ้งดูตัวแรกตัวอะไรคะตัวแรกตัวอะไร F ตัวต่อไปตัว A ตัวต่อไปตัว
0: E
1: ตัวต่อไปตัว
0: H
1: ตัวต่อไปตัว
0: E
1: และตัวสุดท้ายคือตัว F A T H E R
0: father
1: father father แปลว่าคุณพ่อเพื่อนเรียงถูกไหมคะ
0: ถ
1: ูกโอเคเก็บเข้าที่เลยค่ะเยี่ยมทั้งหมดนี้นะคะเป็นการฝึกคำศัพท์โดยให้เด็กๆดูจากตัวอักษรที่คุณครูนำเสนอกันคุณครูปลายทางลองนำไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้เด็กๆจำคำศัพท์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะในช่วงสุดท้ายของเรา Family Members เรามาทบทวนกันหน่อยใครชื่ออะไรบ้างตามตัวการ์ตูนที่ครูกุ้งนำเสนอนะคนแรกปุญญาพรเขาชื่ออะไรนะ This is DavidHe is my father. คนที่สองเป็นใครนะคุณแม่ This is อะไรคะ This is Helen. She is my mother. คนที่สามเป็นใครจำชื่อได้ Jamie. This is Jamie.
0: This is Jamie.
1: He อะไรคะ He is my brother. และคนสุดท้าย Emma.This is Emma. She is my sister. นี่คือ family members ของเรานะคะเด็กๆพอจะจำชื่อได้บ้างแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะไปแนะนำสมาชิกในครอบครัวถ้าเป็นไปได้อัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูกุ้งดูเลยว่าเราพูดถูกหรือเปล่านะคะเรื่องต่อไปครั้งหน้าที่จะเรียนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ family treeFamily Tree คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานเตรียมรอไว้ได้เลยนะคะใน dltv.ac.th นะคะวันนี้เด็กๆได้คำแนะนำสมาชิกในครอบครัวแล้วน้องแก้มน้องแก้มสามารถไปแนะนำสมาชิกในครอบครัวได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมได้เนาะเด็กๆลองดูว่าการแนะนำสมาชิกครอบครัวต้องบอกชื่อก่อนแล้วก็บอกเลยเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายต้องใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงต้องใช้ she รวมถึงนะคะเกมต่างๆที่ครูกุ้งให้ลองเล่นดูคุณครูปลายทางลองเตรียมตัวอักษร A ถึง Z ไว้แล้วก็เราจะมาทบทวนคำศัพท์กันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนดีมากแล้วก็ขอบคุณคุณครูปลายทางที่ช่วยควบคุมเด็กๆที่ให้เกิดกิจกรรมได้สมบูรณ์นะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรสำคัญ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันเราทำไมครับยังคงใช้ความเดิมนะครับจากครั้งก่อนๆ นะครับมาเพื่อทำไมครับเรียนรู้กันในคราบนี้นั้นเด็กๆจะทำไมครับเรียนเกี่ยวกับอะไรวันนี้เด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับการจัดอันดับที่พร้อมทั้งทำไมครับบอกเหตุผลวันนี้เด็กๆต้องจัดแล้วต้องมีเหตุมีผลนะครับอธิบายได้ว่าเอ๊สิ่งของที่เด็กๆจัดเนี่ยอาจจะทำไมครับอยู่ในชั้นที่เท่าไหร่หรือทำไมครับใช้ความรู้เดิมๆชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างหรือทำไมครับอาจจะแข่งขันกันอยู่ในระดับไหนระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ชนะเลิศที่1ที่2ที่3นั้นตอนนี้เด็กๆเรียนรู้กันมาแล้วนะครับเด็กๆสามารถทำไมครับอธิบายได้เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กนะครับจัดอันดับที
1: ่
0: จัดอันดับที
1: ่
0: พร้อมทั้งบอกเหตุผล
1: พร
0: ้
1: อมท
0: ั้
1: งบอกเหต
0: ุ
1: ผล
0: ดังนั้นวันนี้จะจัดอันดับที่พร้อมทั้งทำไมครับบอกเหตุผลเอาละครับเด็กๆครับเรียนรู้วันนี้

0: เด็กๆต้องทำไมครับจัดอันดับที่ได้พร้อมทั้งทำไมครับบอกเหตุผลนั้นการบอกเหตุผลอาจจะทำไมครับเด็กๆอาจจะอธิบายปากเปล่าก็ได้หรือบางคนทำไมครับเขียนคล่องก็สามารถที่จะทำไมครับเขียนอธิบายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นการจัดอันดับที่ก็ต้องทำไมครับมีเหตุมีผลเอ๊ะทำไมอันดับที่นี้ถึงได้ที่1เอ๊ะอันดับที่นี้ทำไมครับได้ที่2ได้ที่3ได้ที่4ดังนั้นต้องมีเหตุผลนะครับเนาะเราก็สามารถที่จะอธิบายได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นคิดว่ายากไหมครับวันนี้คิดว่ายากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับคุณครูก็คิดว่าไม่น่ายากเกินความสามารถนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับน่าจะทำไมครับทำได้ทุกคนเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยทบทวนนิดหนึ่งข้อตกลงทำไมนะในการเรียนมีอะไรบ้างล่ะ
1: สองตา
0: ดูสองหูฟัง
1: สมองค
0: ิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทบทวนข้อตกลงในการเรียนนะครับของคุณครูแม็กนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาแล้วครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้วนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยครับครูแม็กนับให้นะ1 2 3เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นเด็กๆจำข้อตกลงได้แล้วดังนั้นวันนี้ต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังแล้วก็ใช้ทำไมครับสมองคิดเอาละครับเด็กๆครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเริ่มด้วยคำถามก่อนคำถามแรกถามเกี่ยวกับทำไมครับในชีวิตประจำวันรอบๆตัวในขณะนี้เลยเขาถามว่าการจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีประโยชน์อย่างไรครับเดี๋ยวให้เวลาก่อนนะครับให้เวลาแต่ละกลุ่มคิดก่อนนะถามอีกครั้งนึงนะครับเด็กปลายทางตั้งใจฟังนะครับการจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีประโยชน์อย่างไรครับเดี๋ยวน้องฟินิกซ์ยกมือนะครับเชิญเลยครับมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: เวลาคนเดินจะได้ไม่เกะกะ
0: เวลาคนเดินจัดห้องเรียนให้เป็นทำไมครับเป็นแถวใช่ไหมจะได้ทำไมนะไม่เกะกะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวน้องอานาว่าไงครับ
3: ห้องจะได้ไม่รกค่ะ
0: ห้องจะได้สะอาดใช่ไหมไม่รกสกระปกนาวาว่าไงครับ
4: ห้องจะไม่รก
0: ห้องไม่รกเหมือนกันมีคำตอบอื่นอีกไหมครับต่าง
5: ห้องจะได้ไม่มีแมลงมา
0: ไม่มีแมลงใช่ไหมครับป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยใช่ไหมมีน้องบลู
6: ห้องก็ไม่มีใยแมงมุม
0: ห้องจะได้ไม่มีใยแมงมุมเยี่ยมมากครับเอาละครับจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะดังนั้นมีประโยชน์เด็กๆเห็นไหมครับตอนนี้ในห้องเรียนต้นทางเห็นไหมครับมีประโยชน์หลากหลายเลยนะห้องเรียนเป็นระเบียบมีอะไรอีกนะเมื่อสักครู่นี้ไม่มีแมลงไม่สกปรกใช่ไหมเดินจะได้สะดวกมีประโยชน์อย่างไรอีกมีใครพอจะนึกออกอีกไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไอดีว่าไงเอ่ยครับ
7: จะได้ไม่สกปรก
0: จะได้ไม่สกปรกเหมือนเพื่อนเพื่อนเลยนะครับเหมือนเพื่อนเพื่อนเลยน้องกัปตันว่าไงครับ
8: ห้องจะได้สะอาดครับ
0: ห้องจะได้สะอาดนั้นหลายคนเลยลักษณะการตอบทำไมครับเด็กๆก็จะบอกว่าจะได้ไม่สกปรกและทำไมอีกครับสะอาดเป็นระเบียบดังนั้น

0: เด็กคิดว่าการจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมีประโยชน์ไหมครับมีไหมเอ่ยมีประโยชน์นะครับนอกจากนี้โอ้โหหลายคนก็เห็นแล้วห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านโต๊ะเรียนของเราต้องทำไมครับจัดให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าทำไมครับจะเป็นสมุดเป็นหนังสือเด็กก็ต้องเก็บให้เป็นอะไรครับระเบียบเรียบร้อยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าทำไมเอ่ยการจัดห้องเรียนนะครับมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์หลากหลายเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้มาดูที่คำถามต่อไปเขาถามว่าบริเวณใดที่เราทำไมครับควรจะจัดเก็บสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือจัดเป็นหมวดหมู่ในบริเวณห้องเรียนของเราเด็กๆคิดว่าบริเวณใดล่ะครับที่เราควรจะจัดเก็บสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือจัดเป็นหมวดหมู่บริเวณใดครับเอามีใต้โต๊ะเรียนใต้โต๊ะเรียนของเราทำไมครับอาจจะจัดแยกเลยสมุด1ข้างหนังสือ1ข้างเห็นไหมครับก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเล่มใหญ่ก็ทำไมครับเอาไว้ด้านล่างเล่มเล็กก็เอาไว้ด้านบนนะครับตามขนาดหนังสือขนาดของสมุดเด็กๆก็จะได้ค้นหาได้ง่ายดายบริเวณใดอีกครับชั้นอะไรนะบางห้องเรียนอาจจะมีชั้นวางของในห้องเรียนหรือมีมุมอ่านหนังสืออาจจะทำไมครับเก็บหนังสือเก็บอุปกรณ์การเรียนเก็บของเล่นต่างๆมากมายในห้องเรียนของเราให้เป็นไหมครับระเบียบเรียบร้อยมีตรงไหนอีก
1: ชั้นวาง
0: อะไรนะ
1: ชั้นวาง
0: มีตอบมาแล้วชั้นวางรองเท้านั้นแต่ละห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนต้นทางห้องเรียนปลายทางนะครับต้องมีชั้นวางรองเท้าเนาะนั้นชั้นวางรองเท้าควรวางรองเท้าให้เป็นไงครับให้เป็นระเบียบเนาะวางเป็นคู่ให้เรียบร้อยดังนั้นวางตรงไหนเด็กๆต้องจำให้ดีนะครับเนาะเราก็จะได้ไปค้นหานะครับสิ่งของของเราเห็นไหมครับได้อย่างง่ายดายนั่นเองวางไว้วันนี้วางไว้ชั้นบนวางไว้ชั้นกลางหรือวางไว้ชั้นล่างเอานี้เด็กเรียนรู้ไปแล้วเนาะนั้นเด็กๆสามารถที่จะอธิบายได้แล้วบอกคุณครูได้แล้วว่าวันนี้เก็บรองเท้าไว้ที่ชั้นใดนะครับเนาะเด็กก็จะได้หาได้อย่างง่ายดายบางคนทำไมครับอาจจะทำรองเท้าหายบ่อยครั้งเนาะนั้นเด็กๆต้องทำไมครับเพิ่มเติมในเรื่องของความจำว่าวันนี้เรียนกับครูแม็กไปแล้วอธิบายได้วันนี้เก็บรองเท้าชั้นไหนเด็กก็จำแล้วจำใส่สมองเลยโอ้โหจำขึ้นใจเลยนะครับเด็กก็สามารถที่จะหาได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับเอาละครับคิดว่ายากไหมเอ่ยคิดว่ายากไหมไม่ยากนะครับดังนั้นวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็จะมีกิจกรรมจัดตู้หนังสือสมุดแล้วก็อุปกรณ์ในห้องเรียนดังนั้นวันนี้จะมีการจำลองเนาะมุมหนังสือให้เด็กๆได้ดูว่าวิธีการจัดนะเพื่อนๆของเราเนี่ยจัดลักษณะแบบใดนะครับมีเหตุผลใดที่ต้องเอาสิ่งของชิ้นนี้กลุ่มนี้ไว้ในชั้นนี้นะครับดังนั้นเด็กๆเรามาดูนะเกณฑ์การจัดตู้หนังสือนี้นะครับเนาะกิจกรรมนี้โดยกติกามีอยู่ว่าข้อที่1จัดทำไมครับหนังสือเนี่ยเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่หรือเป็นระบบอาจจะทำไมครับมีหนังสืออุปกรณ์ต่างๆเลยนะถ้าทำตามข้อตกลงนี้ได้กี่ดาวครับได้กี่ดาวได้3ดาวเอาละจัดเสร็จตามเวลาที่กำหนดได้กี่ดาวครับ3ดาวเอาละนำเสนอแล้วก็อธิบายการจัดด้วยภาษาเกี่ยวกับทำไมครับการบอกตำแหน่งและอันดับที่ได้ถูกต้องได้กี่ดาวเอ่ยแสดงว่าถ้าจัดครบสมบูรณ์ทุกข้อเลยต้องได้กี่ดาวครับได้กี่ดาวจัดครบทั้งหมดเลยนะข้อที่1ได้3ดาวข้อที่2ได้3ดาวข้อที่3ได้3ดาวทั้งหมดจะต้องได้กี่ดาวกี่ดาวนะถ้าทำครบสมบูรณ์จะต้องได้ทั้งหมด9ดาวคิดว่ายากไหมครับยากไหมเอาละครับเดี๋ยววันนี้คุณครูแม็กทำไมครับมีสื่อของจริง

0: นะแล้วก็มีเพื่อนๆที่จะทำไมครับมาจัดอุปกรณ์ให้เด็กๆได้ดูเนาะอ้าวเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สื่อของจริงคุณครูแม็กกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสื่อของจริงคุณครูแม็กวันนี้โอ้โหใหญ่โตไหมครับวันนี้เออเขาเรียกชั้นวางของเนาะนั้นบางห้องเรียนทำไมครับอาจจะมีชั้นวางของนี้นะครับอยู่ที่ห้องเรียนนั้นชั้นวางของก็จะต้องทำไมล่ะครับเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาละเอาละดูปุ๊บเอตรงกับที่ทำไมครับเคยสอนไปเลยนะเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวจะเชิญตัวแทนนะครับห้องเรียนของเรานะครับเนาะมาทำไมครับจัดชั้นนะเดี๋ยววันนี้ขอผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิง1คนนะครับอ้าวเชิญเลยด้านหน้านะครับตัวแทนของห้องเราวันนี้นะครับเอาละครับแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงเอาละคนแรกคนแรกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรเอ่ยครับ
1: ชื่อน้องนาวาครับ
0: ชื่อน้องนาวาเอาละครับนาวาคนแรกอ้าวอีกคนนึงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อว่าอุ๋งอุ๋งค่ะ
0: ชื่ออุ๋งอุ๋งนะครับอ้าววันนี้มีน้องนาวานะครับกับน้องอุ๋งอุ๋งนะครับเป็นตัวแทนที่จะมาจัดอุปกรณ์นะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กจำลองนะมีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับที่อยู่ทำไมครับด้านข้างตู้เก็บของนี้เนาะเอาละครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเพื่อนๆของเราเนี่ยจัดอุปกรณ์นะครับใส่ลงในตู้นะครับเอาพร้อมแล้วนะครับลงมือได้เลยครับอย่างไรด้านในดูช่วยดูด้วยนะครับช่วยดูด้วย

0: เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยหรือยังครับเอาช่วยดูนิดหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าทำไมเอ่ยครับตอนนี้อ่ะยืนด้านข้างนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับตอนนี้เพื่อนๆทำไมครับจัดเรียบร้อยแล้วเนาะนั้นแนะนำนิดนึงนะครับหนังสือเนาะเวลาเด็กๆทำไมครับจะได้หาได้ง่ายดายเด็กๆทำไมครับหนังสือเนาะถ้าเด็กๆทำไมครับจะหาได้ง่ายดายเนาะเอาสันทำไมครับชิดในเด็กก็จะเห็นด้านหน้าแล้วก็อ่านได้ชัดเจนเอาละครับลองมองสิเอวันนี้เพื่อนๆทำไมครับจัดเรียบร้อยไหมเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: ไหมครับ
1: อ
0: ้าวลองมาฟังอธิบายนิดนึงเก็บอะไรไว้ชั้นไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวช่วยกันอธิบายนะครับมาด้านข้างได้เลยมาด้านข้างได้เลยครับชี้ด้วยชี้ด้วยยืนคนละข้างยืนคนละข้างเริ่มก่อนเลยครับ
1: ของเล่นเอาไว้ข้างล่างจะได้หยิบง่าย
0: ๆของเล่นเก็บไว้ตรงไหนนะครับ
1: ข้างล่าง
0: ข้างอะไรนะ
1: ข้างซ้าย
0: อ้าวเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆเห็นไม่ชัดเจนนะมีเห็นไหมครับที่เป็นอะไรเอ่ยตัวอะไรนะตัวนับนะเก็บไว้ที่ชั้นอะไรนะครับ
1: ชั้นล่างข้างซ้าย
0: ชั้นล่างข้างซ้ายอ้าวต่อ
1: ของเล่น
0: อ้าวมีของเล่นอีกเป็นผลไม้อะไรนะ
1: ผลไม้รวม
0: เป็นผลไม้รวมที่ทำไมครับเป็นผลไม้

0: ำลองเนาะเป็นผลไม้จำลองอ้าวอยู่ที่ชั้นอะไรนะ
1: ชั้นล่างข้างขวา
0: อยู่ที่ชั้นล่างข้างอะไรครับ
1: ขวา
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีอะไรอีกครับ
1: มีสมุด
0: มีอะไรนะ
1: สมุด
0: มีสมุดสมุดเก็บอยู่ชั้นไหนนะครับ
1: ชั้นกลางข้างซ้าย
0: ชั้นกลางข้างนาวาอธิบายถูกไหมเอ่ยชั้นกลางข้างอะไรนะข้างซ้ายอ้าวถูกต้องนะครับทำไมถึงเก็บไว้ชั้นนี้เอ่ย
1: เพราะเป็นชั้นหนังสืออ
0: ้าวไปทำไมครับ
1: เพราะเป็นชั้นสมุด
0: อ้าวเป็นช่องของสมุดแล้วทำไมถึงต้องเก็บไว้ชั้นกลางล่ะ
1: จะได้หยิบนะจะได้จัดเรียง
0: อ้าวจะได้จัดเรียงหรือหยิบทำไมครับหยิบจับได้สะดวกอ้าวไปต่อไปต่อมีอะไรอีกครับ
1: หนังสือ
0: หนังสืออยู่ชั้นไหนนะ
1: ชั้นตรงกลาง
0: ชั้นกลาง
1: ข้าง
0: ข้างอะไรนะ
1: ข้างขวา
0: ชั้นกลางข้างขวาถูกไหมครับเพื่อนๆถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกต้องอ่ะทำไมถึงเก็บไว้ชั้นนี้ล่ะ
1: เป็นชั้นหนังสืออ
0: ้าวเป็นช่องของหนังสืออ่ะๆๆแล้วทำไมต้องอยู่ตรงกลางล่ะ
1: จะได้หยิบจับสะดวก
0: อ่ะหยิบจับสะดวกเหมือนทำไมครับอยู่คู่กับอะไรเลยเนี่ย
1: หน
0: ัง อยู่คู่กับอะไรเลยเนี่ย
1: หน
0: ัง สมุดเลยเห็นไหมครับช่องนี้สมุดช่องนี้อะไรครับหนังสือเหมือนทำไมครับใต้โต๊ะเด็กๆก็เหมือนกันเด็กๆต้องทำไมครับเก็บให้เป็นระเบียบเห็นไหมจัดฝั่งเรียงลำดับนะเล่มเล็กเล่มใหญ่อ้าวไปต่อไปต่อหมดหรือยัง
1: ยัง
0: ยังครับอ้าวไปต่อครับ
1: มีอุปกรณ์วาดเขียน
0: อ้าวอุปกรณ์โอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยมีคู่กันมีสีสีไม้มีอะไรอีกครับ
1: สำลี
0: มีสำลีมีสมุดวาดเขียนเก็บไว้ที่ชั้นไหนครับนาวาครับ
1: ชั้นบนข้างซ้าย
0: ชั้นบนข้าง
1: ซ้าย
0: ชั้นบนข้างซ้ายถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนชั้นบนข้างซ้ายอ้าวหมดหรือยังเอ่ย
1: ยัง
0: ยังไม่หมดอะไรอีกครับ
1: มีดินสอ
0: ดินสออยู่ชั้น
1: ข้าง
0: ชั้นอะไรเนี่ย
1: ชั้นบนข้างขวา
0: ชั้นบนข้างขวาชั้นบนข้างขวาถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนถูกไหมเอ่ยถูกต้องนะครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยนะครับเยี่ยมมากอ้าวเดี๋ยวเชิญเข้าที่นะครับอ้าวคราวนี้อธิบายเพิ่มเติมเด็กๆครับมองหน่อยสิเอ๊ะเพื่อนๆจัดเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีไหมอันนี้เป็นอุปกรณ์อะไรนะวาดเขียนนะเด็กอาจจะใช้บ่อยครั้งนะเด็กๆก็เก็บไว้ที่ชั้นบนนอกจากนี้ยังมีเครื่องเขียนเครื่องเขียนคืออะไรครับดินสอใช้บ่อยครั้งเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเก็บไว้ชั้นบนเลยนะอุปกรณ์วาดภาพเนาะต่างๆเก็บไว้ที่ชั้นบนข้างอะไรนะลืมไปแล้วนี่ชั้นบนข้างซ้ายดินสอต่างๆเลยเก็บไว้ชั้นบนข้างขวาสมุดสมุดชั้นอะไรนะชั้นกลางข้างซ้ายหนังสือล่ะครับ
2: ช
0: ั้
2: นกลางข
0: ้
2: างขวา
0: ตัวนับตัวนับตัวนับชั้นล่างข้างซ้ายผลไม้
2: ช
0: ั้
2: นล
0: ่
2: างข
0: ้างขวาผลไม้จำลองชั้นล่างข้างขวาหรือสมมติถ้าคุณครูแม็กกำหนดชั้นนี้เป็นชั้นที่อะไรครับ1ชั้นนี้ชั้นที่2ชั้นนี้ช่องที่ชั้นที่3ชั้นที่1กำหนดชื่อช่องนิดนึงช่อง A ช่อง B ดังนั้นนะครับช่อง A ช่อง B ช่อง A ช่อง B ดังนั้นถ้าถาม A ตัวนับของเล่นนี้ชั้นที่เท่าไหร่นะ1ช่องอะไรนะช่อง A เยี่ยมมากสมุด
2: ช
0: ั้น2ช่อง
2: A
0: ช่อง A เยี่ยมมากอุปกรณ์วาดเขียนชั้น3ช่องอุ๊ยเยี่ยมมากเลยหนังสือล่ะครับ
2: ชั้น2ช
0: ่
2: อง
0: B เห็นไหมครับ

0: ดังนั้นถ้าเด็กๆทำไมครับใช้ภาษาในการสื่อสารนะตอนนี้เห็นไหมครับเรามีความเข้าใจกันแล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะชั้นที่นาวากำหนดหรือคุณครูแม็กกำหนดนะอาจจะอธิบายได้เห็นไหมอ๋อต้องการของที่อยู่ชั้น1ช่อง A ชั้น1ช่อง A แสดงว่าคุณครูแม็กต้องการอะไรครับวันนี้ตัวนับนั่นเองเห็นไหมเด็กๆก็มาหยิบให้ได้ถูกต้องนั่นเองเอาแล้วครับยากไหมครับยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากคราวนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยประเมินผลนิดนึงลองให้ทำไมครับให้ดาวเพื่อนๆหน่อยว่าเอ๊จัดวันนี้เป็นหมวดหมู่เรียบร้อยดีไหมนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับที่สไลด์เลยนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับคราวนี้เด็กๆรู้กติกาเรียบร้อยแล้วต้องทำไมครับมาประเมินผลนิดนึงตามกติกาของเราดังนั้นประเมินแล้วจะมาดูกันว่าระดับดาวเนี่ยอยู่ที่ทำไมครับการจัดหนังสือเนี่ยอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ระดับที่1ระดับที่2หรือระดับที่3นะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับลองช่วยดูหน่อยจากที่ตัวแทนของเราน้องนาวากับน้องอุ๋งๆจัดห้องเรียนไปลองมาดูที่ข้อที่1จัดเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่หรือเป็นระบบเด็กๆคิดว่าควรได้กี่ดาวดีควรได้กี่ดาวดีครับที่เพื่อนๆจัดไปเมื่อสักครู่นี้ควรได้กี่ดาวนะทำไมถึงควรได้3ดาวเพราะว่าเพื่อนๆจัดเป็นทำไมนะหมวดหมู่อุปกรณ์วาดเขียนเครื่องเขียนสมุดหนังสือเห็นไหมครับหรือของเล่นนะนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจัดไว้ในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับแยกทำไมครับแยกประเภทไว้เลยของเล่นสมุดหนังสือแล้วก็เครื่องเขียนเห็นไหมครับเนาะแล้วก็แยกลึกลงไปอีกช่องข้างซ้ายช่องข้างขวานะว่าอะไรอยู่จัดหมวดหมู่แบบไหนดังนั้นข้อที่1ควรให้กี่ดาวดีนะควรให้กี่ดาวอ้าว3ดาวอ้าวครูแม็กให้ดาวนะอ้าวมาดูต่อที่ข้อที่2ข้อที่2เขาถามว่าจัดเสร็จตามเวลาที่กำหนดเอ๊ะใช้ระยะเวลานานไหมครับนานไหมไม่นานเลยนะครับสักครู่เดียวเพื่อนๆทำไมครับจัดเรียบร้อยข้อนี้ควรให้กี่ดาวดีนะครับนั้นเป็นเอกฉันท์นะทุกคนบอกว่าควรให้3ดาวข้อที่3นำเสนออธิบายการจัดด้วยภาษาที่ทำไมครับเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งและอันดับที่ได้ถูกต้องอธิบายถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: คิดว่าควรได้กี่ดาว1ดาว2ดาวหรือ3ดาว
1: 3ดาว
0: ควรได้กี่ดาวครับ
1: 3ดาวอ้
0: าว3ดาวอ้าวเชื่อนะเชื่อเด็กๆนะคราวนี้รวมการจัดหนังสือตัวอย่างครั้งนี้ได้ทั้งหมดกี่ดาวครับได้กี่ดาวนะอ้าวรวมครูแม็กรวมเป็นตัวเลขเลยนะดังนั้นเขาได้ทั้งหมดกี่ดวงล่ะครับ9ดวงคราวนี้ช่วยดูหน่อยเขามีระดับให้มีระดับที่1คะแนนนะครับถ้าจะจัดหนังสือได้ระดับที่1จะต้องได้รับดาวตั้งแต่7ถึง9ดวงถึงจะเป็นระดับที่1ระดับที่2ต้องได้ดาวกี่ดวงถึงกี่ดวงนะ4ถึง6ดวงเป็นระดับที่2คะแนนการจัดเป็นระดับที่3ต้องได้ดาวกี่ดวงครับ1ถึง3ดวงตอนนี้เพื่อนได้กี่ดวงอ่ะเด็กๆคิดว่าเพื่อนอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ครับอยู่ในระดับที่อะไรอยู่ในระดับที่ระดับที่1คะแนนเห็นไหมครับอยู่ในระดับที่1จัดทำไมครับได้รับดาว7ถึง9ดวงเพื่อนได้กี่ดวงครับ
1: 9
0: ดวงเลยนะนั้นอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ครับระดับที่1อันนี้เป็นเพียงทำไมครับตัวอย่างเนาะ

0: นั้นอาจจะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับห้องเรียนปลายทางนะครับอาจจะจัดชั้นหนังสือแข่งขันแล้วเรามาทำไมครับประเมินร่วมกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้เด็กๆยากไหมครับอันนี้ยากไหมเอ่ยบอกตำแหน่งแล้วก็บอกอันดับที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับของเด็กๆกันเลยนะครับเอาแล้วครับคราวนี้ไปดูกันต่อเอาแล้วครับไปดูกันต่อในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่นะครับมีมาอีกแล้วนะครับในเรื่องของคะแนนการแข่งขันโยนลูกบอลเอาแล้วครับเด็กๆครับมีสีอะไรบ้างล่ะ
1: แดง
0: สีเหลืองมีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองตารางนี้เอาละดูคำถามเลยตารางนี้เป็นตารางเกี่ยวกับอะไรครับตารางเกี่ยวกับอะไรคะแนนการแข่งขันอะไรนะโยนคะแนนการแข่งขันโยนบอลนะครับอ้าวไม่ยากอยากรู้ว่าเป็นตารางอะไรก็ไปดูที่ชื่อของตารางนะครับไม่ยากเลยเนาะเอาละครับเด็กๆดูกันต่อนะคำถามต่อไปสีแดงโยนลูกบอลได้กี่คะแนนครับ
1: 4
0: กี่คะแนนนะเด็กๆก็ไปดูที่ตารางเลยสีแดงได้กี่คะแนนครับ14คะแนนไม่ยากเลย14คะแนนไปต่อสีเขียวโยนลูกบอลได้กี่คะแนนครับ
1: 2
0: กี่คะแนนนะ
1: 12
0: คะแนนอุ้ยดูพิจารณาได้แล้วดูที่สีนะครับแล้วก็ดูที่คะแนนของเขาสีฟ้าโยนลูกบอลได้กี่คะแนนครับ
1: 6คะ
0: แนนกี่คะแนนนะ
1: 6คะแนน
0: 10 16คะแนนไม่ยากไม่ยากไม่ยากมองปุ๊บตอบเลยนะครับสีสุดท้ายสีเหลืองมีกี่คะแนนนะกี่คะแนนเอ่ย15คะแนนนะครับดังนั้นสีเหลืองโยนลูกบอลได้15คะแนนไปดูคำถามต่อไปเด็กๆคิดว่าถ้าการแข่งขันคะแนนการแข่งขันตัดสินผลเลยสีใดที่จะได้เหรียญทองครับดังนั้นสีที่จะได้เหรียญทองต้องได้คะแนนเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะอันดับที่1ถึงจะได้เหรียญอะไรครับเหรียญทองนั้นเด็กๆอาจจะเคยเห็นในทำไมครับการแข่งขันกีฬาเนาะมีเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญอะไรครับเหรียญทองแดงเอสีใดนะที่จะได้เหรียญทองมองปุ๊บมองปุ๊บนาวามองปุ๊บคิดว่าสีใดที่จะได้เหรียญทองครับสีอะไรนะสีฟ้าเพราะคะแนนของสีฟ้าเป็นไงครับมากที่เพราะคะแนนของสีฟ้ามากที่สุดคะแนนเป็นอันดับที่เท่าไหร่เลยอันดับที่หนึ่งมีคะแนนมากที่สุดนะครับไม่ยากไม่ยากไปต่อสีใดได้เหรียญเงินอันดับที่อะไรครับสองสีใดสีอะไรครับสีเหลืองเพราะคะแนนของเขาเป็นไงครับได้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ล่ะเป็นอันดับที่2นั่นเองเนาะอันนี้อันดับที่1อันนี้ก็อันดับที่2ไม่ยากเลยนะครับสีใดที่ได้เหรียญทองแดงทองแดงเหรียญทองแดงสีอะไรเอ่ยสีแดงเพราะคะแนนเป็นอันดับที่3เห็นไหมครับอันนี้คือเราเรียงลำดับนะเรียงอันดับจากคะแนนนั่นเองนะแล้วคิดว่าสีเขียวเนี่ยไม่ได้เหรียญเลยเพราะเหตุใด
1: เพราะ
0: ได้คะแนนเป็นไงครับสีเขียวนี่ไม่ได้เลยเพราะได้ทำไมครับคะแนนเป็นอันดับที่4น้อยที่เท่าไหร่ครับน้อยที่สุดเลยเนาะสีเขียวไม่ได้เหรียญ นะครับก็มีเหตุผลเนื่องมาจากทำไมครับได้คะแนนน้อยที่สุดเลยยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัด ให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 1.34 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.34 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับอ้าวเด็กๆเปิดไปหน้าที่มีลูกอะไรครับมีลูกโบว์ลิ่งมีลูกโบว์ลิ่งอ้าวเจอหรือยังอ้าวเปิดเลยเจอหรือยังครับเจอหรือยังเอ่ยอ้าวเจอแล้วอ้าวใครที่ยังไม่เจอช่วยดูเพื่อนด้านข้างนิดนึงอ้าวช่วยเพื่อนด้านข้างเลยนะครับอ้าวใครเปิดเจอแล้วเตรียมเลยนะครับอ้าวใครเปิดเจอแล้วอ้าวชี้ไปที่ข้อที่1ชี้ไปที่ข้อที่1อ้าวอ่านคำชี้แจงอ่านคำชี้แจงตามครูแม็กนะอ้าวชี้ไปเลยที่ข้อที่1เอาอ่านตามนะรวมจำนวนขวด
1: รวมจำนวนขวด
0: รวมจำนวนขวดแล้วเติมอันดับที่
1: แล้วเติมอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: ที
0: ่
1: ของแต
0: ่
1: ละคน
0: ของแต่ละคน
1: พร้อมบอกเหตุผล
0: พร้อมบอกเหตุผลดังนั้นเด็กๆอาจจะบอกอันดับที่นะครับถ้าเหตุผลอธิบายไม่ได้ก็ใช้เป็นลักษณะของการตอบคำถามเนาะเดี๋ยวเราใช้เหตุผลร่วมกันอ้าวคราวนี้นะครับเด็กๆให้เด็กๆดูที่ตารางนะดูที่ตารางเขามีการโยนขวดนะเป็นลักษณะการโยนโบว์ลิ่งเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยอ้าวเป็นการโยนโบลิ่งโดยโยนกี่ครั้งโดยโยนกี่ครั้งโยนกี่ครั้งใครบอกได้กี่ครั้งนะโยน3ครั้งเด็กๆจะต้องรวมคะแนนนะรวมคะแนนว่าเอ๊ะครั้งที่1สมชายโยนได้กี่คะแนนครับได้กี่คะแนนนะ1คะแนนครั้งที่2สมชายโยนได้กี่คะแนน3คะแนนครั้งที่3สมชายโยนได้กี่คะแนนรวมสมชายโยนได้ทั้งหมดกี่คะแนนครับกี่คะแนนนะไหนๆ5ขอดู5หน่อยขอดู5หน่อยอ้าวขอดู5หน่อยอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วก็ทำไมครับเติมลงไปเลยได้ไหมอ้าวได้เติมลงไปเลยเรียบร้อยหรือยังอ้าวไปดูที่คนต่อไปวอีวินออะยอในวิอะไรนะ
1: ว
0: ิในเอ๊มีบางกลุ่มมีบางกลุ่มไม่ตั้งใจฟังน่าจะโดนตัดคะแนนนะมีบางกลุ่มนะอ้าวเดี๋ยวจับตาดูอ้าววินัยรวมเลยครับได้กี่คะแนนนะครั้งที่1ได้2ครั้งที่2ได้1ครั้งที่3ได้0เอ๊ะรวมได้กี่คะแนนครับ3คะแนนส
1: สุริยาสุริยา

0: กี่คะแนนนะกี่คะแนนครับ7คะแนนอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาเขียนให้ดูเลยนะบุรีบุรีได้กี่คะแนนครับ2คะแนนสุดท้ายอุดมอุดมกี่คะแนนนะอ่า4คะแนนอ้าวคราวนี้เด็กๆดูนะกติกาเขาบอกว่าอันนี้เป็นจำนวนขวดของเขาที่ทำไมครับเหลือจากการโยนโบว์ลิ่งใครที่ฟังดีๆนะเอาละถ้าใครไม่ฟังทำผิดแน่นอนข้อนี้จำนวนขวดที่เหลือน้อยที่สุดน้อยที่สุดเลยนะจะได้เป็นอันดับที่1อันนี้คือจำนวนขวดที่เขาเหลืออยู่นะครับใครเหลือขวดน้อยที่สุดล่ะใครเหลือขวดน้อยที่สุด2คือใครอะบุบุน้อยสุดบุอะไรนะบุรีแสดงว่าบุรีน้อยสุดเลยคะแนนเป็นอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยคะแนน2คะแนนขวดที่เหลืออยู่อ่ะคือ2ขวดแต่เขาได้เป็นอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่อะไรนะอาบุรีเป็นอันดับที่1ใครที่เหลือน้อยเป็นอันดับที่2ล่ะวิอะไรนะ
1: ว
0: ิในเหลือกี่ขวดครับเหลือ3ขวดเห็นไหมเป็นอันดับที่อะไรล่ะอันดับที
1: ่
0: 2อันดับที่3ช่วยหายอันดับที่3ใครนะ
1: อ
0: ุ
1: ดม
0: อันดับที่4อันดับที่4อันดับที่4ใครอ่ะใครล่ะดูคะแนนเหลือน้อยเหลือน้อย5สอโอมสมชออาย ออ่านว่า
1: สมชาย
0: สมชายเป็นอันดับที่4สุดท้ายโอ้ยคำนี้ง่ายมากต้องอ่านได้แล้วตรงตัวเลยสออุสุรออิริยออาอ่านว่า
1: ส
0: ุ
1: ริยา
0: เป็นอันดับที่อะไรครับอันดับที่5ถ้าใครตั้งใจดูดีๆตอบคำถามด้านล่างได้หมดเลยใช่ป่ะใครตั้งใจดูดีๆนะตอบคำถามด้านล่างได้หมดเลยข้อที่1เขาถามว่าอะไรอ่ะข้อที่1อ้าวรวมไปแล้วนะมีใครเหลือน้อยสุดล่ะใครเอ่ยสมชายเมื่อสักครู่นี้เขียนไปแล้วสมชายได้อันดับที่อะไรนะสมชายสมชายได้อันดับที่อะไรนะสมชายได้อันดับที่เขามีคำว่าอันดับที่แล้วเด็กๆก็เติมเลยอันดับที่อะไรครับอันดับที่4เติมแค่นี้เองคะแนนเขาเด็กๆดูแล้วเนาะอ้าวเหตุผลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้การตอบคำถามร่วมกันได้นะอ้าวต่อวินัยได้อันดับที่อะไรวินัยได้อันดับที่อะไรได้อันดับที่อะไรอันดับที่2เขียนเลยออะนออันเอาดูคำด้านบนได้เลยคำว่าอันอะไรครับอันดับอะไรนะอันดับ ที่

0: ใครเขียนไม่ได้ดูด้านบนนะเอ๊ะวินัยได้อันดับที่อะไรนะวินัยได้อันดับที่เติมเลยเอาต่อเลยสุอะไรครับ
1: ส
0: ุ
1: ริ ยา
0: เอ๊ะสุริยาอันดับที่อะไรนะอันดับที่อะไรนะอ้าวเขียนเลยอันดับที่5บุรีบุรีอันดับที่อะไรนะอันดับที่1อ้าวสุดท้ายเหลือใครเนี่ยท้ายเหลือใครเอ่ยอุอะไรอุอะไรอออุอุดออุมอดมอุอะไรครับ
1: ดมอ
0: ุดมอันดับที่อะไรล่ะอันดับที่1ไปแล้วอ้าวอุดมอันดับที่อันดับที่3อ้าวเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเอาล่ะใครตั้งใจฟังนะก็จะทำทันเรียบร้อยเลยอ้าวบางคนอาจใช้เวลานะการเขียนนะครับอ้าวเร่งมือนิดนึงอ้าวเรียบร้อยแล้วนะอ้าวเดี๋ยวที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านนะอ้าวเดี๋ยวให้ดูหน้านี้ก่อนเดี๋ยวอธิบายอีก2หน้าให้ฟังนะอ้าวเรียบร้อยหรือยังเออเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังอ้าวบางคนเรียบร้อยแล้วนะอ้าวอธิบายเลยข้อที่1ตอนนี้พาทําเรียบร้อยแล้วนะข้อที่2ลักษณะแบบเดิมเลยเกมอะไรครับ
1: ปาเป
0: ้าปาเป้าเด็กๆต้องทําไมครับรวมคะแนนคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับที่อะไรครับ1เขากำกับไว้ด้านล่างเด็กๆรวมคะแนนนะรวมคะแนนเสร็จแล้วพิจารณาอันดับที่แล้วลงมาเติมเหมือนเดิมเลยดูนะสมนึกสมนึกได้ที่เท่าไหร่สุดาได้ที่เท่าไหร่มานีได้ที่เท่าไหร่วิไลได้ที่เท่าไหร่ปิติได้ที่เท่าไหร่ยากยากไหมครับยากไหมเอ่ยเอสองหูฟังครูแม็กอยู่หรือเปล่านะยากไหมครับข้อนี้ไม่ยากนะเด็กๆเติมทำไมครับรวมคะแนนแล้วก็พิจารณาอันดับที่อ้าวส่วนสุดท้ายเป็นเกมโยนห่วงข้อนี้เด็กๆต้องบันทึกคะแนนเองอันนี้ยากนะดูดีๆนะครั้งที่1ครั้งที่1สีแดงได้กี่คะแนนครับ
1: 2คะแนน
0: สีเขียวสีเขียวเท่าไหร่เด็กๆต้องเติมคะแนนให้ตรงสีนะสีแดงต้องไปดูสีแดงครั้งที่1สีฟ้าต้องไปดูสีฟ้าครั้งที่1สีเขียวต้องไปดูสีเขียวครั้งที่1แล้วก็สีอะไรครับสีเหลืองต้องไปดูสีเหลืองครั้งที่1เสร็จแล้วเติมคะแนนเรียบร้อยทำไมครับมาดูอันดับที่อ้าวฝากกลับไปทำเป็นอ้าวการบ้านเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอ้าวใส่ใต้โต๊ะเลยขอ10วินาที10อ้าวแล้วกลุ่มไหนเรียบร้อยบวกคะแนนพิเศษอ้าวเยี่ยมมากอ้าวคราวนี้นะครับเด็กๆครับ สองตาอ้าวเอามือจับหูนิดนึงเอามือจับหูนิดนึงจับไหล่จับเอวอ้าววางไว้ที่ตักเลยนะครับอ้าวเด็กๆลองมาดูนะครับวันนี้เรียนรู้กันแล้วเด็กๆได้อะไรดังนั้นนะครับในเรื่องของการจัดอันดับที่ขึ้นอยู่กับอะไรครับเงื่อนไขหรือกติกาที่กำหนดนะดังนั้นคะแนนมากที่สุดได้เป็นอันดับที่หนึ่งหรือบางคนทำไมครับคะแนนน้อยที่สุดหรือสิ่งที่อยู่เหลือน้อยที่สุดก็อาจจะได้เป็นอันดับที่หนึ่งดังนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับในเรื่องของการจัดอันดับที่เราต้องดูในเรื่องของกฎกติกาของการแข่งขันหรือทำไมครับการตัดสินในแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั้นเด็กๆต้องดูที่เงื่อนไขนะครับเนาะอ้าวเอาแล้วครับนั้นไม่ยากเลยเนาะก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนให้เรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทบทวนการนับจำนวนการอ่านตัวเลขฮินดูอราบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนไม่เกินเท่าไหร่ครับ10เดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะก็ฝากเด็กๆนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะขึ้นหน่วยใหม่นะครับเนาะเราก็จะเรียนรู้ในหน่วยในเรื่องของการดำเนินการของจำนวนในหน่วยที่2นะครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม AU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ผมเรียนหนังสือไม่จบครับอาจารย์ผมเรียนม.6แล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็เชิญออกเป็นวัยรุ่นทั่วไปงานการไม่ได้ทำชีวิตก็ว่างเปล่ามากเลยปี2531ผมเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มมะขามป้อมพอมันได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ออกชนบทเขาเจอช็อกอ่ะเขาก็พาเราไปคุยกับผู้นำชุมชนในสลัมอะไรเงี้ยไปนอนที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยโลกทัศน์เปลี่ยนอ่ะคนกระจกเงาไม่เก่งนะแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในแข็งมากนะเรามีความหลากหลายใช้หลักการเรื่องการพัฒนาตัวเองทีเล็กน้อยตลอดเวลาคือปัญหาเนี่ยนะถ้ามันเดินทางมาถึงยุคเราได้เนี่ยแสดงว่ามันมีศักยภาพของปัญหาระดับหนึ่งเราใช้วิธีการเดิมเนี่ยไปจอบโจทย์ปัญหานั้นไม่ได้ดังนั้นมันมีความจำเป็นจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมถ้าคนอื่นทำไม่สำเร็จด้วยวิธีการนี้เราทำวิธีการเดียวกันเราจะสำเร็จได้ยังไงผมเรียกว่าหลอมร้อนหลอมเย็นนะการไปทำงานหน้างานไปเผชิญหน้ากับสัจจะหรือความจริงมันทำให้ร้อนหวั่นไหวเกิดคำถามแต่ว่าสักพักหนึ่งคุณต้องไปหลอมเย็นผ่านไปแล้วมานั่งคุยกันอะไรไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเราไปเจอมารู้สึกถึงนั้นตอนนี้ตอนนิ่งแล้วนะมันนั่งดูการทำกระบวนการถอดบทเรียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสรุปหรือเชฟความคิดเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าความจริงนั้นจะทำงานโดยตัวมันเองแต่ว่าต้องมีกระบวนการสรุปนั่งคุยกันคือการเรียกการตามตกผลึกทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการออกแบบการที่มันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยต่อมมันทำงานเหมือนกันหมายความว่ามันข้างในมันทำงานพอต่อมจิตอาสามันทำงานปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพอมันถูกเขย่าพอมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุขละอยากจะไปทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนแต่ว่าถ้าใครออกแบบเครื่องมือพวกนี้ได้ช่องทางเป้าหมายวิธีการเดินทางกระบวนการทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาไปมีส่วนร่วมได้แล้วมันรู้ว่าเงื่อนไขที่เขามีอยู่สามารถเข้าไปประกอบไอ้กิจกรรมงานอาสาสมัครได้มันจะไหลเลยไหลแบบมหาศาลงานอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นรีแอคชั่นมันจะต้องถูกกระทำจากปัญหาผ่านสื่อการรับรู้กระแทกไปจนถึงไอ้ต่อมข้างในปุ๊บมันทำงาน
1: วิสัยทัศน์ของมูลที่อะค่ะก็คือสร้างคนสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงการที่เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคนไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนในที่นี้ก็คือคนในสังคมเราก็อยากจะสร้างคนในสังคมเนี่ยให้มาเรียนรู้กับงานของมูลนิธิพอเขาผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อกับมูลนิธิกระจกเงาก็ได้เราหวังว่าเราจะปลูกฝังความคิดอะไรบางอย่างให้กับเขาแล้วเขาไปต่อยอดของเขาเอง
0: เรื่องกิจกรรมเรื่องคุณค่าอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารทิพย์เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมหรือทำอะไรแบบนั้นอยู่ทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่ผมว่านี่เป็นธรรมชาติเลยนะมันเป็นระดับ DNA เลยเหมือนที่เขาบอกทุกคนก็อยากเป็นคนดีนั่นแหละ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

พื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียงกล้าวตราบนิรันดร์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้ทั้งหมดทำคำพารก
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วบ้างกลับไปทำงานของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือลงค่ะโอ้โหชื่นใจเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอก่อนจะเริ่มเรียนมาดูกันเลยมีจุดประสงค์การเรียนรู้มาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอได้ถูกต้องค่ะ2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระอได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มเรื่องสระอในวันนี้มีเกมให้เล่นดีไหมคะใครอยากเล่นเกมบ้างยกสองมือเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากเล่นเกมหรือเปล่าเอ่ยอยากเล่นเหมือนกันเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเกมนี้มีชื่อว่าดูดีๆนี่คำอะไรคำที่หายไปจะมีเสียงอซ่อนอยู่ทุกคำเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: แล้วค่ะแต่เพื่อเป็นการที่ไม่ให้ยากจนเกินไปนะคะลูกคุณครูมีภาพมาให้ด้วยแต่มีคำที่หายไปซึ่งเป็นคำที่มีเสียงอซ่อนอยู่อ่ะลองมาดูไหมคะคำแรกมีใครบ้างเอ่ยกลุ่มไหนบ้างเอ่ยจะตอบถูกมาดูกันเลยอะไรเอ่ยอะไรคะดออีนอดีนแล้วก็คำว่าอะไรหายไปสออสอรวมเป็นรวมเป็นปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะโอ้โหเก่งมากยากไหมคะงั้นไปคำต่อไปเลยดีไหมลูกมาดูกันเลยอะไรเอ่ยมีคำมาให้ว่าลออำลำลำอะไรลำอะไรนะเด็กๆบอกว่าลำคอใช่หรือเปล่าเอ่ยเอ๊ะคอของเราอยู่ไหนลำคอเอ๊ะเขาชี้ไปที่ไหนเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสะกดกันก่อนเลยลูกลออำลำ
1: ลออำลำ
2: คออคอลำคอ

0: ลำคอ
1: ลำคอ
0: เก่งมากยากไหม
1: ไม่ยาก
0: โอ้โหตอนนี้เด็กๆทุกคนเนี่ยตอบถูกทั้ง2ข้อเลยเพิ่มความยากดีกว่ามาดูข้อที่3กันเลยค่ะอะไรเอ่ยต้องมีเสียงอซ่อนอยู่ด้วยยังไม่ใช่คำว่าบึ่งอะไรเอ่ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะมาดูกันเลยตอนนี้หลายคนได้ตอบไปแล้วคำนี้คือคำว่าคำว่าบ่อน้ำประเมยตัวเองค่ะมาสะกดกันก่อนเลยบออบอไม่เอกบ
1: อ
0: บอนำนำไม่โทน้ำ
1: บ่อน
0: ้
1: ำ
0: บ่อน้ำนี่ไงคะเป็นบ่อน้ำเลยต่อไปอะไรเอ่ย
1: ม
0: ือแต่ต้องมีเสียงอในมืออะไรเอ่ยสระอือแต่ยังไม่มีสระอเอ๊นิ้วก็ยังไม่ใช่ใบให้ว่ามีกี่มือเนี่ย
1: สาม
0: มืออะไรคะมีกี่มือคะแล้วเด็กๆจะตอบว่าเด็กๆจะตอบว่าม าดูกันเลยคำนี้ค่ะคำว่าสองมือประเมยตัวเองเลยมาอ่านคำกันก่อนสองงสองมอือ
1: ม
0: ือ สองมือ สองมือ สองมือของเราอยู่ไหนคะสองมือของเราชูขึ้นมาค่ะชู2มือของเราขึ้นมาเลยเอามือลงค่ะเก่งมากไปกันต่อเลยค่ะอะไรเอ่ยอะไรคะกลุ่มที่1คิดว่าเป็นอะไรคะกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่5ค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบมาแล้วเช่นกันนะคะมีแค่2พยางค์ออกเสียงแค่2ครั้งมีข้างหลังคำว่าเท้าข้างหน้าไม่รู้คำว่าอะไรต้องมีเสียงอด้วยมาดูเฉลยกันเลยคำนี้คือคำว่ารองเท้าเก่งมากค่ะคำนี้คำว่ารองเท้ามาสะกดกันก่อนเลยรออองอรองทอเอาเทาไม่โทเท้าร
1: องเท
0: ้
1: าร
0: องเท้
1: า
0: ไปกันต่อเลยอะไรเอ่
1: ย
0: ต้องมีเสียงออยู่ด้วยข้างหลังเขียนว่านออนอนอนถ้าคำว่าที่สระอียังไม่ใช่เสียงสระอเอ๊บอกให้ว่าเตียงนอนเนี่ยจะอยู่ในไหนเอ่ยในส่วนไหนของบ้านเอ่ยอะไรนะอะไรนะเด็กๆตอบว่าอะไรนะมาดูกันเลยค่ะคำนี้คำว่าห้องนอนสะกดก่อนเลยหองอหองไม่โทห้อง
1: หอง
0: นอนอนอนห้องนอน
1: ห
0: ้
1: องนอน
0: ไปกันต่อเลยค่ะได้เวลาสังเกตคำสระอแล้วเหมือนเดิมเลยคุณครูจะแบ่งคำสระอเป็น2กลุ่มมาดูสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำมาจากเกมที่เราเล่นกันไปแล้วนั่นเองมาดูกันเลยคำแรกดินสอ
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อคำต่อไปลำคอ
1: ลำ
0: คอและคำว่าบ่
1: อน
0: ้
1: ำ
0: บ่อน้ำมาดูในกลุ่มที่2ค่ะ2
1: ม
0: ือ 2
1: ม
0: ือ
1: 2มือ
0: แล้วก็คำว่าร
1: องเท้าร
0: องเท้าแล้วก็คำว่าห้องนอน
1: ห
0: ้
1: องนอน
0: เอ๊ะหาคำสระอกันก่อนดีกว่าเด็กๆคะเด็กเห็นคำสระอมั้ยคะมีคำอะไรบ้างเอ่ยดูในกลุ่มแรกก่อน คำว่าดินสอเนี่ยคำไหนมีสระอดินหรือสอคำไหนมีเสียงออสอเก่งมากคุณครูขอวงกลมเลยคำว่าสอแล้วลำคอล่ะคะ
1: คอ
0: แล้วคำว่าบ่อน้ำล่ะคะ
1: บ
0: ่อวงกลมเลยต่อไปมาดูในกลุ่มที่สองคำว่าสองมือสองหรือมือที่มีเสียงอคำว่าสองสองอสองเลยแล้วก็คำว่ารองเท้าคำไหนเอ่ย
1: รอง
0: รองโอ้โหตอบได้เสียงดังฟังชัดเลยและคำสุดท้ายค่ะพิเศษเลยเพราะว่าคำว่าห้องนอนมีคำสระอกี่คำเนี่ย
1: สอง
0: เลยคำว่าห้องและคำว่าน
1: อ
0: นนั่นเองคุณครูวงกลมให้เด็กๆ เห็นชัดๆแล้วต่อไปคุณครูจะถามว่า2กลุ่มนี้ค่ะลูก2กลุ่มนี้กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยมันต่างกันอย่างไรล่ะคะอะไรนะคะที่เด็กๆตอบมาเด็กๆตอบว่ากลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดใช่มั้ยคะเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่หลังอ่างที่เป็นสระเลยไม่มีพยัญชนะตามหลังตัวอที่เป็นสระเลยต่อไปกลุ่มที่สองมีอะไรตามหลังไหมมีตัวสะกดอยู่ทุกคำเลยใครตอบแบบนี้บ้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่สองมีตัวสะกดไห
1: ม
0: มีค่ะตัวสะกดนี่เลยมีทั้งงองงูทั้งนอนหนูเลยแล้วสระอเนี่ยสระอยังเหมือนเดิมไหมลูกยังอยู่ไหมยังอยู่เหมือนเดิมดูดีๆเลยเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดูซิว่าสระอจะหายไปตอนไหนอยากรู้ไหมคะมาดูกันต่อเลยก่อนอื่นเลยขอถามก่อนว่าสระอที่เราได้ออกเสียงสะกดคำไปแล้วเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวลองออกเสียงกันก่อนสระอสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ
1: ใ
0: ครคิดว่าสั้นใครคิดว่าเสียงยาวมาดูกันเลยค่ะเรียนรู้สระอนี่เลยสระอเป็นสระเสียงยาวสระอเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อลองออกเสียงดูสระอขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะสระอโอโหเหนื่อยเลยค่ะคุณครูเหนื่อยเลยต่อไปค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดรูปสระอยังอยู่ที่เดิมไห
1: ม
0: อยู่ที่เดิมแบบนี้เลยค่ะลูกแบบนี้คือตอนที่ยังไม่มีตัวสะกดเด็กๆฟังดีๆนะคะสระอจะพิเศษมากสระอถ้าไม่มีตัวสะกดตัวอเนี่ยก็ยังตามหลังพยัญชนะต้นเหมือนเดิมแต่ถ้าหากสระอแบบนี้มีตัวสะกดขึ้นมาค่ะอตัวนี้ค่ะจะยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแต่มีตัวสะกดอยู่ตรงไหน
1: ข้างหล
0: ังเลยตัวสะกดมาทีหลังก็ต้องต่อข้างหลังข้างหน้าใส่พยัญชนะต้นเหมือนเดิมเลยแต่ดูดีๆค่ะถ้าตัวสะกดตัวนั้นเป็นรอเรือขึ้นมาเมื่อไหร่อื่นไม่เป็นไรเลยตัวอื่นตัวอก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าตัวสะกดที่ตามหลังเนี่ยเป็นรอเรือขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะตัวอจะหายไปเลยปิ๊งหายไปเลยค่ะตกใจรอเรือค่ะเหลือแค่รอเรือและพยัญชนะต้นเท่านั้นแค่นี้เลยยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ขออีกหนึ่งครั้งแบบนี้ไม่มีตัวสะกดขีดข้างหน้าคือพยัญชนะต้นถูกไหมลูกมีตัวอเป็นสระออกเสียงว่าอเสียงยาวต่อไปถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาย ังอยู่ไห
1: ม
0: ยังอยู่แต่ตัวสะกดที่ไม่ใช่ตัวอะไร
1: รอ
0: เรือตัวอก็ยังอยู่เหมือนเดิมยกเว้นว่าถ้ารอเรือเป็นตัวสะกดขึ้นมาตัวอจะไปไหนปิ้งหายไปเลยเหลือแค่2ตัวค่ะเป็นพยัญชนะต้นและตัวรอเรือสระอหายหรือยังปิ้งหายไปแล้วเอ๊ะ

0: ใครอยากเห็นสระอแปลงร่างบ้างมาดูกันเลยลูกนี่เลยค่ะสระอแปลงร่างแต่มีข้อแม้เด็กๆต้องช่วยอ่านได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะกลุ่มที่3ได้ค่ะงั้นมาดูกันเลยค่ะสระอจะแปลงร่างอย่างไรคำแรกที่คุณครูให้พออพอเอ๊ะตอนนี้มีตัวสะกดหรือยังลูก
1: ย
0: ังคุณครูขอใส่รอเรือเพิ่มขึ้นมาเลยเป็นพออรอพรเวลาอ่านเนี่ยรอเรือเราจะอ่านแบบเหมือนนอนหนูสะกดนะคะคุณครูก็เลยจะวงเล็บคำอ่านไว้ให้ด้านหลังนั่นเองอ่ะดูพออรอพรตัวอหายหรือเปล่าเวลาเขียนดูที่คุณครูขีดเส้นใต้ใหญ่ๆไว้เลยหายไว้เลยพอพานตัวแรกค่ะพอพานตัวแรกเลยอ่ะพอพานตัวที่1พยัญชนะต้นใช่ไหมคะตัวนี้เลยค่ะที่เป็นพยัญชนะต้นเวลาเขียนไปไหนเอ่ยอยู่ข้างหน้าสุดไหมคะอยู่ข้างหน้าสุดเลยต่อไปตัวออ่างเราต้องเขียนไหมเขียนไหมคะไม่ต้องค่ะเพราะว่าข้างหลังคือตัวอะไรตามมาตรงนี้ก็กาไปก่อนเพราะว่าไม่เขียนแล้วรอเรือค่ะตามหลังมาก็ต้องต่อด้านหลังนั่นเองยากไหมคะเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมสระอไม่ยากเลยยกเว้นแค่อย่างเดียวที่มีรอเรือสะกดแต่ถ้าไม่มีรอเรือสะกดทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนค่ะต่อไปมาดูคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรพออรอพรพออรอพรคำนี้ค่ะลูกขออขอ
1: ขอ
0: พออรอพร
1: ขอพร
0: ขอพร
1: ขอพร
0: เอ๊ะในรูปเขาขอพรใครเอ่ย
1: ขอพร
0: จากพระนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะคำนี้
1: ขออ
0: ขอค
1: อ
0: คอคำนี้คำว่าคอมีตัวสะกดหรือยัง ยังมีแค่พยัญชนะต้นกับตัวอเท่านั้นแต่คุณครูจะขอเพิ่มตัวอะไรขึ้นมาลูก
1: รอ
0: เรือเป็นตัวสะกดขึ้นมาเป็นคออรอคอนคอน
1: คอน
0: อะไรหายไปเวลามาเขียนแล้วออ่างหายไปเลยปิ้งปิดไปแล้วออ่างหายไปเลยเหลือคอควายกับรอเรืออ่ะคําว่าคอนค่ะมีคํามาให้ด้วยคําว่าร
1: ออะ
0: ละ คออรอคอนละคอน
1: ละค
0: อนไปกันต่อดีไหม
1: ด
0: ีไปกันต่อเลยค่ะคํานี
1: ้
0: สออส
1: อ
0: สอสอแล้วเติมอะไรขึ้นมาร อเรือขึ้นมาเป็นสอรอสอน
1: สอน
0: สอนคำว่าสอนนี่เลยค่ะรออูกอลูกสอรอสอน
1: ล
0: ู
1: กสอน
0: ลูกสอน
1: ล
0: ูกศรเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่บอกอะไรลูก
1: บอกทาง
0: ได้ไหม
1: ได
0: ้เลยคำนี้ในวงเล็บย้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วว่าเป็นคำอ่านถ้าหากเด็กๆสงสัยตรงนี้ว่าเอ๊ะมันจะอ่านออกเสียงอย่างไรนี่เลยค่ะคุณครูมีคำอ่านอยู่ในวงเล็บให้สอสาลาตัวนี้ออกเสียงเหมือนสอเสือไหมเหมือนกันออกเสียงสอเหมือนกันแล้วรอเรือข้างหลังครูบอกแล้วว่าเวลาอ่านต้องออกเสียงเหมือนตัวนอหนูสะกดนั่นเองถ้าหากเราสงสัยว่าอ่านอย่างไรมาดูในวงเล็บได้เลยนะคะแต่เวลาเขียนค่ะเวลาเขียนอะไรหายไปคะ
1: ออ
0: ่างนะคะออ่างหายไปเลยค่ะกากบาทไว้เหลือแค่สอสาราที่เป็นพยัญชนะต้นกับตัว
1: รอ
0: เรือนั่นเองยากไหมคะสระอยากไหมไม่ยากเลยงั้นไปกันต่อค่ะคำนี้เลยค่ะขอแบบไม่มีตัวสะกดก่อนกออก
1: อ
0: ก
1: อ
0: ขอใส่รอเรือเข้าไปกออรอกอน
1: กอ
0: น
1: กอน
0: แล้วก็กลายเป็นคำนี้มออ

0: กอรกอนมังกอน
1: ม
0: ัง
1: กอน
0: เป็นไงคะอะไรหายไปเอ่ยคำว่ากอนอ่างปิ้งหายไปเลยเพราะว่ามีรอเรือเป็นตัวสะกดนั่นเองไปกันต่อเจอมังกรไปแล้วไปกันต่อได้เวลาฝึกเขียนแล้วเตรียมมือขึ้นมาค่ะนิ้ววิเศษอยู่ไหนเอ่ยนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: เอ๊
0: ะเสียงเบาจังเลยอยู่ไหนคะเรียมมาตอนนี้เสียงมาแล้วเอ๊ะสระอเขียนอย่างไรเอ่ยสระอคือตัวอะไรนะตัวออ่างนั่นเองแต่ตัวออ่างตัวนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นสระนั่นเองอ่ะเขาขีดอะไรไว้ข้างหน้าเอาไว้เติมอะไรลูกเติมอะไรเอ่ย
1: เติ
0: มพยัญชนะต้นงั้นครูขออนุญาตขีดไว้เลยค่ะเป็นอะไรเอ่ยพยัญชนะต้นนั่นเองแล้วตัวอะไรต่อไปตัวอะไรลูกออ่างงั้นเขียนออ่างพร้อมกันได้ไหมคะนิ้ววิเศษพร้อมแล้วก็ส่งพลังมาให้คุณครูเราจะเขียนออ่างให้ตัวใหญ่ๆเลยพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะม้วนหัวกลมๆนะคะกลมๆแล้วก็ไปไหนต่อลูก
1: ลง
0: ลงไปแล้วก็ไปด้านข้างด้านหลังแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็โค้งเป็นหลังคาขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้งั้นขออนุญาตลบก่อนนะคะนิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยอ้ออ่างม้วนหัวกลมกลมแล้วไปไหนต่อลูก
1: ตรงลงไป
0: ตรงลงไปแล้วก็ตรงไปข้างหลังแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็ไปไหนต
1: ่อ
0: เป็นหลังคาให้ออ่างได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะมาดูกันเลยออ่างได้ไปแล้วสระอแต่ถ้าหากสระอตัวนี้มีรอเรือเป็นตัวสะกดขึ้นมาอะไรจะหายไปออ่างปิ้งหายไปเลยใช่ไหมคะลูกงั้นไปกันต่อเลยเมื่อฝึกเขียนกันไปแล้วเมื่อฝึกเขียนกันไปแล้วมาดูกันต่อเลยได้เวลาเรียนรู้คำสระอ๋อเอ๊ะมีใครบ้างเอ่ยให้เรารู้จักวันนี้ใครบ้างเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะคนนี้ใครเอ่ยมาลองอ่านกันเลยพออีพีไม่เอกพี
1: ่พออีพีไม่เอกพี่
0: ปออป
1: อ
0: พี่
1: ปอ
0: พี่
1: ป
0: อเอ๊ะคำไหนเอ่ยเป็นคำสระอ
1: ป
0: ออปอนั่นเองไปกันต่อเลยใครเอ่ยใครเก่งมากเลยค่ะคุณอามาดูสิคะว่าคุณอาคนนี้ชื่อว่าอะไรออาอาก
1: อง
0: งกองไม้โทก้อง
1: อาก
0: ้
1: อง
0: ออาอาก
1: อง
0: งกองไม้โทก้อง
1: อาก
0: ้
1: อง
0: อาก้องคุณอาคนนี้มีชื่อว่าอากล้องนั่นเองไปกันต่อเลยมีพี่ปอมีอากล้องแล้วมีใครอีกใครนะนออานาไม่โทนะออรออนนาออน
1: นาออน
0: คุณน้าคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: น
0: าออนเอ๊ะทำไมคุณครูถึงอ่านออกเสียงสระอเอ่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคำสระอแต่มีอะไรเป็นตัวสะกด
1: ร
0: อเรือเป็นตัวสะกดสระอก็เลยหายไปแล้วเหลือแค่พยัญชนะต้นตัวออ่างและตัวรอเรือที่เป็นตัวสะกดนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยใครเคยเห็นบ้างสออส
1: อส
0: อสอสอคืออะไรเอ่ย

0: ก่งมากเลยซอเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนั่นเองเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้สีนั่นเองใครอยากเล่นซอบ้างโอ้โหใครชอบเล่นซอบ้างเอามือลงค่ะแต่ใครไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะเพราะมีอีกค่ะนี่เลยค่ะคำนี้คองอคองไม่โทของ
1: ของ
0: ของใครชอบไปตีของแบบนี้บ้างโอ้โหเยอะมากเลยนี่แหละค่ะเป็นเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นไปกันต่อไปกันต่อเลยใครไม่ชอบของไม่เป็นไรเพราะว่ามีอะไรอีกมีอะไรคะคำนี้เก่งมากมีคนออกเสียงมาแล้วกรองอกลองกรองงกลองกลอง
1: กลอง
0: เวลาใช้กลองเนี่ยเราเล่นกลองต้องทำอย่างไรต้องตีใช่ไหมคะใครชอบเด็กๆคะโต๊ะไม่ใช่กลองค่ะลูกตีได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต่อไปมาดูกันเลยได้เวลาฝึกอ่านเด็กๆใครพร้อมจะฝึกอ่านแล้วบ้างเอาชูมือขึ้นมาเลยใครพร้อมจะฝึกอ่านแล้วใครพร้อมแล้วขอหัวใจใครพร้อมแล้วขอหัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะฟังเสียงเลยว่ากลุ่มไหนน่าจะออกเสียงดังฟังชัดพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะพี่ป
1: อ
0: พี่ปอชอบตีของ
1: อากล
0: ้
1: อง
0: อากล้องชอบตีกลอง
1: น
0: ้
1: าออน
0: น้าออนชอบสีซอ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนเพื่อนเพื่อนหนอชอบอะไรพี่ปอชอบอะไรคะ
1: ต
0: ีอะไรนะตีของอากล้องชอบ
1: ต
0: ีกลองน้าออนชอบสีซอแล้วพวกเราล่ะคะนี่เขาถามว่าเพื่อนเพื่อนหนอชอบอะไรชอบอะไรคะชอบกลองใครชอบกลองใครชอบสีซอใครชอบตีของหรือใครชอบเครื่องดนตรีอื่นๆโอ้ก็มีเยอะแยะหลากหลายกันเลยนะคะต่อไปไปกันต่อเลยจะมีอะไรอีกนะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: ชาวนา
0: ชาวนามีงอบ
1: ชาวนา
0: ชาวนาใช้จอบ
1: ขุดด
0: ินชาวนา
1: ชาวนา
0: ใช้ค้อ
1: น
0: ตอกตะปู
1: แล้วหน
0: ูใช้อะไรเขียนชาวนามีอะไรคะงออบองอบงอบคืออะไรเอ่ยเด็กๆเห็นที่ชาวนาใส่ไหม
1: เห
0: ็นหมวกแบบนี้เขาเรียกว่างอบเขาเรียกว่างอบค่ะลูกเอาใหม่ลูกเขาเรียกว่างอบนั่นเองต่อไปชาวนาใช้จอบขุดดินอะไรเอ่ยคือจอบนี่เลยค่ะลักษณะแบบนี้เลยเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเวลาเราทำสวนเนี่ยเอาไว้ขุดดินใครเคยเห็นจอบบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะต่อไปค่ะชาวนาอีกเหมือนเดิมใช้อะไรใช้ค้อนทำอะไรคะตอกตะปูใครเคยเห็นค้อนบ้างโอ้โหก็เยอะแยะเลยต่อไปค่ะถึงตาเราแล้วแล้วหนูใช้อะไรเขียนคะแล้วหนูใช้อะไรเขียนคะดินสอนั่นเองใครตอบได้ปรบมือให้ตัวเองไปกันต่อเลยเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กเด็กไปดูละคร
1: ม
0: ี
1: ม
0: ัง
1: กร
0: สู้กับวานอน
1: ม
0: ัง
1: กร
0: ต้องพ่นไฟ
1: ต
0: ้
1: องพ
0: ่
1: นไฟ
0: เด็กเด็กไปดูละครในละครมีอะไรลูกมีมังกรสู้กับ วานรวานรคืออะไรเอ่ย
1: ล
0: ิงนั่นเองแล้วมังกรต้องอะไรด้วยต้องอะไรนะต้องพ่นไฟออกมาด้วยไปกันต่อเลยค่ะละครเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวานร
1: วานร
0: วานรยิงลูกศร
1: วานรย
0: ิ
1: งลูกศร
0: ใส่มังกรสู้
1: ก
0: ัน
1: มา
0: สู้กันไป
1: ม
0: ัง
1: กร
0: มังกรเบื่อพ่นไฟ
1: ขอเป
0: ็
1: นเพื
0: ่
1: อน
0: กับวานรวานรยิงลูกศรใส่ใครใส่มังกรโอ้โหมังกรก็พ่นไฟใส่วานรก็ยิงลูกศรใส่ลูกศรอาจจะหมายถึงอีกอย่างนึงก็คือลูกธนูนั่นเองนะคะลูกใช่เลยเวลาเราเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ลูกศรเห็นไหมว่าจะมีเครื่องหมายบอกว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมคะคล้ายๆกับหัวของลูกศรเลยนั่นเองต่อไปวานรค่ะกับมังกรสู้กันมาสู้กันไปเกิดอะไรขึ้นมังกรเบื่อแล้วเบื่อที่จะพ่นไฟขอเป็นเพื่อนกับวานรดีไหมคะ
1: ดี
0: สู้กันกับรักกันแบบไหนดีกว่ากัน
1: ร
0: ัก
1: ก
0: ันดีกว่าไหนใครรักเพื่อนบ้างขอหัวใจดวงโตโตเลยโอ้โหมาดูกันต่อเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหัวจับไหล่จับเอวจับหูเอ๊ะใครช้านะจับไหล่จับหัวเอามือลงค่ะเด็กๆหันมาดูค่ะนี่เลยค่ะใบความรู้ที่6เรื่องสระอถ้าหากเด็กๆลืมเอ๊ะสระอเขียนอย่างไรแล้วฝึกสะกดคำอย่างไรแล้วอยากกลับมาทบทวนได้ไหมได้เลยเปิดมาที่ใบความรู้ที่6ต่อไปค่ะมาดูกันเลยนี่ใบความรู้ที่มีทั้งหมด2หน้าแล้วก็มีกิจกรรมของพวกเราด้วยกิจกรรมของพวกเราในวันนี้คือต้องอะไรก่อน
1: ฟ
0: ังก่อนค่ะเอ๊ยยังไม่ทำอะไรเลยนะคะต้องฟังก่อนให้ฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่6เรื่องเขียนคำสระอหลังจากนั้นค่ะเมื่อฟังเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่6ได้ต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องเขียนคำสระอหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่6ได้ค่ะต่อไปค่ะลูกมาดูกันเลยหน้าตาใบงานที่6เป็นอย่างไรเอ่ยให้เด็กๆทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยเปิดไปใบงานที่6เรื่องเขียนคำสระอในตอนที่1เหมือนเดิมเลยค่ะมีคำศัพท์ที่เป็นสระออยู่แต่สระอเป็นอย่างไรลูกชัดเจนไหมไม่ชัดเจนเราต้องช่วยเขียนสระอจากเส้นประเนี่ยให้เป็นเส้นที่ชัดเจนได้ไหมคะใครทำได้ขอนิ้วโป้งใครทำได้ขอนิ้วโป้ง2นิ้วเลยนี่เลยค่ะมีทั้งหมด6คำนั่นเองต่อไปมาดูตอนที่2ตอนที่2ให้เขียนคำฝึกอ่านแล้วเขียนคำเด็กๆมาดูตัวอย่างของคุณครูเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างคำว่าอะไรเอ่ยตอนที่2นะคะลูกข้างล่างสุดเลยอะไรเอ่ยนี่เลยคำว่าอะไรนะ
1: วาน
0: อนวออาวานอรนอนคำว่านอนเนี่ยเห็นไหมลูกมีสระออยู่ด้วยแต่ว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดรอเรือเป็นตัวสะกดจะพิเศษเลยเพราะฉะนั้นนอนหนูเขียนเหมือนเดิมไหมเขียนเหมือนเดิมสระอเป็นอย่างไรตัดออกเลยส่วนรอเรือก็อยู่ด้านหลังเลยนะคะแล้วนำคำสองคำมารวมกันใส่ด้านล่างนี้ทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้ไหมคะขอดูอีกหนึ่งคำได้ไหมให้เด็กๆช่วยตอบคุณครูได้ไหมคะเด็กๆดูในข้อที่หนึ่งเลยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งข้อที่1ขออขอต่อไปพออรอพรพออรอพรเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรเป็นตัวสะกด
1: รอ
0: เรือแล้วใช้สระอด้วยอันดับแรกเด็กๆดูตัวแรกก่อนตัวอะไรพอพานเป็นพยัญชนะต้นเลยก็ใส่เหมือนเดิมเลยค่ะ แต่สระอต้องใส่ไหม
1: ไม
0: ่ต้องไม่ต้องเพราะฉะนั้นครูขอกาไว้เลยว่าสระอเป็นอย่างไรไม่ต้องใส่เพราะว่ามีรอเรือเป็นตัวสะกดแล้วใส่อะไรต่อมาหลังพอพานต้องใส่อะไรรอเรือเก่งมากต่อไปนำคำทั้งสองคำขอกับพรมารวมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เป็นขอพรยากไหมเอ่ย
1: ยาก
0: ไหมเอ่ยต่อไปข้อ2 3 4 5ทำเองได้ไหมคะถ้าทำได้ลงมือทำได้เลยอย่าลืมนะลูกสลักอจะปิ้งหายไปเลยของเราถึงไหนแล้วคะเก่งมากอุ้ยถูกต้องค่ะถูกต้องหมดเลยข้อนี้นะถูกแล้วอันนี้พรถูกต้องค่ะลูกเหลือข้อสุดท้ายออรออนข้อสุดท้ายออ่างข้างหน้าเป็นพยัญชนะต้นเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆระวังโดนหลอกข้อสุดท้ายนะคะตัวอออ่างตัวแรกในข้อสุดท้ายเลยเนี่ยนะออนเนี่ยออ่างตัวแรกเป็นพยัญชนะต้นนะลูกเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นยังเขียนเหมือนเดิมแต่สระอที่ลดรูปไปคือตัวตรงกลางนั่นเองถูกต้องค่ะโอ้โหเก่งมากวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยเก่งมากอย่าลืมเขียนตรงนี้นะลูกนี่อีกคำหนึ่งพออรอพรก่อนจะมารวมคำนะคะทำค่ะข้อที่5ค่ะลงมือทำได้เลยค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยโอ้มีหลายคนเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะลูกนี่มีข้อหนึ่งนะคะข้อ5ทำค่ะสระอลดรูปหายไปอย่าลืมนะลูกตัวอตรงกลางลดรูปหายไปเก่งมากแบบนี้เลยตัวอสระอตรงกลางลดหายไปเหลือแค่พยัญชนะกับตัวสะกดถูกต้องทำต่อได้เลยใช่เหมือนกันเลยค่ะคออรอพรแต่ว่าอะไรไม่ต้องใส่ออ่างไม่ต้องใส่นั่นเองใส่แค่คอควายกับรอเรือเพราะว่ามีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะไปไหนคะลูกถูกต้องค่ะเหลืออีกหนึ่งข้อข้อที่5จะเป็นข้อยากที่สุดเลยดูซิว่าเด็กๆจะตอบได้หรือเปล่านั่งดีๆค่ะถูกต้องค่ะคำนี้สออรอสอนอะไรอยู่ข้างหน้าสุดสอสาลาอยู่ข้างหน้าสุดอันนี้ต้องใส่ไหมไม่ต้องแล้วใส่อะไรตามหลังดูดีๆใช่ค่ะถูกต้องระบายสีได้เลยเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะลูกถูกต้องหนูก็เอาคำว่าน้าออนมารวมกันน้าออนถูกต้องต่อไปข้อต่อไปเลยหนูดูอันนี้ใช่ไหมพอพานหนูเอามาใส่ข้างหน้าสุดถูกไหมลูกอ่างต้องใส่ไหมไม่ต้องเพราะว่ามีรอเรือเป็นตัวสะกดไงรอเรือมาทีหลังก็ต้องใส่ด้านหลังข้ออื่นก็เหมือนกันเลยคอควายใส่ไหมใส่เป็นพยัญชนะตัวแรกใส่คอควายก่อนกลับไปนั่งที่ค่ะโอ้โหวันนี้กลุ่มที่5เก่งมากๆเลยตั้งใจทำงานทุกคนเลยนะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะลูกเก่งมากใช่เลยระบายสีได้เลยดีมากค่ะตรงนี้ด้วยลูกสออรอสอนถูกต้องค่ะ
2: หลือข้อ5ข้อเดียวแล้ว
0: อันนี้อะไรหายไปอ่างต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่อะไรคะใช่เลยแล้วเหมือนกันเลยนะออนใช่ไหมลูกออรออนออ่างข้างหน้าใช่สระไหมไม่ใช่เป็นพยัญชนะต้นเพราะฉะนั้นก็ใส่เหมือนเดิมออ่างจะมีกี่ตัวตัวเดียวเพราะว่าออ่างตัวนี้เป็นสระค่ะสระจะหายไปเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดแล้วก็เขียนแค่ออ่างกับรอเรืออรออนแค่นี้เองถึงไหนแล้วคะกลุ่มที่3อ้าวเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยเก่งมากถูกต้องค่ะเอาเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเก่งมากโอ้โหระบายสีสวยเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ค่ะปรบมือให้เลยสามารถเก็บของได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะต่อยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้ในมือไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเก็บของหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใครทำงานไปแล้วอยากรู้บ้างว่าเอ๊ะที่ทำไปถูกต้องหรือเปล่ามาดูกันเลยมาดูในตอนที่1ก่อนนะคะว่าคำที่เราเขียนลงไปเนี่ยเส้นประเนี่ยเมื่อเขียนมาแล้วจะได้คำว่าอะไรบ้างคำแรกคำว่าคำแรกคำว่าดินสอต่อไปคำว่า บ่อน้ำต่อไปคำว่า
1: ลำคอ
0: เก่งมากแล้ว

0: ำว่าคองงอคองไม่โทของของ
1: ของ
0: แล้วก็คำว่าก
1: ลอง
0: แล้วก็คำว่าคำว่าใครเขียนได้ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปมาแล้วถึงตอนที่สองแล้วว่าเราจะเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าขออขอพออรอพรรวมเป็นขอพรรวมเป็นขอพรถูกต้องไหมคะสิ่งที่ไม่ต้องเขียนคืออะไรเอ่ยอะไรลดรูปหายไปออ่างปิ้งลดรูปหายไปแล้วนะคะต่อไปมาดูในข้อที่สองอะไรเอ่ยลออะละคออรอคอนนี่เลยค่ะอะไรหายไปออ่างสระอหายไปนั่นเองเหลือแค่คอควายกับรอเรือรวมกันเป็นละครรวมกันเป็นละคอต่อไปใครอยากเห็นข้อที่3บ้างมาดูกันเลยมออะงอมังกออรอก่อนใครเขียนแบบนี้บ้างคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเพราะว่าสระอจะไม่เขียนเพราะมีรอเรือตามหลังนั่นเองแล้วรวมกันเป็นมังก่อนต่อไปนี่เลยค่ะข้อที่4ค่ะลูกลออูกอลูกสออรอสอนสอนเขียนอย่างไรปิ้งมาแล้วค่ะสอสาลาที่เป็นพยัญชนะต้นและตัวรอเรือที่เป็นตัวสะกดนั่นเองสระอลดรูปหายไปเพราะมีรอเรือเป็นตัวสะกดรวมกันเป็นลูกสอนสุดท้ายมาดูข้อที่5เลยคำว่านออานาไม่โทนะออรออนเอ๊ะมีใครโดนหลอกบ้างเอ่ยออ่างตัวแรกยังต้องใส่เหมือนเดิมค่ะแต่ตัวที่ลดรูปลงไปคือสระอนั่นเองปิ้งลดรูปลงไปตัวออ่างในคำนี้จึงเหลือแค่ตัวเดียวที่เป็นพยัญชนะต้นส่วนรอเรือข้างหลังเป็นตัวสะกดนั่นเองตามหลังมาเลยคำว่านากับคำว่าอ่อนรวมกันเป็นนะอ่อนใครทำถูกต้องบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้โหชื่นใจเลยเอามือลงค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะและให้กำลังใจสำหรับคนที่ยังเขียนไม่คล่องหรือว่ายังฝึกทำอยู่นะคะลูกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากการฝึกฝนนั่นเองถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นนะคะต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูก
1: สระ
0: อนั่นเองสระอเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อลองออกเสียงสระอขออีกหนึ่งครั้งสระอเก่งมากสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดสระอก็ยังมีรูปสระอเหมือนเดิมค่ะอยู่หลังพยัญชนะต้นแต่ถ้าหากสระอมีตัวสะกดแต่ไม่ใช่รอเรือสระอยังอยู่ไหม
1: ย
0: ังอยู่ยกเว้นว่าสระอจะมีตัวสะกดเป็นรอเรือรูปตัวอเนี่ยสระอจะปิ้งหายไปเลยเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดที่เป็นรอเรือนั่นเองมาดูกันต่อเลยบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอัวสิ่งที่ต้องเตรียมมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง1ใบความรู้ที่7เรื่องสระอัว2ใบงานที่7เรื่องเขียนคำสระอัวนะคะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกแค่ไหนมากเลยขอทบทวนอีก1ครั้งสระอเป็นสระเสียงยาวออกเสียงว่าอสระอจะคงรูปอยู่เหมือนเดิมเมื่อไม่มีตัวสะกดก็คงรูปหรือมีตัวอื่นที่เป็นตัวสะกดก็คงรูปยกเว้นอย่างเดียวมีตัวสะกดตัวอะไรเข้ามาร อเรือเข้ามาตัวอจะปิ้งหายตัวไปเลยเหลือแค่พยัญชนะ

0: ้นกับตัวรอเรือที่เป็นตัวสะกดเท่านั้นให้เด็กๆกลับไปฝึกทบทวนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครทำได้ขอนิ้วโป้ง2นิ้วเอามือลงค่ะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะต้องฝึกฝนฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆเราจะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นแน่นอนเลยค่ะอ่านคล่องและเขียนคล่องด้วยแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37

องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34

0: สุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: แม่เห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อม

0: ้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
0: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: yeah!

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: ำคำครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสวนหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อเนื่องในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในเรื่องของอะไรไปนะอวัยวะภายในช่องปากซึ่งเป็นครั้งแรกครั้งที่1ที่เราได้เรียนกันไปเราก็ได้รู้จักอวัยวะภายในช่องปากกันไปแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเรียนเรื่องของอวัยวะภายในช่องปากซึ่งเป็นครั้งที่2แต่ทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้กันในครั้งที่2นี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเรานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1ค่ะนักเรียนต้องสามารถบอกพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในช่องปากค่ะ

0: ในข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากได้และในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีนะพอเราฟังจากจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วเด็กๆ ก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าที่เราต้องมาเรียนในครั้งที่2นี้เราต้องมาเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยของการแปรงฟันนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูเล็กเนี่ยอยากจะทบทวนความรู้เดิมกับนักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะคำถามข้อแรกค่ะอวัยวะภายในช่องปากประกอบด้วยอะไรบ้างอวัยวะภายในช่องปากประกอบด้วยอะไรบ้างเอ๊ะจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้จำได้มีอะไรบ้างนะโอ้โหมีคำตอบที่หลากหลายมากๆเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพนี้เลยค่ะภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูเล็กเนี่ยชี้มีลูกศรเครื่องหมายชี้ไปที่บริเวณไหนเนี่ยเราตอบพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะส่วนแรกค่ะคืออะไรเอ่ย
1: ปาก
0: หรือว่าริมฝีปากนั่นเองปากหรือริมฝีปากของเราทำหน้าที่อะไรคะอะไรนะ
1: ปิด
0: อะไรเอ่ยปิดอวัยวะภายในช่องปากของเรานั่นเองประกบปิดกันไว้เนื่องจากเรามีทั้งริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างปิดประกบกันไว้นอกจากปิดประกบไม่ให้เห็นอวัยวะภายในช่องปากแล้วก็ยังทำหน้าที่อะไรนะเมื่อสักครู่ได้ยินแว่วๆพูดคุยและก็เป็นส่วนที่เรารับประทานอาหารนั่นเองค่ะส่วนต่อไปค่ะคืออะไรคะ
1: ฟ
0: ันนั่นเองอยากจะทราบว่าใครจำได้บ้างว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมีฟันกี่ชุดคะ
1: 2 ชุด
0: ชุดแรกคือฟันที่เราเรียกว่าอะไรเอ่ยฟันน้ำนมฟันน้ำนมมีกี่ซี่คะ
1: 24
0: นะคะแล้วฟันแท้ล่ะคะ
1: 32
0: ที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูอะไรก็หวังว่านักเรียนปลายทางคงจำได้เหมือนกันใช่ไหมคะมนุษย์คนเรานะคะจะมีฟันด้วยกัน2ชุดชุดแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าฟันน้ำนมมี24ใช่ไหมคะซึ่งฟันน้ำนมเนี่ยอยู่ในวัยเด็กอย่างพวกเราใช่ไหมคะแต่ชั้นป.1เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฟันหลุดไปแล้วฟันน้ำนมหลุดไปแล้วเกิดเป็นฟันอะไรขึ้นมาเอ่ยฟันแท้แล้วนะคะพอเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่เหมือนคุณครัวเล็กเราก็จะมีฟันแท้แล้วเราก็จะไม่มีฟันน้ำนมอีกแล้วฟันแท้มีเท่าไหร่นะ
1: 32
0: ที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะในส่วนท็อปถัดไปคืออะไรคะ
1: เง
0: ือกเงือกสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ีแดงอมชมพูเงือกทำหน้าที่อะไรนะ
1: ย
0: ึ
1: ดเกาะฟ
0: ัน ยึดเกาะฟันเยี่ยมมากๆเลยค่ะยึดเกาะฟันไม่ให้ฟันของเราหลุดร่วงนั่นเองส่วนต่อไปค่ะคืออะไรคะ
1: ลิ้น
0: ทำหน้าที่อะไรนะ
1: ร
0: ับรสชาตินะเลียเพื่อรับรสชาติและทำหน้าที่ในการช่วยในการออกเสียงคลุกเคล้าอาหารก่อนที่จะกลืนด้วยนะคะแสดงว่าเด็กๆมีความจำที่ดีมากๆเลยนะคะคำถามข้อถัดไปค่ะพฤติกรรมใดที่ส่งผลเสียต่ออวัยวะในช่องปากของเราบ้างเราลองคิดทบทวนสิคะว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่จะส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในช่องปากเมื่อสักครู่นี้เราเห็นตัวแทนจากกลุ่มที่1ยกมือคนแรกเลยพฤติกรรมอะไรบ้างที่ส่งผลเสียต่อช่องปากคะ
2: กินของแข็งค่ะ
0: กินของแข็งใช้ฟันกัดของแข็งถูกต้องเลยมีอย่างอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
2: กินลูกอม
0: กินลูกอมนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่3
3: กินน้ำหวาน
0: กินน้ำหวานดื่มน้ำหวานคำถามข้อนี้เราใช้ผู้ตอบ3คนก่อนเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนๆในห้องต้นทางของเราเนี่ยสามารถตอบพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้แล้วหรือยังเอ่ยถ้าแบบนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่ง

0: ด็กๆเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมนี้กันเป็นประจำสิ่งแรกเลยก็คือการชอบรับประทานลูกอมใช่ไหมคะขนมหวานดังนั้นเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานลูกอมหรือว่าน้ำหวานขนมต่างๆเพราะว่าลูกอมขนมหวานน้ำหวานต่างๆเนี่ยจะมีน้ำตาลมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอันตรายต่อช่องปากของเราอย่างไรในเรื่องที่สองเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ฟันของเราเนี่ยกัดของแข็งนะคะทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าส่งผลเสียต่อฟันของเราและเหงือกของเรามากๆเลยค่ะและมีอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เด็กๆเนี่ยมักจะไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยอาจจะมีการปฏิบัติอยู่นั่นก็คือการแปรงฟันไม่สะอาดหรือว่าการแปรงฟันไม่ถูกวิธีไหนใครมั่นใจแล้วว่าตนเองเนี่ยแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีแน่นอนเลยยกมือค่ะโอ้โหเอามือลงได้ค่ะแล้วเรียนปลายทางล่ะคะมั่นใจหรือไม่คะว่าเราสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องมาศึกษาวิธีการแปรงฟันให้ละเอียดก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าเราเนี่ยแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีแล้วหรือยังตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนั่งหลังตรงค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้กันนะคะว่าถ้าหากว่าเราแปรงฟันไม่สะอาดหรือว่าแปรงฟันไม่ถูกวิธีสิ่งที่ตามมาก็คือโรคฟันผุในเด็กนั่นเองโรคฟันผุนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
1: ไม่แปรงฟัน
0: เพราะว่าเราไม่แปรงฟัน กินของหวานแปรงฟันไม่สะอาด
1: ก
0: ิน
1: แต
0: ่
1: ล
0: ู
1: กอม
0: กินแต่ลูกอมจากที่คุณครูเล็กได้ฟังเนี่ยคุณครูเล็กก็รู้สึกว่าเด็กๆพอจะทราบแล้วว่าลูกอมขนมหวานของหวานเนี่ยจะทำให้ฟันผุแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเจ้าน้ำตาลหรือว่าลูกอมขนมทั้งหลายที่มีรสชาติหวานเนี่ยทำให้ฟันผุได้ภาพต่อไปนี้อาจจะมีความน่ากลัวเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจชมภาพสาเหตุของโรคฟันผุในเด็กนะคะเท่าที่เราสังเกตเห็นเนี่ยฟันผุบริเวณฟันอะไรเอ่ยฟันบริเวณนี
1: ้
0: ฟันกรามเก่งมากเลยฟันกรามนี้เราใช้ในการทำอะไรคะ
1: บด
0: อะไรนะบดข้าวบดเคี้ยวอาหารนั่นเองถ้าหากว่าบริเวณฟันกรามของเราเนี่ยเกิดผุแล้วปวดฟันเวลาเราทานข้าวเป็นอย่างไรคะ
1: เจ็บฟัน
0: ก็จะเจ็บก็จะปวดนั่นเองบริเวณนี้เนี่ยเรามักจะเห็นเลยว่าเป็นฟันผุแต่เด็กๆชอบเรียกฟันผุสีดำๆสีน้ำตาลแบบนี้ว่าอะไรนะว่าอะไรนะคะ
1: เชื
0: ้
1: อโรค
0: บางคนก็เรียกว่าแมงกินฟันเคยได้คะ
1: เคย
0: เคยได้ยินนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียกฟันผุที่มีสีดำหรือสีน้ำตาลแบบนี้ว่าแมงกินฟันหรือไม่คะแล้วเจ้าแมงกินฟันนี้คืออะไรเอ่ยคือแมลงหรือเปล่าแมลงที่บินมาแล้วเรากำลังอ้าปากพอดีแมลงก็เลยบินเข้าปากเราหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกันว่าสาเหตุของเจ้าโรคฟันผุหรือว่าเจ้าแมงกินฟันที่เราเรียกกันเนี่ยมาจากอะไรนะคะเนื่องจากว่าโรคฟันผุนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียก็คือเชื้อโรคนะคะที่อยู่ในช่องปากของเราเนี่ยร่วมกับเศษอาหารที่เรารับประทานเข้าไปและของเหลวอย่างน้ำลายที่อยู่ในปากของเราเนี่ยทั้ง3อย่างนี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฟันผุเพราะว่ามันจะเกิดการสะสมเป็นแบคทีเรียที่เราเรียกว่าขี้ฟันนั่นเองแบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าขี้ฟันซึ่งพอแบคทีเรียที่สะสมในช่องปากของเรานะคะจะคอยเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แบคทีเรียเนี่ยชื่นชอบมากเลยแบคทีเรียที่อยู่ในปากของเราเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลที่เกาะอยู่บริเวณฟันของเราเนี่ยให้เป็นกรดพอเป็นกรดปุ๊บก็จะกลายเป็นธรรม

0: ลายผิวฟันของเราผิวฟันของเราก็เลยจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลบ้างสีดำบ้างจากรูเล็กๆกลายเป็นรูที่ใหญ่ขึ้นทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าอาการปวดฟันนั่นคือที่มาของฟันผุนั่นเองฟันผุที่เราเรียกว่าแมงกินฟันนี้ไม่ได้เกิดจากแมลงที่บินเข้าปากแต่เกิดจากการที่เรากินน้ำหวานกินน้ำตาลกินของหวานที่เราชื่นชอบเข้าไปแล้วเราไม่ยอมทำความสะอาดทีนี้แบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยก็จะมาทำลายผิวฟันของเราที่มีน้ำตาลอยู่ให้เป็นรูเป็นสีดำๆแบบนี้น่ากลัวไหมคะ
1: น
0: ่
1: ากล
0: ัวเนาะนี่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นี่เราสามารถรักษาได้ไหมคะรักษาได้ไหมคะรักษาได้แต่เรารักษาเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เราสามารถทานยาเข้าไปแล้วหายไหมคะไม่หายเราเอายามาทาได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เลยนะคะเราจำเป็นต้องไปพบกับใครนะคุณหมอฟันซึ่งคุณหมอฟันนะคะจะทำการรักษาอาการฟันผุของเราได้แต่เราไม่สามารถรักษาอาการฟันผุได้ด้วยตัวเองนะคะต้องไปหาคุณหมอฟันถ้าหากว่ามีอาการที่มีสีดำๆหรือสีน้ำตาลเกาะบริเวณฟันที่เป็นรูแบบนี้ต้องไปหาหมอฟันทันทีเลยนะคะแล้วทีนี้ค่ะคุณครูอเล็กอยากทราบว่าเรามีวิธีอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ฟันของเราผุล่ะคะ
1: แปรงฟ
0: ัน
1: อ
0: ะไรนะคะการแปรงฟัน การบ้วนปากการไม่กินของหวานโอ้โหมีวิธีมากมายเลยไม่รับประทานไอศกรีมหรือว่าลูกอมต่างๆนั่นเองเยี่ยมมากเลยนะคะและนักเรียนทราบได้อย่างไรล่ะคะว่าเราสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีทราบได้อย่างไรเอ่ยทราบไหมทราบหรือเปล่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าคะว่าเราสามารถทราบได้ว่าเราเนี่ยแปรงฟันไม่ถูกวิธีหรือว่าแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีใครคนบอกกันเอ่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะบอกเอาว่าเราแปรงฟันได้ถูกวิธีแล้วหรือว่ายังแปรงฟันได้อย่างไม่ถูกวิธีแต่วันนี้คุณครูเล็กเนี่ยก็จะมาบอกวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีกันพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงซึ่งก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันมีอะไรบ้างสิ่งแรกคืออะไรคะอะไรนะตอบพร้อมกันแปรงสีฟันแปรงสีฟันของเรานี้ใช้ขนาดที่มีขนาดใหญ่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้สมมติว่าอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ใช้แปรงสีฟันขนาดใหญ่แล้วใช้ขนาดเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเนื่องจากว่าช่องปากของเราเนี่ยยังมีขนาดเล็กอยู่ใช่ไหมคะถ้าหากว่าใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะทำให้เราแปรงฟันได้อย่างไม่สะอาดทั่วถึงทั้งช่องปากของเราและนอกจากนี้แปรงสีฟันเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเราสามารถยืมของเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะแปรงสีฟันเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของเราซึ่งเราไม่สามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นใช้ได้รวมไปถึงถ้าหากว่าเราอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่น้องของเราเรายืมแปรงสีฟันของคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องในครอบครัวเราใช้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าแปรงสีฟันเนี่ยใช้ทำความสะอาดช่องปากของแต่ละคนเนี่ยความสะอาดเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันดังนั้นนะคะถ้าเราไม่อยากมีเชื้อโรคติดอยู่ในช่องปากของเราก็ไม่ควรใช้ร่วมกันเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมาได้ค่ะส่วนที่สองค่ะคืออะไรคะ
1: ยาส
0: ี
1: ฟ
0: ัน ยาสีฟันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในการแปรงฟันไหมคะถ้าเราแปรงฟันโดยไม่ใช้ยาสีฟันได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าในยาสีฟันของเราเนี่ยจะมีสารที่คอยเคลือบฟันของเราไว้ถ้าหากว่าเราแปรงฟันเนี่ยแปรงทุกซี่เลยนะคะก็จะมียาสีฟันในการเคลือบฟันไม่ให้ฟันของเราผุง่ายและนอกจากนี้ก็ยังช่วยทำให้กลิ่นเป็นยังไงด้วย
1: หอม
0: กลิ่นในช่องปากของเราหอมสดชื่นนั่นเองแต่คุณครูเล็กก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยมักจะมียาสีฟันสำหรับเด็กใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นรสชาติที่มีรสชาติหวานแต่ความหวานจากยาสีฟันนี้เนี่ยจะเป็นความหวานที่ไม่ใช่มาจากน้ำตาลนะคะสามารถใช้แปรงฟันได้และส่วนต่อไปล่ะคะอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นคืออะไรคะแก้วน้ำเราใช้แก้วน้ำไม่ทำอะไรนะคะ
1: บ้ว
0: นปากของเรานั่นเองแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้นำแก้วน้ำมาล่ะคะไปยืมของเพื่อนใช้ได้ไหมคะไม่ได้เช่นกันนะคะเหมือนกับแปรงสีฟันเลยแก้วน้ำเป็นของใช้ส่วนตัวของเราห้ามยืมของเพื่อนหรือว่าใช้ร่วมกันกับเพื่อนเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคติดต่ออื่นๆตามมาได้ดังนั้นสิ่งของสองอย่างที่เป็นของส่วนตัวคืออะไรคะ
1: แปรงส
0: ีฟันและแก้วน้ำในส่วนของยาสีฟันนี้เนี่ยเราอาจจะขอแบ่งปันจากเพื่อนหรือว่าขอแบ่งปันจากคุณครูได้ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมมาถ้าหากว่าใครขอจากเพื่อนถ้าหากเพื่อนให้เราแล้วเราควรกล่าวคำว่าอะไรคะ
1: ขอบค
0: ุณเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยก็มีน้ำใจมอบให้เราได้ใช้ยาสีฟันที่เราไม่ได้เตรียมมาแต่ครั้งต่อไปเราก็ต้องเตรียมมาเป็นของตัวเองด้วยนะคะในการแปรงฟันนะคะอุปกรณ์3อย่างเลยเท่าที่เราเห็นก็คือมีแปรงสีฟันยาสีฟันและก็แก้วน้ำซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมของเราชื่อว่าฟันสวยยิ้มสดใสใส่ใจการแปรงฟันซึ่งกิจกรรมของเราจะให้นักเรียนนะคะสังเกตการสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วปฏิบัติตามซึ่งวันนี้คุณครูเล็กเนี่ยก็จะมีการสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีซึ่งเด็กๆจะต้องสังเกตให้ดีค่ะว่าคุณครูเล็กมีวิธีการแปรงฟันอย่างไรและเราเนี่ยจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติตามได้นะคะซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะหลังจากการปฏิบัติการแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางมีการตรวจสอบคราบจุลินทรีย์ในช่องปากก็สามารถทำได้เลยในชั่วโมงนี้นะคะและให้คุณครูปลายทางจัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติในวันนี้และอธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมให้ละเอียดรวมถึงควบคุมการแปรงฟันของนักเรียนในวันนี้ด้วยเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราไปแปรงฟันบริเวณนอกห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับนักเรียนได้คุณครูจะต้องใส่ใจและดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางยังไม่สะดวกที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูสามารถร่วมศึกษากับนักเรียนให้เข้าใจก่อนนะคะถึงวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและเราก็จะค่อยปฏิบัติในครั้งต่อไปหรือว่าชั่วโมงอื่นๆก็ได้ค่ะเพราะเนื่องจากว่าการแปรงฟันนะคะเป็นทักษะที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติในชั่วโมงนี้หรือว่าไม่สามารถวัดผลได้ในชั่วโมงนี้ว่านักเรียนสามารถแปรงได้อย่างถูกต้องแล้วหรือยังนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลในการแปรงฟันของเด็กๆด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะในการรับชมการสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะในการสาธิตการแปรงฟันในวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันค่ะซึ่งอุปกรณ์หลักๆของเรานะคะก็จะมีแปรงสีฟันค่ะและยาสีฟันค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคะในการที่เราจะใช้ทำความสะอาดอวัยวะภายในช่องปากของเราค่ะแต่ว่าคุณครูเล็กนะคะจะขอพูดถึงแปรงสีฟันสำหรับเด็กๆ ก่อนนะคะแปรงสีฟันสำหรับเด็กๆนี้นะคะสำคัญอย่างไรนั่นเป็นเพราะว่าสำคัญตรงที่ว่าขนาดของแปรงเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับช่องปากของเด็กๆค่ะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะใช้แปรงสีฟันของเด็กที่มีขนาดเล็กแบบนี้เวลาที่เราใช้ทำความสะอาดหรือว่าแปรงฟันเนี่ยขนแปรงจะสามารถเข้าไปในซอกฟันของเราทำให้เศษอาหารแล้วก็แบคทีเรียต่างๆเนี่ยสามารถออกมาได้อย่างหมดจดค่ะ แต่ถ้าหากว่าเด็กๆนะคะใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดใหญ่หรือว่าใช้แปรงสีฟันของผู้ใหญ่นะคะเวลาที่เราใช้แปรงฟันหัวแปรงเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปตามซอกฟันได้และทำให้เด็กๆเนี่ยแปรงฟันไม่สะอาดนั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงนะคะการใช้ยาสีฟันค่ะยาสีฟันที่เด็กๆควรใช้นะคะก็ต้องเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์ค่ะเพราะว่าฟูออไรด์นี้นะคะเป็นสารที่สำคัญช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุนั่นเองค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอเล็กค่ะจะสาธิตวิธีการบีบยาสีฟันให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะซึ่งการบีบยาสีฟันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยควรจะใช้ขนาดที่มีความเหมาะสมค่ะปริมาณยาสีฟันนะคะก็สำคัญเช่นกันเมื่อเราบีบยาสีฟันนะคะให้เราบีบตามแนวยาวของแปรงสีฟันของเราแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปขนาดกำลังพอเหมาะค่ะเมื่อเราบีบยาสีฟันเสร็จแล้วนะคะดังนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็พร้อมที่จะแปรงฟันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กนะคะก็อยู่กับหุ่นจำลองรูปฟันพร้อมกับแปรงสีฟันขนาดใหญ่ค่ะเด็กๆคะแปรงสีฟันขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้แปรงฟันของเราได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆแปรงสีฟันนะคะเราควรจะเลือกขนาดที่เป็นอย่างไรคะขนาดที่เหมาะสมกับช่องปากของเราแต่ว่าหุ่นจำลองรูปฟันของครูอเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้แปรงที่มีขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับช่องปากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักของส่วนต่างๆนะคะของอวัยวะภายในช่องปากไปพร้อมๆกับหุ่นจำลองรูปฟันอันนี้ค่ะในหุ่นจำลองรูปฟันอันนี้นะคะเด็กๆ เห็นอย่างเด่นชัดเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือฟันนั่นเองค่ะฟันของเรานะคะก็จะลักษณะคล้ายกับหุ่นจำลองรูปฟันอันนี้เลยค่ะก็จะมีฟันด้านนอกฟันด้านนอกนะคะก็คือบริเวณด้านที่เรายิ้มนะคะและทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นรอยยิ้มของเราได้ค่ะเราจะเรียกก็ฟันด้านนอกค่ะส่วนฟันด้านในนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับฟันด้านนอกก็จะอยู่ด้านในบริเวณด้านในฟันของเราแบบนี้ค่ะซึ่งบริเวณฟันด้านในนี้น่ะถ้าหากว่าเรายิ้มนะคะก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะต้องอ้าปากคำโตๆถึงจะมองเห็นฟันด้านในค่ะนอกจากฟันด้านในแล้วนะคะก็ยังมีฟันด้านหน้าค่ะฟันด้านหน้าหรือที่เราเรียกว่าฟันกัดหรือฟันตัดค่ะและก็มีฟันด้านบดเคี้ยวฟันด้านบดเคี้ยวนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณฟันกรามของเราค่ะที่เราใช้เคี้ยวอาหารนั่นเองค่ะและนอกจากฟันนะคะสิ่งที่เรายังเห็นเด่นชัดอีกนะคะก็คือลิ้นค่ะและเหงือกค่ะและนอกจากนี้นะคะอวัยวะในช่องปากอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ค่อนข้างจะสำคัญแต่ว่าหุ่นจำลองฟันของคุณครูอเล็กเนี่ยไม่มีค่ะนั่นก็คือกระพุ้งแก้มค่ะซึ่งกระพุ้งแก้มนี้นะคะเด็กๆจะต้องใช้ลิ้นของตัวเองนะคะดันไปบริเวณข้างแก้มแบบนี้ค่ะบริเวณข้างแก้มตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนที่นุ่มๆ นะคะเราเรียกว่ากระพุ้งแก้มค่ะแต่ว่ากระพุ้งแก้มจะสำคัญต่อการทำความสะอาดอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มการแปรงฟันไปพร้อมๆกันแปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธีเด็กๆนะคะก็คงจะสงสัยใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าการแปรงฟันที่ถูกวิธีเด็กๆเนี่ยทำอย่างถูกวิธีแล้วหรือเปล่าแต่การแปรงฟันของเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1นะจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ปกครองนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทำงานใช่ไหมเอ่ย บางครั้งนะคะเราก็จำเป็นที่ต้องแปรงฟันด้วยตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่เราจะต้องดูแลฟันของเราให้สะอาดเมื่อเราแปรงฟันเสร็จแล้วทุกครั้งนะคะก็ควรที่จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองคอยตรวจสอบฟันของเรานะคะว่า

บริเวณไหนที่เรายังแปรงฟันไม่สะอาดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าเราได้แปรงฟันอย่างถูกต้องแล้วหรือยังถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะการแปรงฟันของเรานะคะเราจะเริ่มแปรงฟันบริเวณด้านในสุดค่ะซึ่งการแปรงฟันของเรานะคะเราจะวางแปรงให้ขนานกับตัวฟันจากนั้นนะคะขยับแปรงไปมาค่ะขยับแปรงไปมาใช้ประมาณระยะประมาณ 2-3 ซี่ฟันอย่างนี้นะคะและนับในใจค่ะ20 1-20 ค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เมื่อครบ20แล้วนะคะให้เราทำการปัดลงด้านล่างเบาๆแบบนี้ค่ะทำซ้ำบริเวณเดิมอีก1ครั้งนะคะนับ1ถึง20ไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20เมื่อครบแล้วทำอย่างไรคะให้ปัดลงนั่นเองค่ะเราก็จะขยับมาเรื่อยๆเลยนะคะวางแปรงสีฟันของเรานะคะให้ขนานกับตัวฟันแบบนี้เลยเนื่องจากว่าโครงสร้างฟันของเด็กๆนะคะยังมีขนาดที่เล็กอยู่นะคะจึงจะต้องวางให้ขนานกับตัวฟันเมื่อเรานับ 1-20 ในใจครบแล้วนะคะให้เราสะบัดข้อมือลงเบาๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมซ้ำบริเวณเดิม 2-3 ครั้งนะคะและนับในใจให้ 1-20 เลยนะคะถ้าหากว่าเรานับครบแล้วก็อย่าลืมสะบัดข้อมือหรือปัดข้อมือลงเบาๆค่ะมาถึงโซนของฟันด้านหน้าของเรานะคะฟันด้านหน้าของเราก็ทำลักษณะเดียวกันเลยค่ะอย่าลืมนับ 1-20 ในใจถ้าหากว่าครบแล้วก็สะบัดลงเบาๆแบบนี้ค่ะและก็ทำซ้ำบริเวณเดิมทำไปเรื่อยๆไล่มาจนครบถึงอีกฝั่งหนึ่งของฟันเราค่ะเมื่อครบแล้วนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดฟันด้านในของเราอีกค่ะฟันด้านในของเรานะคะเราต้องอ้าปากคำโตๆถึงจะมองเห็นฟันด้านในของเราค่ะแบบนี้นะคะและเราก็จะแปรงฟันด้านในของเราลักษณะคล้ายๆกับการแปรงฟันด้านนอกนั่นก็คือการนับ 1-20 ในใจแปรงบริเวณ 2-3 ซี่นะคะถ้าหากว่าแปรงครบแล้วก็ให้เราสะบัดข้อมือลงเบาๆค่ะแปรงไปเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนถึงฟันด้านหน้าแบบนี้ค่ะฟันด้านหน้านะคะเราจะตั้งแปรงแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างกับการแปรงฟันด้านข้างนะคะจากนั้นนะคะให้เราถูฟันนะคะหรือว่าแปรงฟันบริเวณซีกด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะนับ 1-20 นะคะในใจเมื่อครบแล้วก็สะบัดข้อมือลงค่ะแบบนี้ทำซ้ำอีก1ครั้งนะคะนับ 1-20 ในใจเสร็จแล้วสะบัดข้อมือลงแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็แปรงเหมือนเดิมจนมาครบถึงอีก1ด้านค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่การแปรงฟันด้านบนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีฟันด้านล่างกันอีกค่ะซึ่งการแปรงฟันด้านล่างนะคะก็คล้ายกับการแปรงฟันด้านบนเลยค่ะแต่แตกต่างกันแค่นิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะการแปรงฟันด้านล่างนะคะก็วางแปรงสีฟันให้ขนานกับตัวฟันแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ขยับข้อมือไปมาแปรงฟันบริเวณ

นี้นะคะ2ถึง3ซี่นะคะนับ1ถึง20ในใจเหมือนกันเลยค่ะถ้าหากว่าเรารับครบถึง20แล้วนะคะก็ให้เราสะบัดข้อมือขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะซึ่งแตกต่างกับฟันด้านบนที่เราปัดลงนั่นเองนะคะแปรงซ้ำบริเวณเดิมอีก1ครั้งนะคะจริงๆแล้วนะคะเราควรจะแปรงฟันบริเวณนี้ให้สะอาดค่ะเพราะว่าเป็นบริเวณด้านบดเคี้ยวนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีเศษอาหารเนี่ยไปติดอยู่นั่นเองถ้าหากว่าเรานับครบในใจครบ20ครั้งแล้วก็สะบัดข้อมือขึ้นได้เลยค่ะแปรงไรมาเรื่อยๆเลยนะคะนับ1ถึง20ในใจเสร็จแล้วสะบัดข้อมือขึ้นและแปรงซ้ำบริเวณเดิมแบบนี้นั่นเองเสร็จแล้วก็สะบัดข้อมือขึ้นไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะจนมาครบอีกฝั่งหนึ่งค่ะและเราก็อย่าลืมนะคะที่ต้องทำความสะอาดบริเวณฟันด้านในอีกเช่นกันค่ะบริเวณฟันด้านในนะคะเราอาจจะต้องใช้ลิ้นของเราลบฟันนั่นเองแบบนี้ค่ะอาปากคำโตๆนะคะแปรงฟันแบบนี้ค่ะเมื่อเรานับ1ถึง20ครบแล้วก็ให้สะบัดข้อมือขึ้นทำไปเรื่อยๆนะคะทำซ้ำบริเวณเดิมอย่าลืมนะคะต้องซ้ำบริเวณเดิม 2-3 ครั้งเมื่อซ้ำบริเวณเดิมครบแล้วก็สะบัดข้อมือขึ้นค่ะไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงฟันด้านหน้าของเราฟันด้านหน้าของเรานะคะก็จับแปรงตั้งแบบนี้ค่ะขยับแปรงนะคะนับ 1-20 ในใจและก็สะบัดข้อมือขึ้นเบาๆนะคะทำซ้ำบริเวณเดิมจับแปรงตั้งแบบนี้นะคะนับ1ถึง20ในใจจากนั้นก็สะบัดข้อมือขึ้นค่ะและเราก็แปรงฟันด้านข้างไปเรื่อยๆไล่มาจนถึงด้านในสุดของอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะเอแบบนี้เราแปรงฟันครบหรือยังคะยังไม่ครบค่ะเรายังเหลือบริเวณด้านบดเคี้ยวอีกนะคะด้านบดเคี้ยวนั่นก็คือบริเวณฟันกรามค่ะบริเวณด้านบดเคี้ยวนะคะก็คือนี่บริเวณฟันกรามของเราตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะลองยกตัวอย่างบริเวณฟันด้านล่างนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นชัดค่ะเราจะแปรงฟันนะคะโดยการวางแปรงของเรานะคะไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะขยับแปรงสีฟันของเราถูไปมานะคะบริเวณฟันกรามของเรานะคะนับ1ถึง20ในใจเมื่อนับ1ถึง20ในใจครบแล้วนะคะให้เราเปลี่ยนด้านนะคะมาแปลงอีก1ด้านนับ1ถึง20ในใจนะคะแปลงให้ทั่วถึงทุกซี่เลยนี่ค่ะง่ายมากเลยนะคะซึ่งฟันกรามของเรานะคะมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองนับพร้อมกันนะคะด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3และด้านที่4ค่ะเด็กๆก็ต้องแปรงให้ครบทั้ง4ด้านนะคะเพื่อให้ฟันของเราเนี่ยสะอาดทุกซี่ค่ะเอ๊ะเราทำความสะอาดช่องปากของเราบริเวณฟันไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆคิดว่าเราทำความสะอาดครบทุกอย่างหรือยังคะยังนะคะเรายังเหลือบริเวณลิ้นค่ะลิ้นนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดเช่นกันค่ะบริเวณลิ้นนะคะเราจะใช้วิธีการปัดค่ะปัดเบาๆปัดกวาดลงมาด้านล่างเบาๆแบบนี้ค่ะบริเวณลิ้นนี้นะคะค่อนข้างที่จะบอบบางค่ะถ้าหากว่าเราทำรุนแรงเนี่ยก็อาจจะเกิดบาดแผลได้หรือว่าอาจจะทำให้เรารู้สึกอาเจียนได้นั่นเองค่ะปัดเบาๆแบบนี้นะคะเพราะว่าลิ้นของเราเนี่ยก็มักจะมีแบคทีเรียสะสมอยู่ค่ะเมื่อเราแปรงลิ้นเสร็จแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนใช่ไหมคะที่เรายังเหลืออยู่นั่นก็คือกระพุ้งแก้มค่ะแต่ว่าหุ่นจำลองรูปฟันของครัวเล็กนะคะไม่มีกระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มนะคะจากที่ครัวเล็กได้บอกไปแล้วนะคะกระพุ้งแก้มจะอยู่บริเวณด้านในช่องปากของเราเราต้องใช้ลิ้นนะคะดันบริเวณด้านข้างค่ะด้านข้างแก้มด้านในของเราจะมีบริเวณที่นุ่มๆนะคะ
อยู่นั่นเองเราเรียกว่ากระพุ้งแก้มซึ่งบริเวณกระพุ้งแก้มนี้

นะคะก็จะมีแบคทีเรียสะสมอยู่เช่นกันค่ะเราจะทำความสะอาดโดยใช้วิธีการเดียวกับลิ้นค่ะนั่นก็คือการปัดนั่นเองสมมติว่าคุณครูเล็กมีกระพุ้งแก้มที่หุ่นจำลองรูปฟันนะคะเราก็จะปัดลงเบาๆแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าทำรุนแรงเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้นะคะปัดลงเบาๆปัดทั้งสองข้างลงมาแบบนี้เลยค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะง่ายมากเลยค่ะการทำความสะอาดอวัยวะภายในช่องปากของเราเนี่ยก็ครบถ้วนทุกอย่างแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าหากว่าเด็กๆนะคะอยากมีฟันที่สวยอยากมีฟันที่แข็งแรงให้ใช้ไปนานๆเราก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็ได้รับชมแล้วนะคะว่าวิธีการแปรงฟันที่เราจะสามารถทำได้อย่างถูกต้องถูกวิธีเราสามารถทำได้อย่างไรในใครคิดว่าการแปรงฟันอย่างถูกวิธียากมากเลยสำหรับเรายกมือสิคะโอ้โหหลายคนเลยในใครคิดว่าง่ายมากกลับไปฝึกที่บ้านเองก็ได้โอ้โหหลายคนเช่นกันนะคะนำมือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะจากที่ได้ศึกษาวิธีการสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วนักเรียนคิดว่าการแปรงฟันอย่างถูกวิธีสามารถทำได้ง่ายหรือยากคะหลายคนก็บอกว่าง่ายหลายคนก็บอกว่ายากซึ่งการแปรงฟันนะคะเป็นทักษะหนึ่งค่ะในการที่เราเนี่ยจะสามารถดูแลช่องปากของเราได้อย่างสะอาดและถูกวิธีคุณครูปลายทางนะคะในชั่วโมงนี้อาจจะยังไม่ได้พาเด็กๆเนี่ยลงไปทำกิจกรรมแต่ในครั้งต่อๆไปนะคะคุณครูสามารถพาเด็กๆค่ะไปแปรงฟันในหลังการกินข้าวหรือว่าชั่วโมงอื่นๆได้นะคะเพราะว่าการแปรงฟันเนี่ยเป็นทักษะหนึ่งที่เด็กๆจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนค่ะไม่สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวนะคะเพราะว่าการแปรงฟันเนี่ยจะเป็นทักษะในการดูแลช่องปากที่ติดตัวนักเรียนตลอดไปเลยล่ะค่ะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางศึกษาวิธีการแปรงฟันอย่างเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถสอนกับนักเรียนหรือว่าฝึกฝนกับนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูเล็กค่ะก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าการแปรงฟันสามารถทำได้อย่างไรอุปกรณ์ที่เราใช้อย่างเหมาะสมของเราเนี่ยเราควรใช้รูปแบบไหนนะคะคุณครูเล็กก็มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะมาฝากกับเด็กๆนั่นก็คือการย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของเราเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูเล็กเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าใครสามารถแปรงฟันได้อย่างสะอาดใครแปรงฟันยังไม่สะอาดมีจุดตรงไหนต้องแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยยังมีขี้ฟันเกาะอยู่บริเวณไหนจำเป็นที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูเล็กเนี่ยจะมาแนะนำวิธีการย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจุลินทรีย์ในช่องปากคืออะไรจุลินทรีย์ในช่องปากก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าขี้ฟันนั่นเองบริเวณฟันของเรานะคะจะมีขี้ฟันเนี่ยเกาะอยู่เป็นจำนวนมากถ้าหากว่าเราไม่ได้แปรงฟันและเราเนี่ยรับประทานอาหารเข้าไปซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแบคทีเรียในช่องปากของเราและอาหารที่เรากินกับน้ำลายน้ำลายของเราด้วยทั้งหลายหลายอย่างเนี่ยรวมกันแล้วถ้าหากเราไม่ได้ทำความสะอาดในช่องปากก็จะเกิดการสะสมเป็นจุลินทรีย์ในช่องปากหรือที่เราเรียกว่าขี้ฟันนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเราจะต้องย้อมคราบฟันของเราการย้อมสีฟันนะคะเป็นสีอะไรเนี่ยสีชมพูสีแดงการย้อมสีฟันนะคะจะเป็นการตรวจหาคราบจุลินทรีย์ในช่องปากหรือว่าตรวจหาคราบขี้ฟันที่อยู่ในปากของเราตอนที่เรายังแปรงฟันไม่สะอาดนั่นเองซึ่งนอกจากจะตรวจหาคราบจุลินทรีย์ได้แล้วยังสามารถตรวจสอบความสะอาดของการแปรงฟันที่เด็กๆได้ฝึกฝนไปด้วยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการย้อมสีฟันนะคะหนึ่งเลยก็จะเป็นเม็ดย้อมสีฟันหรืออาจจะใช้เป็นสีผสมอาหารขององค์การเภสัชกรรมนะคะซึ่งจะมีความปลอดภัยและก็เหมาะสมต่อการใช้ย้อมฟันของนักเรียนนะคะและก็จะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือก้านสำลีหรือว่าสำลีพันก้านนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูถึงวิธีการย้อมสีฟันกันก่อนนะคะ
การย้อมสีฟ้า

0: นะคะถ้าหากว่าเราใช้เป็นเม็ดย้อมสีฟันเนี่ยสามารถเคี้ยวเม็ดย้อมสีฟันนะคะและเราก็ใช้ลิ้นของเราเนี่ยกวาดสีให้ทั่วทุกด้านของซี่ฟันเราหรือถ้าหากว่าเราใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะขององค์การเภสัชกรรมนะคะเราก็จะใช้สำลีนะคะสำลีพันก้านเนี่ยชุบสีผสมอาหารที่เตรียมไว้แล้วก็ทาให้ทั่วฟันทุกซี่ของเราทั้งฟันบนและฟันล่างเลยหลังจากที่เราได้ย้อมไปแล้วเนี่ยให้เราบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดเบาๆ1ครั้งเพียงแค่1ครั้งเพื่อเอาสีส่วนเกินออกเวลาที่เราย้อมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันเลยก่อนที่จะย้อมสีฟันเนี่ยฟันของเราก็จะเป็นสีปกติแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากเมื่อเราย้อมสีฟันหลังจากย้อมแล้วนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปฟันก็จะเป็นสี2สีด้วยกันถ้าหากว่าบริเวณฟันที่เป็นสีใสๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีคราบจุลินทรีย์แต่ถ้าหากว่าบริเวณไหนที่เป็นสีแดงเด่นชัดขึ้นมาเท่าที่เราสังเกตเห็นไหมคะบริเวณโคนฟันเนี่ยของบุคคลนี้นะคะจะมีคราบสีแดงเด่นชัดขึ้นมาซึ่งบริเวณนี้เนี่ยแสดงว่าเรายังทำความสะอาดได้ไม่ดีจึงมีขี้ฟันหรือคราบจุลินทรีย์เนี่ยเกาะอยู่ดังนั้นบริเวณไหนที่ยังมีคราบสีแดงแบบนี้แสดงว่าเราจำเป็นที่จะต้องใส่ใจในการแปรงฟันเป็นพิเศษเพื่อให้กำจัดคราบจุลินทรีย์ออกไปทีนี้มักจะมีคำถามเกิดขึ้นกับคุณครูเล็กนะคะว่าถ้าสมมติว่าหนูไม่แปรงฟันหนูใช้การบ้วนปากคราบจุลินทรีย์จะหายไปไหมคะไม่หายแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากล่ะคะคราบจุลินทรีย์จะหายไปไหมคะหายไหมคะในใครว่าคราบจุลินทรีย์จะหายไปถ้าหากเราใช้น้ำยาบ้วนปากยกมือเอามือลงได้ในใครคิดว่าคราบจุลินทรีย์จะไม่หายไปถ้าหากว่าเราใช้น้ำยาบ้วนปากยกมือโอ้หลายคนเลยนะคะนำมือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าการที่เราบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหรือว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์ได้หรือไม่เฉลยนะคะการที่เราบ้วนปากหรือเราใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่สามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้เลยนะคะวิธีที่เราจะทำความสะอาดหรือว่ากำจัดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้ดีที่สุดเนี่ยคือการแปรงฟันเท่านั้นถึงจะกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกไปได้นะคะการที่เราบ้วนปากหรือว่าใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะช่วยทำให้เศษอาหารที่อยู่ในปากของเราเนี่ยหลุดไปได้แต่คราบจุลินทรีย์จะไม่หลุดออกไปและน้ำยาบ้วนปากที่หลายๆคนเคยถามคุณครูว่าสามารถใช้ได้ไหมเราจะใช้เป็นเพียงการดับกลิ่นปากของเราไม่ได้ใช้ในการทำความสะอาดช่องปากของเรานะคะเอาละค่ะคุณครูอเล็กก็มีคำถามหนึ่งคำถามอยากจะรู้ว่าเด็กๆได้เรียนไปแล้วจะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้หรือไม่นะคะคำถามค่ะคือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีจะช่วยให้สุขภาพในช่องปากของนักเรียนดีได้อย่างไรอีกครั้งนะคะการแปรงฟันอย่างถูกวิธีจะช่วยให้สุขภาพในช่องปากของนักเรียนดีได้อย่างไรเราลองคิดสิคะว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องถูกวิธีดีอย่างไรนะเดี๋ยวขอกลุ่ม4ของเราได้ยินเสียงแว่วๆมาค่ะจากคำถามของครูเล็กนะคะการที่เราแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีดีกับนักเรียนอย่างไรคะดีกับช่องปากของเราอย่างไร
1: ฟันก็ได้ไม่ผุค่ะ
0: ฟันของเราจะได้ไม่ผุมีหลายคำตอบเลยนอกจากฟันไม่ผุแล้วดีอย่างไรด้วยคะ
1: ถ้าฟันแมลงเนี่ยไม่ต้องกิน
0: อ๋อแมลงจะไม่มากินฟันอะไรอีกบ้างนะเดี๋ยวเราไปที่กลุ่มอื่นกันบ้างนอกจากไม่มีแมลงกินฟันฟันของเราไม่ผุแล้วดีอย่างไรคะ
2: ปากของเราจะไม่เหม็น
0: ปากของเราจะไม่เหม็นไม่มีกลิ่นปากนั่นเองหลายๆคำตอบเลยนะคะเก่งมากๆค่ะหันหน้ามาทางด้านนี้คุณบอลเล็กก็จะสรุปคำตอบของเพื่อนๆให้เราฟังคำตอบของเพื่อนๆนะคะก็จะมีบอกว่าไม่มีแมงกินฟันหรือว่า ไม่เกิดฟันผุนั่นเองอย่างที่เราพูดกันไปแล้วแมงกินฟันใช่แมลงที่มาเกาะฟันเราไหมคะไม่ใช่นะคะเกิดจากแบคทีเรียที่มากัดกินฟันของเราเพราะว่าฟันของเราเนี่ยมีน้ำตาลที่จากอาหารที่เรากินเข้าไปและนอกจากฟันไม่ผุแล้วกลิ่นปากเป็นยังไงด้วยไม่เหม็นนั่นเองกลิ่นปากของเราก็จะหอมสดชื่นไปพูดคุยกับใครเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นปากนั่นเองดังนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราไหมคะสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราอยากมีสุขภาพในช่องปากของเราที่สะอาดนะคะคุณครัวเล็กก็มีเทคนิคการดูแลช่องปากของเรามาฝากนักเรียนด้วยเทคนิคของคุณครัวเล็กนะคะฟันสวยยิ้มสดใสด้วยเคล็ดลับ2 2 2มี2กี่ตัว
3: 3
0: ตัวด้วยกัน2แรกเลยนะคะแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งอย่างน้อยวันละ2ครั้งตอนไหนบ้างคะตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาเพราะว่าการที่เรานอนหลับเนี่ยจะเป็นการสะสมจุลินทรีย์ในช่องปากมีจุลินทรีย์ในช่องปากเกิดขึ้นตอนที่เรานอนหลับเราจำเป็นต้องทำความสะอาดนำจุลินทรีย์เหล่านั้นออกไปและอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะเข้านอนเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมกินข้าวกินขนมตลอดทั้งวันช่วงที่เราอาจจะยังไม่ได้แปรงฟันอาจจะมีแค่การบ้วนปากเศษอาหารอาจจะหลงเหลืออยู่ในซอกฟันของเราเราก็ควรจะแปรงฟันให้สะอาดก่อนที่เราจะเข้านอนด้วยนะคะแล้วพอเราแปรงฟันก่อนที่เราจะเข้านอนแล้วเราสามารถรับประทานอาหารได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: แล้วนะคะถ้าหากว่าเราแปรงฟันก่อนที่จะเข้านอนแล้วก็ให้เราเนี่ยงดรับประทานอาหารและเข้านอนทันทีเลยต่อไปค่ะแปรงฟันให้นานอย่างน้อย2นาทีบางคนคุณครัวเล็กสังเกตเห็นว่าแปรงฟันแป๊บเดียวเสร็จแล้วบางคนบีบยาสีฟันถูฟันของตัวเองเนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งก็บ้วนปากแล้วแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องแปรงฟันให้นานเนื่องจากว่าในยาสีฟันของเราเนี่ยจะมีสารที่คอยเคลือบดูแลฟันของเราไม่ให้ผุเนี่ยเราจะต้องแปรงฟันให้ทุกซี่ของเราเนี่ยโดนยาสีฟันดังนั้นการแปรงฟันให้นานอย่างน้อย2นาทีนะคะจึงเป็นเรื่องที่เด็กๆเนี่ยควรจะฝึกฝนไว้ค่ะและ2สุดท้ายคืองดกินของหวานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วของหวานเนี่ยมักจะมีน้ำตาลมากใช่ไหมคะนอกจากเราเนี่ยจะชอบกินของหวานกินน้ำตาลแล้วจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในช่องปากของเราก็ชอบกินของหวานด้วยถ้าหากว่าเราไม่อยากมีจุลินทรีย์ในช่องปากเยอะมากเกินไปก็ให้เราเนี่ยงดกินของหวานหลังจากแปรงฟัน2ชั่วโมงเพื่อเป็นการลดปริมาณจุลินทรีย์ในช่องปากนั่นเองง่ายหรือยากเนี่ยวิธีนี
3: ้
0: ง่ายมากเลยการดูแลช่องปากของเราเพื่อให้เรามีฟันที่สวยและก็ยิ้มสดใสนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแปรงฟันไปแล้วใช่ไหมคะการดูแลอวัยวะในช่องปากของเรานั่นเองอวัยวะในช่องปากของเราเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเราทั้งในเรื่องของการกินอาหารการพูดคุยและรอยยิ้มของเราเนี่ยก็เป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งนะคะเราควรจะต้องดูแลอวัยวะภายในช่องปากของเราเนี่ยให้สะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีในใครคิดว่าจะกลับบ้านไปฝึกแปรงฟันอย่างถูกวิธีคะโอ้โหทุกคนเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าจะนำวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนั้นไปฝึกที่บ้านหรือไม่คะจริงๆแล้วเราควรจะกลับไปฝึกทุกวันให้เป็นนิสัยของเรานะคะเอาละค่ะบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนจะเป็นเรื่องสุดท้ายของในหน่วยที่1ชื่อบทเรียนของเราจะมีชื่อเรื่องว่าตัวของฉันนั้นมีจุดๆๆมีอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าค่ะโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานะคะจะมีสมุดบันทึกค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่8เรื่องตัวของฉันนั้นมีรูปภาพอวัยวะต่างๆและแบบประเมินตนเองและบันทึกการเรียนรู้ค่ะซึ่งในใบความรู้และแบบประเมินนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www. dltv.ac

t.th นะคะในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กค่ะก็ได้สอนเด็กๆในเรื่องของการดูแลช่องปากของเราด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วคุณครูเล็กก็ขอฝากให้เด็กๆกลับไปฝึกฝนที่บ้านด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู
1: ้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยาก

0: ได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
1: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหาแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเหตุ

0: ิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เสียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
4: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มันนี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ย่อยซะที่ไหน
1: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ยเจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะเรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
3: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
4: ได้ดมความคิด
3: งั้นเอาตามนี้นะ
4: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
5: ได้เลยบอก
4: ได้ช่วยกันช่วยกัน
5: ได้เลย
4: ไหนดูสิไหนดูสิ
3: ยังมีชีวิตอยู่
4: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
5: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
4: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
5: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
6: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
5: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
7: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
8: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชา

ชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลมหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
2: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
3: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
2: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
4: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
3: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหาร

0: หารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
1: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
2: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
1: ได้สิเป็นสุข

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีตับจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้สิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้ผู้คนในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

0: ยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาว

ชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่9ทำตามลำดับขั้น

0: ทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
1: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม

0: กราคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัด มูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่ามุงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะอุภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนึกในพระกรุณาธิคุณ วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JHP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกหรอสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลูกหลานเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: อินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมาแล้ว
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินมั้งแต่แรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

ทางหมู่บ้านก็เหลือจากกูก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,

ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานเสละระแนนตึงนุ่งเรียนยงอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุ่งเรียนบิถลงลักลักตึงนุ่งเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลัก

0: ือสอนภาษาบรูอลึง
1: ภาษาบรูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแน่กระทังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเการะมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แลดังเรื่องทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่เกเลยต้องเว้าภาษาเลียวกับจูประดองเกเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือเกแล้วก็คบกับหมู่เกเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกับมาให้กับเว้าภาษาบรูอ่อนกอนชะงัดอันในตองปะตะเวียตะระณะลันตองภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: ងណែនចកទៅរូនជារេណែអញក៏តុំតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាទរូតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួងួតជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកោពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនຕ້ອງផុនណាគូលមិនຕ້ອງពូនណាครับអគីជួងួតជួចាក៏ឆ្មាយអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជុងងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់ឆបបងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃហឹមបបនពើយ៉ាងនេះ
1: อ่ะคนพูดจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลงแล้วก็ชอบทํามาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ํานะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสําหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดําเนินชีวิตถึงการตานเตาซะเอยอย่างเออีเกิดกล้วยที่ดอหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาอีอดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาตึงเดอคองจัวอากางมกลอตัวสวมเซยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของกวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมขอบครัวตึงดอง
3: ញ៉ាំមូគូណាញ៉ាំវិថាឡងមិនសែងធ្វើដាក់ខំបាយធ្វើដាក់ខំញ៉ាំគូណាដាក់ខំកណៃហើយយកវិញតាយ៉ាអន់តើកាត់សោះតាយ៉ាអំប៉ែភយ៉ាណាក់បើនអន់ភយ៉ាណាក់សោះសើយអើយជាកាត់តាយ៉ាអន់ចិត្តសតអាការពីបាហៃបាហៃនៃអីអាយកដាក់ខំដល់ត្រឡប់ជន់បាហៃថៅថ្ងៃគឺចេត
2: បងគីកៅលើគឺរចកទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចកបច្ចករបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចកបរិចកដកទឹងខងដកកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเจ้าให้หลายปรจกทั้งดกขงเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดกขงก็ช่วยเบิ้นทุกอย่าง
4: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
5: อาตะวัน
4: อาตะวันให้ตั้งเยอะได้ครับให้ให้อีเอตกาให้เอตกาตื่นไปละเช่นไรนะเตี้ย
5: เจ้าอีปล่อยจ้าตอนนักกาไปให้จุดอ่อนปื้ดซะซะไม่เกี่ยงเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงลุ่นเลยฟาดซะปั๊บดี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตื้อไกเบิร์นในส่วนตรงในกาวคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่นำมาตื้อสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจดะคอง
6: ตะคองเลยกอดกับวีละนายเลยตะคองกะดีอย่างหนึ่งตะบนกอดดะทะเลดะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิม
7: ๆ
3: นปะจุอากาปะดะคองมีลายเก่าเบิร์นอากาสะอื้อยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาคือสะอื้อยที่สุดเจกาบะหายหายาออนดะคองอากาบะหายออนอากาสะอื้อย1ดะคองอากาปืนสะอื้อยอาการแตละทอยออนอันดะคองออนสะอื้อยเอ้ย
7: ลอยพ่อลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
4: ปลาอันไหนจับปลาที่เ
7: ม็กไปเอาที่จับปลา
2: หาหนัวทีเบลเตอร์ท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแดงท้าปัญหาจุ่มนายสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
8: กำลังจ
2: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์นัวโดยเอตุสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ใต้ตองหรือการแถวยูงเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคืนอาเตียยออ่อน

ความยาอ่อนทะแนนในทะเลดักษาภาษาของบีนไฮยาพาดอกตั้งแต่หลุนแก๊ดแก๊ดกระชอบเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต๊ดจะอะไรปอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองดาบจนอายะอจวยจนไหลเทา

สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลย

0: มารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจันทร์ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจันทร์อาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทร์นะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจืดต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกๆงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอ
1: ครับน้ำพริกซอไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเหียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีต่อสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจังนอนแกงพักขี้เล
1: ็
2: ก
1: แกงขี้เหล็กปลายนาอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีใช้ชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจ
1: ออ
2: ันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าเพราะนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่เอว
1: ไปเต็ม
2: ไปเอวกัน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: ค่ะคุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายสบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนะ

0: ต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบรรพบุรุษ200กว่าปีมาแล้ว
1: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
2: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
0: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
2: นะแม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
0: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักโครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
2: สุดยอดไปเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันทร์ถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันทร์นี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมาก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยป
0: ั
1: จจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: คนน
1: ี้บ้าง
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ได
1: ้เราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: โอ้นี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: ดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอ่ะแม
1: ่ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคลนมันดียังไงอ่ะแม่
1: ผ้าหมักโคลนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคลนเนี่ยเอาไปหมักโคลน
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าได
0: ้เมื่อกี้รอบสองมันนิ่มไม่มากอ่ะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอ่ะ
1: ผ้าหมักโคลน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไล่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน

0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบยังไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: ผ้าถุงผ้าถุงผ้าจูก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: แ
0: บบว
1: ั
0: ยรุ่นหน่อยเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระลึก
0: แม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บแล
1: ้
0: วก็ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำไม่เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเดิม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
2: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: มันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้มันก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที่
0: บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: แล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่นึ่งเรานี่แหละวันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไอ้ไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: ไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอ่ะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอ่ะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่วะเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่งใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ล้ำก่อนล้ำก่อน
1: ล้ำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาสุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วแล้วทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
3: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
1: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมโม่ข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
3: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
3: ใช่
1: 1อาทิตย์เลย
3: แล้วมาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
3: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
3: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
3: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
3: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บ
1: จะมีวุ้นเส้นเครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
3: ใช่
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
3: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันเนี้ย
3: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
3: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
3: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
3: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นเป็นหม้อแบบมันทำให้เก็บแบบหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวเดียวมันไม่ได
3: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
3: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
3: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
3: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโหเดี๋ยวมันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
3: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
3: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข่
3: ไข่ดาวและในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโอ้กระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
3: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
3: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหม
3: ูเป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
3: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: นี่เลยโอเค
3: ใส่กระดูกหมูเยอะ
2: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิบครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันครับ
1: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันอะไรฮะ
3: ข้าวพันพริก
1: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
3: ับ ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
3: น้ำอร่อย
1: น้ำอร่อยคือน้ำอะไร
3: น้ำปรุงรส
1: น้ำปรุงรสนะในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
3: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
3: ี
1: ้เจ๋งอ่ะ
3: เห็นเลยค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้เรียกเข้าเปิบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
3: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
3: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
3: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมยอด
3: เด็ดค
1: ่
3: ะ
1: น่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
3: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
3: สอดเข้าไปเลย
1: เอาม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
3: ใช่เด
1: ี๋
3: ยว
1: ไอ้ยะเดี๋ยว
3: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
3: ่สดใหม
1: ่ๆแต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
2: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิบวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิบซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิบซาวน้ำครับ
1: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิบในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บนึงซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิบเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิบม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิบไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิบผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิบทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับ ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับผมใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3 อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างนึงในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สั่นนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: คุณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เต้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะ
0: เออ
1: หูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิบซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำ
1: อ๋อ
0: รสมันจะแปลกๆเลยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินน่ะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่นๆ
1: หลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเหียนไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อ
1: ่
0: ะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับ

0: มให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิบซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไหวเพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูซิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะ
0: ชอบไหมมานี่เด้อเอาเอามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มิตรเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: บใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ
0: ้
1: วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงรับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคน
0: ครับ
1: ที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
2: รอบสองครับ
0: อุ้ยรอบสอง
2: จานแรกแต่รอบสองครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบสองครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
7: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานพายล็อตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
8: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
2: วันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
9: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
2: ็
9: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
9: ก็ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
9: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
6: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
9: รวม oh, no. ไม่มีการแยกกันเลย
2: รวมไปเลย
9: ใช่ค
2: ่
9: ะ
2: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
9: 10ถุงอัพ
2: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
9: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไร

0: ไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให้
1: ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเราแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
2: ให้ทีมงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกโมดพี่โมดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
2: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยตอนนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: สุ
1: ดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: นี่เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูก

0: ้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
2: oh, no.
1: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือ

ือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1 11:30 น.ถึงเวลา12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18:06 น.ถึงเวลา18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยผมทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายคมหรือไม่คม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือคมหรือไม่คม
3: ไม่คมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: แก้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็

0: อำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริงฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะ

0: ะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
1: อร่อยฮะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
1: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
0: ใช่ค่ะ
2: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะ
1: ระหว่างที่เราโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
0: ์ค่ะ
1: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
0: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
1: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะเขามียาง
0: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
2: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมารวมกับเนื้อไก่บ้านค่ะ
1: คนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
0: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
1: ต้องให้มันแห้ง
0: ใช่ไหมค่ะ
1: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
0: เติมค่ะเติมค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
1: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
0: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
1: ชิมดูค่ะ
0: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมาก
2: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไก่ที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
2: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
2: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บ
2: เยอะทำไม่เยอะนะใส
0: ่กันอันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะเพื่อนเนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนไท ั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่

รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้กี่ก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็มีสักแบบ10หลักนะแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

หมอมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันนึงหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนต้องผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินหอกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันธุ์ไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทริยาพันธุ์กุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

มย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: วัสดีครับ
1: ระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะครับ

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองบาดฮาสบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: We have had 1,000 years ago the founding of the town when the former emperor Henry IV founded a huge castle and at that time the whole Harz region was the center of the German Empire and the second time was about 100 years ago in the time of the Emperor William II we have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany and but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time and that was the base I think for the later visit of King Chula Longkorn
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาสบวกในเวลา 11:00 น.ของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชานชาลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบาสฮาร์ดบวกลงข่าวว่าในฟอนซุตเตอร์เฮมนายกเทศมนตรีและบรรดาข้าราชการเมืองบาสฮาร์ดบวกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากอีกภาพหนึ่งเป็นพิธีรับเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุกและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุกตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุกตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าคำกลอนเป็นแอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

มึงบาดฮัสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮาสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮันอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนั้น

0: ถนนสายนี้คือถนนแฮซกวินเฮมสตรีทเป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทบุนฮามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาทฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: คนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างๆคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมมาลัยดอกไวโอเลตเด็กๆทั้งกอง

ถือธงช้างเล็กๆแกว่งสลอนนักเรียนชั้นหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาหนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมาอยู่มาเป็นที่แฟชั่นเนเบิลต้นไม้งามเหลือเกิน

ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงแวะประทับที่ครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสำนักงานของธนาคารสปิลแบงก์วันนั้นมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จและหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้นำดอกไม้มาถวายแด่พระองค์และทรงตรัสชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาร์สบวกฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาร์สบวกมาถวายแด่พระองค์

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาร์สบวกสตักฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุกเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า
1: ขึ้นไปจนชายเนินแห่งหนึ่งจึงลงจากรถดูม้าฝูงที่นี่เป็นที่เลี้ยงม้าฝูงของรัฐบาลตั้งมา200ปีแล้วแต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อดุกออฟบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ก่อด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

0: ปราสาทบึนหามสร้างขึ้นในพุทธศักราช2228โดยดุกรูดอฟออกกุสตุสเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลึนบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พันพ่อม้าคงจะต้องใช้ม้าอังกฤษอยู่นั่นเองเพราะในเยอรมันเหนือนี่มีเวลาซัมเมอร์น้อยการเลี้ยงม้าสู้อิงแลนด์หรือฮังการีไม่ได้ราคาก็ไม่แพงเหมือนอิงแลนด์ที่เลี้ยงม้านี้ดูสันทัดเกี่ยวข้องกับดูคออฟเวสต์มินสเตอร์มากพ่อม้าหลายตัวมาจาก

0: ลูกป๊อกเวสต์มินสเตอร์ได้ลูกดีๆขายได้ราคาแพงๆ
1: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบาเดนบาเดนทั้งยังทรงปรารภด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยที่บริเวณเชิงเขามีพระตาคารแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเล่าว่ามีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก100ปีผ่านไปพัตตาคารราเดาวอเซอร์ฟอร์ยังมีสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปิดให้บริการผู้คนที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณใกล้กันมีน้ำตกสูง22เมตรชื่อน้ำตกราเดาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติฮาส

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวก์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกนั่นเองครับ

เมืองโคโลนหรือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ในแคว้นนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนทั่วโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบสถ์

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450ขบวนรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเมืองโคโลน

เวลา 17 นาฬิกาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดูน็อตที่ประทับซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟและนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานีรถไฟเมืองโคโลด100ปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อร้อยปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงเมืองโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโกลอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: มหาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปจะสักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลนเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะต้องภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแสดงว่าเขาต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถบังคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร
0: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกเว้นมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมตีมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้องการให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระงานแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอ็มเปอเรอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอ็มเปอเรอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าทั้งนั้น
0: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพานเฟสโต้บริกเก้มิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนโซลเลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังทลายและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโกเดอร์โกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนายจิโอวานี่มาเรียฟาลิน่าช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เสด็จไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน

0: 711ซึ่งเรารู้จักดีนั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใดน้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม
1: หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม4711โอเดอโคโลนก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

0: ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำราย
1: การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะครับ
1: ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพจนพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมื่อกี้เนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยมาหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าประเทศต้นชาพุ่มๆนี่มันชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอนะต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้มันต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายก่ายกองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
1: ก็เป็นบุญที่นี่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกองไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะอยู่มานานแล้วเพราะวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชากันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

0: กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชานน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
2: สวัสดีครับที่อาเล่เวมนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันนะครับบ้านปามหารตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพธาตุปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพธาตุปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่อะไรครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนไปเลยลูก
3: ไปเลยไป
2: โอ้ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี
3: ่ค่ะพี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจะเก็บได้เนาะ
3: ลูกนี้ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดด 2-3 แดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของข้าวของมาให้เต็มนะไป
1: เอาละครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็ก
2: ๆโอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
4: ่แล้วแบบนี้ได้ไหม
2: ได้อยู่อย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ย มาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีแม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมาตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
5: ดูความหนัก
2: เออใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ค่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆมาแล้วค่ะเวลาเสียนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เสียเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยป้ายพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ yeah! นี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่ลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกสารละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกรดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองอีกครั้งหนึ่งแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
3: ไม่ดูส
0: งใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุพันธุ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
2: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัทพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัทพัทนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
4: น้องจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยงามเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: ของผลิตภั ันของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันมาเลชานะคะซึ่งน้ำมันมาเลชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
3: เออพี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
0: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยานะคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์นะคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมัน

0: งามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จึงเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
1: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
2: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันมะเรชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ
3: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของท่านนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหม
2: คร
0: ับ โอเคพี่จะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
4: ขอบคุณครับ

0: มื่อกี้เราได้ปั้นโคเกตกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อให้ดูก่อนมาเราเอานี่เราเอาโคเกตที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก
1: ่
0: ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เก
0: ล็ดขนมปังก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ เราก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายลูก
0: นะครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
3: ผมค่ะ
4: ผม
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
5: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยัง
3: พร้อมแล้วคร
0: ับ ตอนนี้หยิบกันก่อนเลยครับแต่ละลูกแต่ละลูก
5: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
1: ครับ
6: กินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมะ
7: ชิมมันดีกว่า
8: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
9: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
10: หนูคิดตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะวันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
5: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพ พื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์กรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่

0: หัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
1: เดิมจริงๆในวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399หลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่ณถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระขนงไปนะในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวาดรูปสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทธารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางพระปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สะแกนะฮะมีแค่นั้นมีเมื่อพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอว่าสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมาก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนนะเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี่ยนี่สถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นวัดมาก่อนนะเจ้าหน้าที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
2: ้
1: นะชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมนะทางการก็อนุญาตนะโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตนะจากที่วัดยางสุทธารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นว่าสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูนน
2: ะ
1: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัดที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมมาไว
2: ้
1: นี่คือประการที่หนึ่งที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะสองเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้งสี่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเณรเนี่ยหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพงั้นอย่าบอกให้ไปอยู่ศาลาที่เก็บศพอ่ะไปอยู่ศาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมากท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี้ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่างจังหวัดได้ไปศึกษาในตัวเมืองนะสามท่านอยากจะสร้างวัดเนี่ยเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ยจะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัดแล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิธานที่ท่านสร้างเอาไว้จนกระทั่งปี2508สร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
2: 2
1: ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนกิจพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกท ถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้ว

0: พระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตน่ะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
0: ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้แก่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นนะแก่พระสงฆ์นิกรแล้วก็คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับนะพระมหากรุณาที่คุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวชิรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถวเนี้ยในละแวกเนี้ยจากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยทางวัดทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตและก็พระบวรพระพุทธศาสนาในปีที่จารึกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพ่อนะอดีตเจ้าวาดท่านปารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101/1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระขนงมาเข้าคลองพระขนงมาคลองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนะนายอำเภอก็มาแจ้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อนะได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จมาจริงไหมนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านก็บอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่นะในการนี้หลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นแม่เชื่อว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าเนี่ยนะจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี้เป็นแค่คันนาไงหลวงพ่อท่านไม่ดอกขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวนะจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอก1ทำถนนนะ2ลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเหมือนกับเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดิน

0: ดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลือกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกเขายังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกกันหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ำเข้าทำวัดทั้งวัดให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดนะพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากนะเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยนะให้ไว้นานที่สุดที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปเจริญพร
1: แสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
0: ้ทรงจำได้ครับ
1: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
0: ใช่ใช่ครับ
1: เบ็ดเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ
0: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
0: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วัดสุขศึกษา2สร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยและหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมมติ33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของพระเณรนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป.6มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเพราะฉะนั้นเช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนนะไม่น่าเชื่อฮะจากที่ท้องทุ่งนาวัดเจริญทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดประจนหมดแล้วนี่คือเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย
2: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติพระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถ4ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินธุดงค์มาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519เจดีย์จุฬามณีศรีลานาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507พระพุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพุนชัยพระประธานในพระวิหาร

ังเวคเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกัน2ชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วย

0: หอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรเป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะ
1: นับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเรียนและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์
0: อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยๆเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
2: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นจบม.6นะในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี้ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักงานเขตพระโขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละนะก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประสบในก่อนของพระองค์ท่าน
0: เจ้าค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริง
2: บวรอย่างแท้จริงครับเจริญพรคร
0: ับ
2: บ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล
0: ้
2: วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ทานะบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้

0: ให้พุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อพระนิทานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้ง4ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไป
1: และนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราษฎรและเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทเสด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุ

มหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดบานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โคลงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารต่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตรราษฎรเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณ์เทียนพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอด

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑีสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพปดลมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ระชัยหลังช้างพระชัยวัตรประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัตรลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัตรหมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศจะอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์หรือเรือพระที่นั่งกิ่งพื้นแดงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมักอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมาศหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทับจะอัญเชิญพระชัยโดยห่อผ้าขาวเสด็จตามไปทับเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้างในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชัย2องค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชัยประจำรัชกาลหรือพระชัยใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชัยเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชัยหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้ง2องค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้ง2องค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัตรประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่การรักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤหรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนะสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรข้าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลางพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชประดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชทานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนนมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนนหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทสีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประเทศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

0: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใดกับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนความฝันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัย

และกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่นะคำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองในกิจกรรมก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไ

พราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็จะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

หมอมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือสตรีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาดังนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเด่นบอกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือจะสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาสิ่งมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช

0: 2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวโดยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

นานัประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมส่งคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ผมเคยได้ยินมาว่าร้านพัดๆนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพเจ้าพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอ่ะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยมาหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆที่มันชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอนะต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรน่ะที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้มันต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวเขาที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายไก่คลองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
1: ก็เป็นบุญที่นี่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรองไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่มานานแล้วเพราะวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

0: กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกแล้วก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
2: สวัสดีครับที่อาเลเวแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันนะครับบ้านปามหารตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเลยดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพธาตุปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพธาตุปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่อะไรครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ตัวนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนไปเลยลูก
4: ไปเลยไป
2: โอ้ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี
3: ่ค่ะ
2: ครับ
3: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนนะครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจะเก็บได้เนาะ
3: ลูกนี้ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดด 2-3 แดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของขายของมาให้เต็มนะไป
1: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็ก
2: ๆโอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
4: ่แล้วแบบนี้ได้ไหม
2: ได้อยู่อย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ย มาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีแม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
4: ดูความหนัก
2: เออใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปถึงโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์รับพนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ
2: เย้
0: และตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆว้าวมาแล้วค่ะเวลาเกี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ yeah!เราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกกากละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
3: ไม่ดูส
0: งใช่ไม่ถึงประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
2: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัดพัดค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัดพัดนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: เย้
4: น้องจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: ของผลิตภัณฑ์ของ ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันมาเลชานะคะซึ่งน้ำมันมาเลชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
3: เออพี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
0: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงยา
5: เนี่ย
0: คะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์เห็นไหมคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
6: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
7: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ
2: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหมโอเคเพื่อจะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
4: ขอบคุณครับ

0: มื่อกี้เราได้ปั้นโฟกัสกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะออกให้ดูก่อนมาแล้วเอานี่เราเอาโฟกัสที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
1: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เกล็ด
0: ขนมปังก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ เราก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายๆลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
2: ผมค่ะ
3: ผม
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้หยิบกันก่อนเลยครับแต่ละลูกแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
1: ครับ
5: กินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมั้ย
3: ชิมมันดีกว่า
6: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
7: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ใ

0: อนนี้เขียวชาอุ่มขนาดเนี้ยครับ
1: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
2: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาต้นไม้ค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
3: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: ย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: เอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วในคนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับม
1: ี
0: จำนวนมากที
1: ่
0: เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: หรอกครูเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
0: ่ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อย
0: ๆคืออันที่หนึ่งคือได้รู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็

0: ก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มา
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะหุยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้นะครับเมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยา

0: แล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้ครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที
0: ่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือพอรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมี ทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วรอนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเอลดีนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตู

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกร

วันธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ยมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8 บาทแล้วก็มาขึ้นถึง

25 บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยแกนี่
2: 1-2-3
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะ

ที่จะขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ่ไหร่คะราคา
1: โอเค8บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว4
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยเสร็จแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกแล้วค่อนปลูกแล้วค่อน3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
6: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนามันทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจหรือไม่เนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาแรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นองค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นครแห่งใหม่นี้นับเป็นพระมหานครแห่งความมุ่งหวังของอาณาประชาราษฎร์ที่ผ่านการสูญเสียจากการล่มสลายของราชธานีกรุงศรีอยุธยามาเพียง15ปีว่าจะมีบ้านเมืองที่เป็นปกติสุขดังเช่นเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีพระราชภาระในการพลิกฟื้นบ้านเมืองบัญญัติกฎระเบียบสร้างขวัญกำลังใจและสรรสร้างธนูบำรุงสิ่งต่างๆนานาประการให้สมกับเป็นรุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์จึงเป็นพระราชกรณียกิจอันหนักยิ่งที่ทรงพระราชอุตสาหะจากนี้เป็นต้นไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยจนกล่าวได้ว่ารัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองด้านศิลปะงานช่างทุกสาขาเป็นเกียรติยศว่าตั้งบ้านเมืองได้มั่นคงแล้วปรากฏผลงานชิ้นเอกที่ทรงส่งเสริมให้เหล่าช่างฝึกฝนเพิ่มพูนประสบการณ์อีกทั้งผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานช่างเมื่อวางจากพระราชกิจบริหารบ้านเมืองจวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงนำพาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด้วยพระปรีชาสามารถทางการค้าและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลโดยทรงนำนโยบายเศรษฐกิจนำหน้าในการบริหารราชการแผ่นดินทำให้สยามสามารถเข้าสู่ตลาดการค้านานาชาติมีเรือสินค้าเข้ามาค้าขายจำนวนมากเหนืออื่นใดพระราชทรัพย์ที่เหลือใช้ในราชการบ้านเมืองที่ทรงเก็บไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงนั้นได้ช่วยรักษาบ้านเมืองจากวิกฤตการณ์รศ .112 ให้ดำรงเอกราชมาตราบทุกวันนี้บัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์บางคนรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษใน

เรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้ความในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บอกเล่าถึงความสนพระราชหฤทัยศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่ในโลกตะวันตกได้มีพระราชดำริในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งการขุดคลองเป็นเส้นทางคมนาคมตัดถนนอย่างใหม่ในพระนครเพื่อการสัญจรของราษฎรและชาวยุโรปที่เข้ามาอยู่ในกรุงมากขึ้นโปรดให้จัดการรับรองทูตตามแบบแผนของชาติตะวันตกการทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีอันเป็นต้นแบบแก่เทศตะวันตกอีกถึง14ประเทศในเวลาต่อมาทางด้านการพระศาสนาทรงฟื้นฟูข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ต้องตามหลักฐานในพระไตรปิฎกคือการครองผ้าการกราบไหว้และธรรมเนียมการทำวัดเป็นต้นพระราชคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในการวางรากฐานและพัฒนาบ้านเมืองในทุกด้านได้นำพาบ้านเมืองและปวงชนชาวไทยผ่านรุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์ด้วยความอยู่ดีมีสุขเปี่ยมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและทำรงวัฒนธรรมของสยามประเทศมาตราบจนปัจจุบัน

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับ
1: ระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีความรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะครับ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองบาดฮาสบวกเมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่า
1: เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาฮาสเขาฮาสนี้เป็นศูนย์กลางของประเทศเยอรมนีมีแร่เงินแร่เหล็กมีคนไปมาเที่ยวในฤดูร้อนเพราะมีที่อาบน้ำ

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองบาดฮาร์สบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: We have had 1,000 years ago the founding of the town when the former emperor Henry the Fourth founded a huge castle and at that time the whole Harz region was the center of the German Empire and the second time was about 100 years ago in the time of the Emperor William the Second we have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany and but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time and that was the base I think for the later visit of King Chula Longkorn
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาร์สบวร์กในเวลา 11:00 นของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชานชลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบาสฮาร์ดบวกลงข่าวว่าในฟอนซุตเตอร์เฮมนายกเทศมนตรีและบรรดาข้าราชการเมืองบาสฮาร์ดบวกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากอีกภาพหนึ่งเป็นพิธีรับเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุ๊กและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุ๊กตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุ๊กตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าคำกลอนเป็นแอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

มืองบาดฮาสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮาสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮันอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนั้น

0: ถนนสายนี้คือถนนแฮโซกวินเฮมส์เป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทบืนหามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาดฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ที่คนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างๆคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมมาลัยดอกไวโอเลตเด็กๆทั้งกองถือธงช้างเล็กๆแกว่งสลอนนักเรียนชั้นหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาหนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมา

พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาร์สบวกฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาร์สบวกมาถวายแด่พระองค์

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาสบวกสตักฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุกเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า
1: ขึ้นไปจนชายเนินแห่งหนึ่งจึงลงจากรถดูม้าฝูงที่นี่เป็นที่เลี้ยงม้าฝูงของรัฐบาลตั้งมา200ปีแล้วแต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อดุ๊กออฟบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ก่อด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

0: ปราสาทบุญหามสร้างขึ้นในพุทธศักราช2228โดยดุกรูดอฟออกกุสตุสเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลึนบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พันพ่อม้าคงจะต้องใช้ม้าอังกฤษอยู่นั่นเองเพราะในเยอรมันเหนือนี่มีเวลาซัมเมอร์น้อยการเลี้ยงม้าสู้อังกฤษหรือฮังการีไม่ได้ราคาก็ไม่แพงเหมือนอังกฤษที่เลี้ยงม้านี้ดูสันทัดเกี่ยวข้องกับดูคอฟเวสต์มินสเตอร์มากพ่อม้าหลายตัวมาจากดูคอฟเวสต์มินสเตอร์ได้ลูกดีๆขายได้ราคาแพงๆ
0: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบาเดนบาเดนทั้งยังทรงปรบด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยที่บริเวณเชิงเขามีพระตาคารแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเล่าว่ามีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก100ปีผ่านไปพระตาคารราเดาวอเซอร์ฟอร์ยังมีสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปิดให้บริการผู้คนที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณใกล้กันมีน้ำตกสูง22เมตรชื่อน้ำตกราเดาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติฮาส์

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวค์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกนั่นเองครับ

หรือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ในแคว้นนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆของประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนทั่วโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบสถ์

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450ขบวนรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเมืองโคโลนในเวลา 17:00 นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดูน็อตที่ประทับซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟและนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานีรถไฟเมืองโคโลดเมื่อร้อยปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่สองทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกา

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อร้อยปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโกลอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: มหาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปจะสักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลนเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะต้องภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแสดงว่าเขาต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถบังคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร
0: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกเว้นมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมตีมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างเชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้องการให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระหง่านแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอ็มเปอเรอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอ็มเปอเรอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าทั้งนั้น
0: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพานเฟสโต้บริกเก้มิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนส่วนเล่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังทลายและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโอเดอร์โกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนายจิโอวานี มาเรียฟาลิน่าช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เสด็จไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน4711ซึ่งเรารู้จักดีนั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใดน้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม
0: หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม4711 Eau de Cologne ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

0: ุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำราย
1: การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

ือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอังคางครับไปรับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติพาวดาร์อ้างอยู่ประเทศไทยครับ

0: นายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยท่านก็ถามว่าตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอต้องไปเราต้องดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดารอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดไหนยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนด์แคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินอ่ะเมื่อก่อนโน้นเมื่อ25 2526 27 283 30นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยหมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: มาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฟินจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฟินน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฟินก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฟินนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในลูกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปทรงนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะลินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมด ก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วๆประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุข

แห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์ บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับ

เขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแบบแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้อเจ้าเด้าเด้อหั่นว่าเขาสิเอานี้เจ้ายังเขาขอมาแล้วไปที่มันเนาะเอ้าดูบ่โอเคผมก็ซอยนี้ซอยสามนี่ฝากบ่ดอกล่ะเออมื้อตีกันบ่ได้เป็นกับนี่พี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ช่างไปเป็นอีหยังยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ต้องมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: ลองดูครับลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่วนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนถึงนุ่งดีนุ่งอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองถึงโรงเรียนบิทะลมลักลักถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระสายถึงวีนขันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: าษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรืองตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยตั้งเบาภาษาเลี้ยวปัจจุประดองกันเลยกับอีเบาภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กับตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเบาภาษาเลี้ยวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเบาภาษาบรูออนกอนชะงัดอันในตั้งปะตะเวตระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบินเบาเลี้ยวมาให้ตะเบินเบาแบบว่าเบาเลี้ยวเบาเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบาภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบาภาษาเลี้ยว

0: ងណែនចកទៅរូនជារេណែអញក៏តុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាទរូតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបថាហ៊ីនមិនຕ້ອງផុនណាគូលមិនຕ້ອງពូនណាครับអាគីជួងក់ជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអានតោបនជួងក់ជួចាប៉ថែវណៃលក់សោះប៉ប៉ងគីឡាបូនមិនຕ້ອງឡាយអឺតងឡាយតាតងឡាយតងឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាក់ដកខងណៃបបុនពើយ៉ាងនេះ
1: อาคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอีกมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เตาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาอีอดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาตึงเดอะคองจัวอากางมกลอตัวสวมเซยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมครอบครัวตึงดอง

0: nâng ngay riêng riêng đã khóng bà hãy bên được chợ đã khóng nhé mù cú nạ nhé vi thà lông mực xanh phơi đã khóng bà hãy phơi đã khóng nhé cú nạ đã khóng cái này hạ dỗ riêng là dạ ôn tơ kết xo là dạ ôn phá nạc bên ôn phá nạc xo xơi ươi chứ cả tay dạ ôn kết xo tạ ca bà vi bà hãy này y ayo đã khang đã tà lạp chôn bà hãy thâu cái này cứ chết
1: bằng khi cao là cười ra chợ từng đã khang cười bà chì tua ra chợ và chợ ra bài từng ai từng mù cười bia tua ra chợ và ra chợ đã từng khang đã gật mù gật tục giang thì vì là hai bên bàn hà lưu hai bên thuốc khoam dào hay là bà ra chợ từng đã khang phương ôn khoam khiệt khoam dào ปิดปอบเดอะคองกับจุ้ยเบิร์นทุกอย่าง
2: ทำไมให้ตะวันดาวเปย์สิบปีให้อาเบิร์นหรืออาตะวัน
3: อาตะวัน
2: อาตะวันตั้งเยอะได้เขาไหมให้ให้อีเอตากาให้เอตากาตื่นไปละเช่นไรนะเตี้ย
3: เจออีปอยจ้า
2: ตอนนักการไปให้จุ้ยมันปื้ดซะซะไม่ได้ยังไปเลยฟาดซะวาดซาปาบี
1: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองมาเตอร์ไก่เบิร์นในส่วนตรงในกาวคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่นำมาเตอร์เสื่อยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกล้วยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตี้ยอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียทาปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจดะของ
4: ดะของเลยกอดกับวีละนายเลยดะของกะดีอย่างหนึ่งดะบนกอดดะทะเลดะเต่านันตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิม
0: เบิร์นปะจุอากาปะดะคองวิลไฮเกาเบิร์นอากาสะอื้อยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะอื้อยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะอื้อยหนึ่งดะคองอากาพืชสะอื้อยอาการเต่าละทอยออนอันหนึ่งดะคองออนสะอื้อยเอ้ย
5: ลอยเฉยมันจะอะไรพริกอะไรไหมไปไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
6: ปูปลาอันไหนจับปลาที่
5: ไหมไปเอาที่จับปลา
1: ปัญหาหนัวทีวาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแหงอีรถอีสวนทางระอายแซงทาปัญหาจุ่มในสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลูจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนัวโดยเอตเตอร์เซอีทาตะเบินสิ่งที่ใต้ตองหรือการดาวยูเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคือนาเตียยาออน

แต่แน่ๆกับความประจามืออันนี้มัวไตเบิร์นเกี่ยวกับอันนี้ส่วนไหนเกี่ยวกับอาการอันนี้ตะเบิร์นเพราะว่าในอาการเส้นกุฏิอะ

ยออ่อนทะแนนในทะเลรักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊ดกระชอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิมพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ้นภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดังเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองสาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้ววันแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

0: ที่ตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltvac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45

านาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจันทน์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจันทน์ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจันทน์อาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทน์นะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะที่บดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจืดต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอ
1: ครับน้ำพริกซอไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินถึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเรียกว่ามันน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรตั้งนานแกงพักขี้เหล
1: ็
2: ก
1: แกงขี้เหล็กไปนะอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจริญ
1: อันนี
2: ้อันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าอันนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม่
2: ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่แอล
1: ไปเต็มไปแอลกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ

0: มีบริการจ้า
1: โอ้โหสุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
0: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนติดไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกยังแสนบ้านเขาก็หลุด200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: แม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักโครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันนี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันเนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมาก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับ
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: รันก
1: ัน
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอ่ะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ไ
1: ปเราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั่นเลยนะแม่
0: ได้

0: โอ้นี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม่
1: ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคนเนี่ยเอาไปหมัก
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: ดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าได
0: ้เมื่อกี้รอบสองมันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไล่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ป้าอาเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: ผ้าถุงผ้าโจก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: หุ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหร
1: อ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระล
0: ึกแม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บแล
1: ้
0: วก็ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำไม่เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเด
0: ิ
1: ม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
1: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที่
0: บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: อ่ะแล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่หนึ่งเรานี่แหละ วันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะนอถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: ไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยไม่จริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่
0: ง
1: ใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ลำก่อนลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได
1: ้เอาไอ้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหม
1: ัก
2: ไว้
1: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
2: ใช่แบบ
1: 1อาทิตย์เลย
2: แล้วมาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนข้าวเกียบปักหม้อเลย
2: ข้าวเกียบปักหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายข้าวเกียบปักหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บจะมีวุ้นเส้น
1: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
2: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันละอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบมันทำให้เก็บแบบหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
2: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโอ้แต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
2: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอาที่ไข
2: ่ใส่ไข่ดาวในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
2: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
2: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหม
2: ูเป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
2: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: นี่เลยโอเค
2: ใส่กระดูกหมูเยอะๆจะหอม
1: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิบครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับอันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันอะไรฮะ
2: ข้าวพันพริก
1: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
2: น้ำอร่อย
1: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
2: น้ำปรุงรส
1: น้ำปรุงรสน้ำในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
2: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
2: ี
1: ้เจ๋งอ่ะ
2: เห็นเลยค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เรียกข้าวเปิบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
2: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
2: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
2: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมสุดยอด
2: เสร็จแล้วค
1: ่
2: ะ
1: น่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
2: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
2: สอดเข้าไปเลย
1: แล้วก็ม้วนอ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
2: ใช่เดี๋ยว
1: ไอ้ย่าเดี๋ยว
2: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
2: ใช
1: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเขานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
2: ่สดใหม่ๆ
1: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิบวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิบซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิบซาวน้ำครับทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิบในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิบเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหเข้าเปิบม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิบไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับเข้าเปิบผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิบทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับ ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างนึงในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกติกะทินะครับเวลาเราจะทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: ุณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะ
0: เ
1: ออหูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำนี่คะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำรสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่นๆ
1: หลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้เลยเห็นไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่เด้อเอาเอามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะนี่เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยได้ไหมนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน
0: ค
1: ือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
0: ี
1: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เรียกมาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
4: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
4: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
4: ครับ
3: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
4: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
4: ครับ
3: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
4: ครับ
3: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
4: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40 ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100 คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
7: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
5: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
8: มือละร้อยมือละร้อย
0: แต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
0: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
0: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
0: จะมี

0: รื่องขนมห่อ
1: ซองกาแฟ
0: ก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
2: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
0: รวมไม่มีการแยกใด
2: ๆรวมไปเลย
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
0: 10ถุงอ่ะ
2: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
0: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
2: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
2: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการระยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
2: ทำน้ำ
3: ให้ด
2: ื่
3: มน้ำในการ
2: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกโค้ชพี่โมดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
2: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
2: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะช่วงหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยทุกอย่างง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ช้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะ

0: แล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าว้าวนี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: และถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ LTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฟากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าชิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างทินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม่
1: ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากและก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

0: พระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินไทยแต่โบราณที่จะต้องทรงใช้พระราชอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือทรงตั้งตุลาการพิจารณาคดีต่างพระองค์ให้การตัดสินเป็นไปโดยยุติธรรมเพื่ออำนวยความผาสุกสวัสดีแก่ราษฎร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินที่ดูแลพระสงฆ์นิกรทุกคน70ล้านคนให้ได้รับความเป็นอยู่ให้ได้รับการเป็นธรรมคือพูดง่ายว่ากินอิ่มนอนหลับมีความสุขในแผ่นดิน
0: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็กำหนดพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทางศาลกล่าวคือทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการศาลยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตราบจนเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์บรรดาอาคารที่ทำการศาลต่างๆทั่วราชอาณาจักรมีจำนวนไม่น้อยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เหตุที่ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่นั้นๆแม้บางแห่งจะเป็นที่ธุรกันดารอยู่ถึงชายพระราชอาณาเขตเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนในท้องที่นั้นว่าบัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีศาลยุติธรรมตั้งขึ้นในท้องที่เพื่อพิจารณาความทุกข์ร้อนของเขาแล้ว
1: มีผมได้โอกาสโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมได้ดูแลฎีกาถวายความเป็นธรรมกับฎีกาความช่วยเหลือทรงมีพระราชหัตถเลขามาว่าสิ่งแรกเลยจะต้องเร่งรัดให้ทันเวลากับสิ่งที่เขาต้องการนี่สองก็ต้องเป็นไปโดยถูกต้องถูกตามกฎหมายต่อไปก็คือว่าให้ทำด้วยเหตุด้วยผลให้มีเหตุมีผลเหมาะสมกับการดูแลไปเขาอาจจะร้องรังความเป็นธรรมว่าเขาถูกราชการขับไล่อย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เรามองต่อไปคือว่าถ้าเขาออกไปเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทำมาหากินอะไรนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านก็ต้องรับสั่งมีการรับสั่งลงมาว่าดูแลเขาด้วยว่าเขาจะอยู่อย่างไรต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ข้าราชการจะผลปนแต่ไม่ปรารถนาให้คนนั้นไปทำผิดกฎหมายแต่จะดูแลเขาอย่างไรมีจุดอื่นให้เขาทำมาหากินได้ไหมมีบ้านให้เขาเป็นสิ่งที่รับสั่งแก้ให้จบแต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่แก้ให้จบ
0: ในหลายโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศาลเสด็จขึ้นประทับบัลลังก์ทรงเป็นประธานในการพิจารณาคดีเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่วงงานศาลยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั่วหน้ากันหลายครั้งได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาตุลาการซึ่งจะได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณแล้วรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเอง
1: ท่านมีทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องของการปฏิบัติการเรื่องคุณธรรมเรื่องนิติธรรมนิติรัฐต้องมีให้กับเหมือนเราว่า law enforcement การครับจะมาแต่ rule of law การอยู่ได้อย่างมีเกียรติเยี่ยมมนุษย์เยี่ยมคนไทยเขาต้องได้

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ใน

การแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: อ๋อสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่างเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหสมคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมทั้งคุณครูที่อยู่โรงปลายทางทุกท่านนะคะในชั่วโมงนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซงโงหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรายังไปเรียนรู้นะคะที่กิจกรรมเดิมเด็กๆพอจะจำได้หรือยังคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรคะจำได้ยังคะไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่ากิจกรรมของเรากิจกรรมมีว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยจำชื่อได้ไหมคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกิจกรรมของเราอะไรนะคะต้นพืชมีนักเรียนเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะตอนแรกเด็กๆจะเรียกว่าต้นไม้ซึ่งต้นไม้ก็คือต้นพืชนั่นเองนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปทบทวนกันเลยค่ะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่ที่กิจกรรมลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: 8
0: ครั้งที่8นะคะเราเดินทางมาในครั้งที่8แล้วซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ใช้ความรู้ทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างๆของพืชลักษณะของส่วนต่างๆของพืชรวมทั้งหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาใช้กิจกรรมในชั่วโมงนี้ค่ะวันนี้ครูนุ้ยก็มีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมสนุกกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นเกมอะไรนั่นก็คือเกมตามหาส่วนที่หายไปนั่นเองค่ะในรูปภาพนี้นะคะเป็นต้นอะไรเอ่ยเรายังไม่ทราบดังนั้นคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูนุ้ยนะคะตามหาส่วนที่หายไปเพื่อมาบอกนะคะว่าฉันคือต้นอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นต้นอะไรคะเนี่ยมีหลายคนเลยนะคะบอกต้นกระบองเพชรแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะในภาพนี้ถ้ายังตอบไม่ได้เราต้องไปทำไมคะหาคำตอบจากเกมนี้กันแต่ถ้าให้ออกมาทั้งห้องเรียนคงไม่ไหวสำหรับครูนุ้ยนะคะดังนั้นครูนุ้ยจะต้องขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนนะคะซึ่งเราตกลงกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นใครส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีกิจกรรมเหมือนกับของครูนุ้ยคุณครูปลายทางสามารถเลือกนักเรียนนะคะหรือให้นักเรียนร่วมกันต่อภาพจิ๊กซอปริศนาเพื่อหาคำตอบฉันคือต้นอะไรได้เลยนะคะครูนุ้ยจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มมาคนละ1รูปภาพแล้วช่วยกันนำมาเรียงต่อกันให้ได้คำตอบว่าฉันคือต้นอะไรดังนั้นในขณะที่ตัวแทนเพื่อนๆออกมาหาคำตอบนักเรียนที่เหลืออยู่ในห้องเรียนก็คอยให้กำลังใจเพื่อนนะคะและก็ให้สมาธิกับเพื่อนด้วยโดยที่เราจะไม่คุยกันเสียงดังนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้นะคะไหนขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมายืนด้านหน้าห้องให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มกลุ่ม1มาแล้วกลุ่ม2มาแล้วกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4และกลุ่ม5ค่ะครบนะคะตอนนี้เพื่อนๆฝากความหวังไว้ให้กับนักเรียนตัวแทนทั้งหมด5คนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่ต้นกระบองเพชรเหมือนกับนักเรียนต้นทางบอกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่

0: จกรรมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็นะคะมาอยู่กับคุณครูนุ้ยแล้วและด้านหน้าของนักเรียนก็จะมีบัตรภาพนะคะปริศนาความอยู่เดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเลือกมาคนนั้น1รูปภาพค่ะเลือกได้เลยค่ะหยิบได้เลยตรงนี้นะคะเลือกมาได้เลยค่ะมีทั้งหมด6รูปภาพด้วยกันแต่ว่ามี5กลุ่มดังนั้นรูปสุดท้ายจะเป็นของครูนุ้ยนะคะคุณนุ้ยขอหน่อยค่ะและนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะมานะคะร่วมกันวางต่อรูปภาพให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์เพื่อหาคำตอบว่าในภาพนี้เป็นต้นอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนช่วยกันได้เลยค่ะช่วยกันต่อได้เลยนะช่วยกันลองดูซิอุ๊ยต่อเร็วมากเลยแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้อ่ะให้นักเรียนช่วยได้แล้วเก่งมากเลยค่ะแล้วสรุปแล้วเป็นรูปอะไรคะเนี่ยต้นอะไรคะต้นอะไรนะคะต้นส้มนะคะและเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะคะมีสติมากเลยเพราะว่าพอได้รูปภาพแล้วก็ช่วยกันนะคะไม่แย่งกันด้วยนะคะค่อยๆวางเรียงแล้วก็ดูว่าส่วนไหนขาดหายไปแล้วก็มาต่อเติมให้ครบนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่คำถามของเรากันต่อเลยค่ะค่ะรูปภาพของเราสมบูรณ์แล้วนะคะคำตอบฉันคือต้นอะไรนั่นก็คือต้นอะไรคะฉันคือต้นส้มนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะการที่เรานะคะได้นำส่วนต่างๆของพืชมาต่อเรียงกันก็จะครบทุกส่วนใช่ไหมคะเช่นต้นส้มต้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีรากมีใบไหมคะมีนะคะมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ผล
0: มีผลเมล็ดนี่ในภาพนี้เรามองเห็นไหมคะ
1: ไม
0: ่เห็นแต่ว่าเมล็ดน่าจะอยู่ไหนๆนะคะ
1: ใน
0: ผลนั่นเองค่ะก็จะมีรากมีลำต้นมีใบนะคะมีดอกด้วยนะคะแล้วก็มีผลส่วนในผลก็มีเมล็ดนะคะส่วนนี้คือรากนะคะส่วนสีน้ำตาลนี้ใช่รากหรือไม่คะไม่ใช่นะคะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: ด
0: ินดินใช่ส่วนหนึ่งของต้นพืชไหมคะไม่ใช่นะคะนักเรียนคะแต่ละส่วนของต้นพืชนะคะทุกส่วนเลยสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญนะคะดังนั้นนักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยค่ะว่าถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นอย่างไรคะอาจจะดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะดังนั้นถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้พืชขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชนั่นเองทำให้พืชอาจจะดำรงชีวิตไม่ได้ถ้าเราไปตัดใบหรือเด็ดใบหมดเลยก็จะส่งผลให้กับต้นพืชเป็นอย่างไรได้คะสร้างอะไรไม่ได้สร้างอาหารไม่ได้แต่ถ้ายังเหลือใบอยู่ยังสามารถสร้างอาหารในพืชได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะแต่ถ้าคุณนุ้ยตัดรากออกเลยตัดทิ้งไปเลยเป็นยังไงคะต้นพืชต้นนี
1: ้
0: ก็จะตายเพราะว่าทำไมคะเราเลี้ยงน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ได้พืชก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และถ้ามีดอกเด็ดดอกออกหมดเกลี้ยงเลยจะเป็นอย่างไรคะตายไหมไม่ตายแต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าครูนุ้ยเด็ดดอกออกหมดเลยนะเด็ดออกหมดเลยจะไม่มีผลเพราะดอกทำหน้าที
1: ่
0: ล่อแมลงให้แมลงเข้ามาช่วยผสมเกสรหรือเราเรียกว่าการสืบพันธุ์นั่นเองถ้าเด็ดดอกออกหมดก็จะไม่มีผลนะคะดังนั้นทุกส่วนของพืชสำคัญหมดนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานักเรียนจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ1

นะคะบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืช2บอกผลที่เกิดขึ้นกับการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชเมื่อส่วนนั้นขาดหายไปซึ่งวันนี้นักเรียนก็จะได้นะคะบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชแล้วก็

0: ูนุ้ยจะลองให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านตามนักเรียนดีกว่าวันนี้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านให้ครูนุ้ยฟังก่อนแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะทำไมคะอ่านตามดีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะนักเรียนคนไหนอ่านได้อ่านให้เพื่อนฟังเลย1คำเนี่ยเราอ่านสัก2รอบนะคะอ่าน2รอบถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่คำแรกกันค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าร ากถูกต้องนะคะอ่านใหม่อีกครั้งนึงค่ะ
1: ราก
0: ต่อไปค่ะคำนี้
1: ต้นต้น
0: อ่านว่า
1: ลำต้น
0: ขออีกครั้งนึง
1: ลำต้น
0: ลำต้นนะคะต่อไปค่ะเก่งมากเลยขออีกรอบค่ะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันให้สัญญาณเดี๋ยวคุณนุ้ยให้สัญญาณนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอีกรอบค่ะดอกนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าผลนะคะอ่านว่าผลกลุ่มหนึ่งค่ะช่วยเพื่อนอ่านด้วยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่า
1: เม
0: ล็ดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะจะเป็นคำที่เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาดูคำแรกกันค่ะอ่านว่าอะไรคะนักเรียน
1: ดูนะ
0: นักเรียนดูดีๆนะคะอ่านว่าอ่านตามครูนุ้ยนะคะพร้อมๆกันลำเลียงน้ำ
1: ลำเลียงน้ำ
0: เก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่า
1: ชูกิ่งก้านใบ
0: เก่งมากเลยอีกครั้งค่ะชูกิ่งก้านใบ
1: ชูกิ่งก้านใบ
0: ต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: เกิดต้นใหม่
0: ได้เก่งมากค่ะเกิดต้นใหม่ได้อีกครั้งค่ะเกิดต้นใหม่ได
1: ้
0: มาดูต่อค่ะคำนี้อ่านว่าล่อแมลงขออีกรอบค่ะล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: ต่อไปคำนี้อ่านว่าเก่งมากค่ะสร้างอาหารอีกครั้งค่ะสร้างอาหาร
1: สร้างอาหาร
0: ต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่า
1: ด
0: ู
1: ดน
0: ้
1: ำ
0: ขออีกครั้งค่ะดูดน้ำ
1: ด
0: ู
1: ดน้ำ
0: ต่อไปค่ะคำสุดท้ายห่อหุ้มเมล็ดอ่านใหม่อีกครั้งนะคะห่อหุ้มเมล็ด
1: ห่อหุ้มเมล็ด
0: เก่งมากค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถอ่านคำออกได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดคำไหนยังอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะสามารถถามคุณครูหรือถามเพื่อนที่รู้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันเลยนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำใบงานในหน้าที่เท่าไหร่บ้างและมีคำถามว่าอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำใบงานที่5เป็นการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนะคะในหน้า19นะคะก็จะมีจำนวนทั้งหมดนะคะ3ข้อและหน้า20นะคะอีก1ข้อรวมแล้วนะคะก็จะเป็นทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะและอีก1ใบงานนะคะนั่นก็คือใบงานที่6ค่ะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะก็จะมีจำนวนข้อทั้งหมดด้วยกันนะคะ3ข้อค่ะอ่ะไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นหน่อยไหนมือขวาอยู่ไหนมือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวานั่งตัวตรงๆเก็บมือก่อนปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆก่อนอื่นนะคะเราต้องมาฟังคำถามก่อนถ้าหากเราฟังคำถามนักเรียนก็จะสามารถตอบได้ตอนนี้ยังไม่เขียนนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเรามาดูที่ทบทวนกิจกรรมกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำงานของตนเองนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ1นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า19ถึง20นะคะ2นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชในใบงานหน้า22ถึง24ส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูนะคะให้นักเรียนในห้องเรียนของคุณครูนะคะร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องในชั้นเรียนนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนนำเสนอคำตอบไปทีละ1ข้อนะคะหรืออาจจะตอบเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะและ2นะ

0: คะช่วยเขียนเฉลยคำตอบให้กับนักเรียนไว้บนกระดานนะคะเพื่อให้นักเรียนเขียนคำตอบตามได้ค่ะค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะเขียนเยอะนิดนึงดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจแล้วก็ช่วยครูนุ้ยนะคะฟังครูนุ้ยแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามด้วยเรามาเริ่มกันที่ใบงานที่5กันก่อนนะคะมาดูข้อที่1มาดูข้อที่1ให้นักเรียนชี้เลข1ของนักเรียนแล้วอ่านคำถามนักเรียนไหนใครพร้อมไปอ่านคำถามแล้วบ้างยกมือถ้าพร้อมแล้วครูนุ้ยอ่านให้นักเรียนฟัง1ครั้งแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะ
1: ข้อ1
0: รากและลำต้น
1: ทำหน
0: ้
1: าที
0: ่
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน หรือ
1: ไม
0: ่อย่างไรทวนคำถามอีกครั้งนะคะข้อที่1ถามว่ารากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไรให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและเลือกคำตอบไปเติมในข้อ1ถึงข้อ3ให้ถูกต้องคำนี้จะมีอยู่ด้านบนของนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนเห็นคำที่อยู่ด้านบนคำถามของนักเรียนไหมคะเห็นนะคะซึ่งคำเหล่านี้ครูนุ้ยก็ได้ติดไว้บนหน้าห้องแล้วนะคะด้านหน้าห้องนักเรียนสามารถเลือกคำที่ครูนุ้ยติดไว้ให้ที่ด้านหน้าห้องมาเขียนเติมได้เรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะตอบว่าอย่างไรคำตอบในข้อนี้ตอบว่าอย่างไรคะรากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือน
0: เหมือนกันหรือไม่คะไม่เหมือนในใครตอบเหมือนบ้างยกมือหน่อยครูนุ้ยได้ยินว่ามีเหมือนไหนโอเมกบอกครูนุ้ยหน่อยรากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันอย่างไรคะลำเรียงน้ำได้หน้าที่ของรากคือหน้าที่อะไรคะดูดน้ำแล้วถึงจะส่งไปให้ลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำเรียงน้ำลำต้นทำหน้าที่ดูดน้ำได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นรากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนดังนั้นในข้อนี้นักเรียนจะต้องเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในไหนคะช่องที่1หรือช่องที่2ช่องที่1หรือช่องที่2ดูดีๆนะคะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยไม่เหมือนกันคือรากทำหน้าที่อะไรรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนสามารถดูคำแล้วเขียนเองได้เลยนะคะรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนปลายทางนะคะดูที่คำตอบของครูนุ้ยแล้วเขียนตามได้เลยนะคะบรรทัดที่2แต่ลำต้นทำหน้าที่อะไรแต่ลำต้นทำหน้าที่อะไรคะ
1: ลำเล
0: ีย
1: งน
0: ้ำเลือกคำได้ไหมคะด้านบนได้นะคะลำเลียงน้ำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอะไรนะคะนักเรียนลำเลียงน้ำนะคะลอลิงใช่แล้วค่ะนักเรียนคนไหนที่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอครูนุ้ยนะคะนักเรียนเขียนเองได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนเขียนคำตอบก่อนนะคะนักเรียนยกมือให้สัญญาณกับคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่านักเรียนทำข้อที่1เรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้นทางและปลายทางกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำทันนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กัน ข้อที่2เดี๋ยวครูนุ้ยจะอ่านคำถามให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบนะไหนถ้าพร้อมที่จะฟังคำถามแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้งนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อที่2นะคะถ้าพืชไม่มีใบพืชจะเป็นอย่างไร
2: ทำอะไรไม
0: ่ได้นะคะพืชจะสร้างอาหารไม่ได้ดังนั้นเลือกได้เลยค่ะสร้างอาหารจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะอะไรคะคำว่าสร้างอาหารคำไหนคะคำนี้นะคะคำนี้นะคะคำนี้นะคะสร้างอาหารนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนสามารถดูคำนี้ได้นะคะเขียนคำว่าสร้างอาหารนะคะเติมลงไปแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยเขียนให้ดูด้วยนะคะ

0: ักเรียนเขียนแล้วอ่านตามได้นะคะอ่านเป็นประโยคที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งถ้าพืชไม่มีใบพืชจะสร้างอาหารไม่ได้นะคะให้สัญญาณหน่อยนะคะใช้การยกมือแทนนะคะยกมือแล้วก็เอามือลงได้เลยค่ะปลายทางนักเรียนปลายทางเขียนได้ไหมคะเขียนตามคุณครูนุ้ยเลยไปข้อที่3กันนะคะนักเรียนนะคะไปข้อที่3กันค่ะข้อที่3นักเรียนตั้งใจฟังคำถามนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านให้ฟังข้อที่3ถามว่าดอกและผลทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันไหมคะดอกและผลดอกกับผลทำหน้าที่เหมือนไหมคะไม่เหมือนดังนั้นเราก็จะไปเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่1หรือที่2
1: ที่2
0: นะคะทีนี้เรามาเขียนให้เหตุผลด้วยไม่เหมือนกันคือดอกทำหน้าที่อะไรคะ
1: ล
0: ่
1: อแมลง
0: ล่อแมลงนักเรียนดูคำว่าล่อแมลงเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะล่อแมลงจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะตัวไหนนะคะ
1: ลอล
0: ิงนักเรียนเขียนตามได้เลยนะคะครูนุ้ยเขียนตัวใหญ่นิดนึงนะคะนักเรียนเขียนได้ไหมคะล่อมแมลงแล้วเดี๋ยวฟังไปด้วยตอบไปด้วยได้ไหมคะได้นะคะแต่ผลทำหน้าที่อะไรคะผลทำหน้าที่ผลทำหน้าที่อะไรคะใครตอบได้บ้างอะไรนะคะผลนะคะผลผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะอะไรคะตัวอะไรนะคะห่อหุ้มนะคะตัวไหนตัวไหนห่อหีบนะคะห่อหุ้มเมล็ดเขียนเรียบร้อยด้วยนะคะเขียนเสร็จพร้อมครูนุ้ยเลยยกมือขึ้นแล้วมือลงได้เลยนะคะใครเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านตามครูนุ้ยได้เลยนะคะดอกและผลทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันคือดอกทำหน้าที่ล่อแมลงแต่ผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะเก่งมากค่ะไหนขอดูมือหน่อยเขียนเรียบร้อยยังคะหลายคนเลยนะคะต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วคะเขียนได้นะคะค่ะนักเรียนมือลงได้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อนะคะเป็นข้อที่เท่าไหร่คะนักเรียนข้อต่อไปที่4นะคะค่ะนักเรียนคะมาฟังคำถามในข้อที่4กันนะคะข้อที่4คำถามถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนักเรียนเปิดไปหน้าที่20ของนักเรียนนักเรียนตรวจสอบนะคะว่าตรงกับของครูนุ้ยไหมคะในหน้า20ตรงไหมคะตรงนะคะมีคำมาให้4คำเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันไหนดินสออยู่ไหนลูกดินสอ ให้นักเรียนชี้คำของนักเรียนอ่านตามคุณครูได้เลยอ่ะนักเรียนชี้ตามคุณครูคำนี้นะคะคำแรกอ่านไหนชี้ยังชี้ยังชี้แล้วนะคะพูดตามครูนุ้ยหรือว่าอ่านตามครูนุ้ยพร้อมๆกันค่ะหลายอีกครั้งนะคะหลายคำถัดมาค่ะอะไรนะคะ1ส่วนเก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ1ส่วนขออีกครั้งนะคะ1ส่วนต่อไปค่ะคำนี้ค่ะชี้เหมือนกับของคุณนุ้ยเลยชี้ตามนะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะเหมือน
1: เหม
0: ือ
1: น
0: และคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะแตกต่างอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแตกต่าง
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: นะคะมีคำมาให้เลือก4คำให้นักเรียนนะคะเลือกคำไปเติมให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูนุ้ยอีกครั้งหนึ่งกลุ่ม3เดี๋ยวครูนุ้ยจะฟังกลุ่ม3อ่านนะกลุ่มอื่นๆช่วยด้วยนะคะนักเรียนดูตามครูนุ้ยตรงนี้เลยแล้วพูดตามพร้อมๆกันพืชมีส่วนต่าง
1: ๆพืชมีส่วนต่างๆ
0: อ่านต่อนะคะ
1: แต
0: ่
1: ละส
0: ่
1: วน
0: มีลักษณะ
1: และ
0: มีหน้าที
1: ่
0: กันเราจะเติมคำลงในช่องว่างว่าอย่างไรดีนักเรียนจะเลือกคำว่าอะไรดีคะไหนลองช่วยครูนุ้ยคิดหน่อยพืชมีส่วนต่างๆพืชมีส่วนต่างๆเพียง1ส่วนไหมคะไม่มีกี่ส่วน
1: หลาย
0: ส่วนดังนั้นเราจะเลือกคำไหนเราจะเลือกคำว่าหลายก็คือคำนี้นะคะต่อไปนักเรียนยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวรอครูนุ้ยก่อนไหนเงยหน้าขึ้นมาก่อนค่ะยังไม่เขียนนักเรียนต้นทางและปลายทางกลุ่มหนึ่งหันมามองครูนุ้ยก่อนนะคะคนเก่งยังไม่เขียนนะคะเดี๋ยวรออ่านประโยคไปพร้อมๆกันก่อนนะคะต่อไปค่ะไหนเด็กๆลองพูดตามคุณครูอีกครั้งนึงพืชมีส่วนต่าง
1: ๆพืชมีส่วนต่าง
0: ๆหลายขาดคำว่าอะไรนะคะหลายส่วนใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราเติมไปนะคะ
1: แต่ละส่วนมี
0: ลักษณะ
1: และ
0: มีหน้าที่เป็นอย่างไรคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะดังนั้นตรงนี้บรรทัดสุดท้ายเราต้องเติมคำว่าแตกต่างไหนนักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ถ้าทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะคะค่ะเรามาเริ่มเขียนกันได้เลยค่ะพืชมีส่วนต่างๆหลายส่วนนักเรียนคะในนี้นะคะในใบงานไม่มีคำว่าส่วนมาให้นักเรียนเติมตามครูนุ้ยลงไปได้เลยนะคะนักเรียนคะเติมคำว่าส่วนลงไปเพิ่มด้วยนะคะพืชมีส่วนต่างๆหลายส่วนแต่ละส่วนมีลักษณะและมีหน้าที่แตกต่างกันตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเขียนตามคุณครูนุ้ยได้เลยนะคะ

0: ียนเรียบร้อยแล้วให้สัญญาณกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะยกมือหน่อยนะคะค่ะนักเรียนปลายทางเขียนตามทันไหมคะทันนะคะนักเรียนต้นทางเขียนทันไหมคะมีคำไหนนะคะที่นักเรียนจะต้องเขียนเพิ่มเติมเข้ามาเองคำว่าส่วนนะคะที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ไว้ค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากนักเรียนนะคะทำข้อที่4เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำนะคะใบงานต่อไปกันนะคะนั่นก็คือใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่6นะคะในหน้า22ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชในหน้า22เปิดไปหน้า22ค่ะนักเรียนเปิดไปหน้า22นะคะเปิดไปหน้า22นักเรียนจะไปเจอตารางแบบนี้นะคะสีเหลืองกับสีฟ้าเจอยังคะเจอแล้วนะคะกิจกรรมนี้ครูนุ้ยจะให้นักเรียนตอบเป็นกลุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนกันมาดูที่คำถามนะคะกิจกรรมคำถามแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนเติมพยัญชนะที่หายไปและโยงเส้นจับคู่ส่วนต่างๆของพืชกับหน้าที่ของแต่ละส่วนให้ถูกต้องดังนั้นส่วนต่างๆของพืชเดี๋ยวเรามาทำช่องนี้ก่อนไหนนักเรียนหยิบดินสอขึ้นมาหยิบดินสอแล้วชี้ไปตรงที่เป็นเส้นสีแดงเหมือนของครูนุ้ยอ่านตามพร้อมๆกันส่วนต่างๆของพืช
1: ส่วนต่างๆของพืช
0: นับสิคะมีคำว่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4 5 6 6บรรทัดเท่ากันไหมคะเท่ากันครูนุ้ยจะให้แต่ละกลุ่มช่วยเติมคุณนุ้ยจะเรียกแต่ละกลุ่มนะมาเริ่มที่กลุ่มหนึ่งก่อนเลยมีดอเด็กสละอแล้วขัดพยัญชนะตัวไหนไปขัดตัวไหนไปคะตอบดังๆค่ะกลุ่มหนึ่ง
1: อ
0: ้าวกลุ่มห้าได้ยินเสียงกลุ่มหนึ่งไหมคะได้ยินเลยกลุ่มหนึ่งยกมือค่ะไหนบอกพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม
1: กอไก
0: ่นะคะมาดูเฉลยกันค่ะส่วนที่หายไปคือกอไก่นะคะต่อไปค่ะมีสระไอไม้ม้วนมาให้กลุ่ม2จะต้องเติมพยัญชนะอะไรลงไปคะ
1: บอใบไม
0: ้บอใบไม้นะคะมาดูเฉลยกันค่ะและมีลอลิงมาให้กลุ่ม3กลุ่ม3คะควรจะเติมอะไรลงไปคะพยัญชนะตัวใดหายไปมีโลลิงอยู่ด้านหลังดูสิดูข้างหน้าห้องของครูนุ้ยคำว่าอะไรคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นและปลายทางช่วยได้นะคะพยัญชนะ

0: ัวไหนนะคะผอผึ้งนั่นก็คือคำว่าผลและคำนี้ค่ะมีคำว่าลำมาแล้วพยัญชนะตัวไหนหายไปคำว่าลำต้นแน่เลยกลุ่มซีพยัญชนะตัวไหนหายไปตัวไหนนะคะต่อเต่ากลุ่ม5ค่ะมีสระอากับกอไก่มาให้พยัญชนะตัวไหนหายไป
1: รอเรือ
0: และคำสุดท้ายตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางพยัญชนะตัวไหนหายไปคะคำว่าม
1: อ
0: ม้าอ่านว่า
1: เมล
0: ็ดนะคะไหนนักเรียนอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มที่คำแรกอ่านพร้อมกัน1 2 3อ่านพร้อมๆกัน1 2 3อ่านไม่พร้อมกันเลยขออีกรอบหนึ่งค่ะดอกต่อไปค่ะใบต่อไปค่ะผลต่อไปค่ะลำต้นต่อไปค่ะรากและสุดท้ายเมล็ดมาดูด้านสีฟ้ากันบ้างนักเรียนชี้ตรงที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ไว้สีฟ้าอ่านพร้อมๆกันหน้าที่คราวนี้จะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะค่ะมาโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องมาดูที่คำแรกล่อแมลงจะต้องจับคู่กับอะไรคะส่วนใดของพืชจับคู่กับคำว่าล่อแมลงคำว่ามาดูเฉลยกันค่ะคำว่าดอกนะคะจับคู่กับคำว่าล่อแมลงโยงเส้นได้เลยค่ะนักเรียนใช้ถ้าไม่มีไม้บรรทัดไม่เป็นไรนะคะใช้มือโยงเส้นได้เลยต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาจับคู่ใหม่นะคะให้นักเรียนนำคำว่าใบเนี่ยนะคะฝั่งคำว่าใบมาจับคู่กับหน้าที่บ้างไหนลองบอกครูนุ้ยค่ะว่าใบจะต้องไปจับคู่กับคำว่าอะไรคะหน้าที่คำว่าสร้างอาหารคือคำไหนคะนักเรียนคำไหนคะใช้คำนี้ไหมคะใช่นะคะโยงเส้นจับคู่ได้เลยนักเรียนดูคำนะคะโยงเส้นจับคู่ต่อไปค่ะคำว่าผลทำหน้าที่อะไรคะผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กับคำว่าห่อหุ้มเมล็ดค่ะไหนลองโยงเส้นเองก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันโยงเสร็จหรือยังคะจับคู่ก่อนเสร็จยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางคือคำว่าห่อหุ้มเมล็ดนะคะต่อไปคำว่าลำต้นจับคู่กับหน้าที่อะไรคะหน้าที่ลำต้นทำหน้าที่อะไรนะมี2คำตอบนะข้อนี้ลำเลียงน้ำกับชูกิ่งก้านใบนักเรียนทำเองก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อนค่ะนักเรียนเขียนนะคะโยงเส้นจับคู่เรียบร้อยแล้วยกมือให้ครูนุ้ยดูหน่อยลำต้นนะคะก็จะไปโยงเส้นจับคู่กับลำเลียงน้ำและชูกิ่งก้านใบต่อไปคำว่ารากจะไปจับคู่กับหน้าที่อะไรคะกับอะไรนะรากจับคู่กับดูดน้ำนะคะไหนนักเรียนทำก่อนนะคะและขอสัญญาณยกมือด้วยนักเรียนต้นทางและปลายทางลองเขียนเส้นนะคะลากเส้นหรือโยงเส้นจับคู่ก่อนเรียบร้อยนะคะมาดูเฉลยกันค่ะรากโยงเส้นจับคู่กับคำว่าดูดน้ำและสุดท้ายเมล็ดจับคู่กับคำว่าเกิดเป็นต้นใหม่หรือเกิดต้นใหม่ได้นะคะคำสุดท้ายเลย ช่ไหมตรงกันไหมคะที่นักเรียนทำ
1: ตรง
0: ตรงนะคะนักเรียนดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบเหมือนกับที่คุณครูนุ้ยเฉลยไหมคะเหมือนนะคะค่ะเรามาดูข้อต่อไปเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนะคะมาดูคำถามฟังคำถามข้อที่สองภาพนี้เป็นภาพต้นอะไรคะเนี่ยต้นอะไรนะคะแตงโมคำถามถามว่าแตงโมในรูปไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะดูที่รูปภาพดูภาพนี้นะคะแตงโมในรูปไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดดูจากรูปภาพนี้นะคะว่าส่วนต่างๆของแตงโมมีอะไรบ้างเรามาเติมคำตอบกันให้นักเรียนตอบด้วยวาจาแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ทำไมถึงทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: มีเมล็ด
0: ถ้าไม่มีเมล็ดแสดงว่าทำหน้าที่อะไรไม่ได
1: ้
0: ส่วนไหนทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ด
1: ผล
0: แต่ว่ามีผลไหมคะมีผลไหมคะส่วนนี้เราเรียกผลไหมคะผลมีผลแต่ไม่มีอะไรคะไม่มีเมล็ดดังนั้นจะไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ถ้าไม่มีเมล็ดจะไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ขอคำตอบอีกครั้งหนึ่งนักเรียนคะแตงโมในรูปนี้นะคะหรือว่าแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดในนักเรียนตอบครูนุ้ยหน่อยค่ะแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้คะไม่สามารถปลูกหรือเกิดเป็นต้นใหม่ได้เพราะไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรคะไม่มีเมล็ดนะคะดังนั้นแตงโมนะคะในรูปนี้หรือต้นนี้ไม่สามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้เพราะไม่มีเมล็ดนั่นเองค่ะดังนั้นให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องนี้นะคะเกิดเป็นต้นใหม่นะคะเพราะไม่มีอะไรเพราะขาดส่วนของเมล็ดหรือเขียนว่าไม่มีเมล็ดค่ะนักเรียนเขียนตามที่ครูนุ้ยเฉลยได้เลยนะคะไม่มีเมล็ดนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถเขียนได้เองไหมคะได้นะคะดูเฉลยแล้วเขียนตามได้เลยค่ะนักเรียนถ้าหากว่าข้อก่อนหน้านี้มีผิดพลาดใช่ไหมคะให้กลับไปแก้ไขเป็นการบ้านตอนนี้ให้นักเรียนทำข้อปัจจุบันก่อนนะคะข้อไหนนักเรียนเขียนไม่ทันให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อข้อที่3นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพเปิดหน้าต่อไปค่ะให้นักเรียนดูรูปภาพ2รูปภาพนี้2ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรลำต้นสีของลำต้นต่างกันอย่างไรคะ
1: สีแดง
0: คำถามถามว่าถ้านำต้นพืชไปแช่ในน้ำสีแดงเป็นเวลา1ชั่วโมงดังรูปเริ่มต้นเลยลำต้นมีสีแดงไหมคะ
1: ไม่มี
0: ภาพที่สองลำต้นมีสีแดงไหมคะคำถามถามว่าการที่ต้นพืชเปลี่ยนสีได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ส่วนใดของพืชเพราะเหตุใดส่วนไหนคะเพราะอะไรคะเพราะรากทำหน้าที
1: ่
0: ดูดน้ำและถ้ารากดูดน้ำสีแดงขึ้นไปทำไมเราจึงเห็นลำต้นเป็นสีแดงเพราะรากส่งน้ำไปไหนต่อไปที่ลำต้นนะคะแล้วลำต้นก็ลำเลียงไปส่วนต่างๆของพืชทำให้เรามองเห็นลำต้นเป็นสี
1: แดง
0: ดังนั้นในข้อนี้พืชเปลี่ยนสีได้ที่สำคัญเลยก็คือรากนะคะเริ่มต้นที่รากเพราะรากทำหน้าที่ดูดน้ำ ดังนั้นนักเรียนเขียนแค่ที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ได้นะคะเพราะรากทำหน้าที่ดูดน้ำหรือถ้าหากเขียนไม่ทันยาวเกินไปเขียนแค่คำว่ารากก่อนแล้วเหตุผลให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านใครเขียนคำว่ารากเสร็จแล้วยกมือได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะมีบางข้อไหนที่นักเรียนยังทำไม่เรียบร้อยมีไหมคะยกมือหน่อยค่ะถ้ามีให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถทำได้ใช่ไหมคะถ้าหากยังทำไม่เรียบร้อยให้กลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้ให้นักเรียนเก็บเล่มใบงานเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะให้เรียบร้อยค่ะนับด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนับ1ถึง10พร้อมๆกันเพื่อให้เพื่อนปลายทางได้เตรียมตัวด้วยเริ่มเลยค่ะ1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 10เก่งมากค่ะต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งตบโต๊ะ1ทีชอบมากตบโต๊ะ1ทีชอบมากเลยใช่ไหมคะแตะไหล่1ทีนั่งตัวตรงๆไหนหันหน้ามามองคุณนุ้ยก่อนทั้งต้นทางและปลายทางคุณนุ้ยมองตาใครคนนั้นมองตาคุณนุ้ยนะคะทั้งปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ต้นทางด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาใช้ในการตอบคำถามแล้วเราก็พบว่าถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งพืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเพียงแค่ส่วนเดียวหรือไม่คะ
1: ไม่
0: พืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนะคะซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะและหน้าที่ที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะและแต่ละส่วนของพืชนะคะสำคัญไหมคะสำคัญไหมคะสำคัญนะคะและแต่ละส่วนของพืชก็สำคัญเพราะว่าถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้ขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งพืชก็อาจจะดำรงชีวิตไม่ได้นะคะและส่วนต่างๆของพืชทุกส่วนก็มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชนะคะดังนั้นถ้าที่บ้านของนักเรียนมีต้นไม้นักเรียนจะต้องดูแลต้นไม้ต้นนั้นไหมคะก็ดูแลต่อไปถ้าอยากให้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่กับเรานานๆออกดอกออกผลใช่ไหมคะเราก็จะต้องไม่ไปตัดยอดตัดกิ่งหรือไปเด็ดใบทิ้งทั้งหมดหรือไปเด็ดดอกนะคะแต่ว่าพืชบางชนิดก็อาจจะไม่ได้ออกดอกให้เราเห็นเพราะอาจจะขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลาของชนิดของพืชนั้นและพืชบางชนิดก็อาจจะไม่มีดอกและก็ไม่มีผลด้วยนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนั้นๆเช่นกันค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะคะเป็นครั้งที่1สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ1ใบงานที่7เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้า28นะคะ2. รูปภาพบริเวณต่างๆเช่นบริเวณต้นไม้ใหญ่บริเวณบึงบริเวณทะเลและ3บัตรภาพสัตว์และพืชชนิดต่างๆค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัดน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาล่ะลองเพียนสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
0: ครับครับ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียนเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียนนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
0: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
3: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
0: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
3: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
1: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
3: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลานหลาน
0: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแบกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการ

0: การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
2: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
0: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นก็เป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ป้าให้เด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
2: ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ